0: 4
1: เวลา14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
2: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
0: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3: ทางนี้กกต.จัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินในส่วน200ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งที่เดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1เดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG การผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรหมารายงาน
2: นอกจากนี้ภายในงาน Gas Tech 2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zeroนายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งาน Gas Tech 2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าว

0: งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
0: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง Mcord HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชัย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชัยนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศ

0: จีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพจรกรรมรถหรือทุบกระจกจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่3 พระโกศและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกศชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดี
7: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
8: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
10: พ่อผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงอย่างนั้นน่ะมาหอมห้วยแท้
11: โอ้ยส่งกาแฟก้อนคำตัวยายกาแฟก้อนคำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก้อนคำนี่ น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
12: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ํามานวดขาให้คอยแน่เด้อ
13: ครับผม
10: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
11: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
10: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
11: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมียไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือน
14: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อัพ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้

0: ai
1: ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
4: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
4: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
5: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายจังวะ
2: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
4: รักเยอะไหมล่ะลูก
5: บูบ่งไทยเงาๆวะ
2: เออกะนิดนึงอ่ะแม
4: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาจะสั่นได้บ่แม
4: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาๆเออกะสั่นใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
4: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
6: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ชีพชูชัยวางมือจากเอกสารอื่นทุกชิ้นถืออยู่เพียงชิ้นเดียวคือหนังสือเวียนที่ระบุชัดว่าให้ไปถึงมือปรีดาหันนำและแล้วโดยไหวพริบและปัญญาแห่งการสืบสวนวิจารณาถึงบุคคล4คนคนที่1คือหัวหน้าใหญ่ของโจรจีนเจ้าของหนังสือเวียนคนที่2คือนำผู้ถือสารปริศนาคนที่3คือผู้รับปรีดาหันนำคนที่4คือจางซูเหลียงจอมบงการเล็บครุฑแห่งประเทศไทยมันจะเป็นไปได้หรือไม่ในข้อที่ว่าบัดนี้สิ่งเองในสหพันธ์มลายูต้องการที่จะติดต่อมายังปรีดาหันนำชนิดที่ไม่ยอมให้เล็บครุฑในประเทศไทยได้รู้สึกตัวโดยอาศัยทางหนังสือเวียนของพวกโจรจีนเป็นสื่อชักนำปิดพิรุษเสียฉับพลันนั้นชีพชูชัยใช้โค้ดต่างๆเท่าที่เขาพอจะมีความรู้อยู่พยายามถอดข้อความในหนังสือเวียนอย่างขมักเขม้นพร้อมกันนั่นเองบานประตูก็ถูกเคาะเขาสะดุ้งสุดตัวทิ้งหนังสือเวียนฉบับนั้นลงและเอาเสื้อในกระเป๋าเดินทางปิดทับไว้เพ่นพรวดเดียวถึงบานประตูหน้าห้องนกปืนถูกง้างกริ๊กขึ้นคุณครับคุณเสียงนั้นเบาๆราบเรียบเป็นปกติแสดงว่าเป็นพนักงานของโรงแรมทำไมวะเรียกทำไมเขาดัดเสียงให้อ้อแอตามเดิมมีโทรศัพท์มาถึงคุณประดิษฐ์ครับผมจดข้อความไว้ให้คุณประดิษฐ์เองหรือจะให้ผมเก็บไว้ก่อนครับเขาถอนใจออกมาอย่างโล่งอกนกปืนถูกปลดลงและยัดลงสู่ที่เดิมจับลูกบิดประตูหมุนสลักเปิดออกพริบตานั้นเกินกว่าที่เขาจะคาดการอะไรล่วงหน้าได้ถูกบานประตูนั้นกระแทกผางออกไปด้วยแรงปะทะใบหน้าเต็มรักชีพชูชัยกระดอนอย่างหมดโรคไปนั่งแผ่อยู่ริมเตียงดาวหลายร้อยดวงสว่างวูบวาบงามตาไปหมดสำนึกแรกที่กลับคืนมาสู่ตัวเข้าใจเหตุการณ์ดีว่าเขาพลาดแล้วชาย3คนอัดเรียงแถวกันอยู่คาประตูขนาดและส่วนสัดของแต่ละคนราวกับได้คัดไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจการที่จะใช้พลังอะไรไม่สำคัญไปกว่าปากกระบอกเม็ดเซนพิเศษชนิดที่เหนียวทีเดียวพลูออกมาหมดทั้ง50นัดซึ่งบัดนี้ปากกระบอกของมันจิ้มมาที่กระเดือกของเขาโดยมือของหนึ่งในจำนวน3นั้นการเคลื่อนไหวและซุบซิบเบื้องนอกแสดงว่าจะต้องมีคนในลักษณะเดียวกับ3คนนั่นคอยพร้อมอยู่อีกจะมีจำนวนสักเท่าใดเดาไม่ถูกทั้ง3ก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าราวกับจะกินเลือดกินเนื้อประตูถูกปิดสนิทลงตามเดิมคนหนึ่งจังก้าถือปืนกลมืออนุภาพร้ายแรงจ่อไว้เบื้องหน้าอีก2คนเข้ามาขนาบหิ้วปีกของเขากระชากให้ยืนขึ้นสมบัติทุกชิ้นภายในตัวเขาถูกค้นออกมาและยึดหมดโดยไม่ได้มีการปรีปากพูดอะไรนอกจากคนกลุ่มนั้นชีพยืนสงบอยู่ในอาการปกติแต่หัวใจฉีดแรงมือและตีนคันขยุกขยิกคนหนึ่งผลัดจากตัวเขาตรงเข้าสำรวจและค้นสมบัติของนำต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างถูกรื้อกระจัดกระจายออกเอกสารบางชิ้นถูกรวบรวมคนที่ถือปืนท่าทางจะเป็นหัวหน้าในหน่วยจู่โจมถลันเข้าไปสำรวจดูเอกสารเหล่านั้นแล้วซุบซิบแผ่วเบาครู่เดียวก็หันกลับมาทางเขาเป็นเวลาเดียวกับที่อีกคนนึงถีบเอาเขากระเด็นจ้ำเบ้าอยู่บนเตียงในลักษณะเฉลยเจ้าหัวหน้าส่งปืนให้แก่ลูกน้องคอยแย่สีข้างเอาไว้ตัวมันเองเปิดซองธนบัตรของนำซึ่งค้นพบในตัวของเขาออกสำรวจดูช้าๆแล้วยิ้มขณะนี้นำอยู่ไหนชีพยักไหลกูไม่รู้ว่ามึงจะถามหาเตี่ยมึงหรือใครที่ไหนกูไม่รู้จักกำปั้นโตเกือบจะเท่าใบหน้าของเขายัดโครมเข้ามาที่กกหูชีพชูชัยหัวปักลงไปกอดหมอนตีนหนักอีกอันหนึ่งประทับหน่วงลงมากลางหลังอีกครั้งแล้วเขาก็ถูกกระชากให้เงยขึ้นกูถามว่าไอ้นำเจ้าของห้องเจ้าของเงินและก็เจ้าของดราฟที่มาอยู่ในกระเป๋าของมึงเดี๋ยวนี้นะมันอยู่ที่ไหนชีพสะบัดหน้าเร่าๆขับไล่ความมึนงงและสะกดอารมณ์อันพรุ่งขึ้นสุดขีดมันถึงคราวแล้วที่เขาจะต้องยอมตัวขึ้นโต๊ะเพื่อให้เหล่าอินทรีย์ร้ายรุมสกรรมไปตามท่วงทำนองในแบบตกบันไดพลอยโจรสิ่งเดียวเท่านั้นที่เขาไม่ยอมพลาดนั่นก็คือไม่เปิดโอกาสให้เล็บครุฑได้ทราบความจริงตามที่มันสงสัยในขณะนี้ได้เลยว่าเขาเข้ามาในห้องของนำด้วยการสืบสวนค้นหาหลักฐานบางชนิดซึ่งนั่นย่อมมีความหมายว่าเขาได้รับกับสิ่งอื่นที่หนักยิ่งกว่าการรุมกินโต๊ะตามธรรมดาของวิสัยเดนคนต่อเดนคนซึ่งจะพึงหยิบยื่นให้แก่กันยามเมื่อได้โอกาสเพียงแวบเดียวที่เห็นเขาไหวทัน ในทันทีนั้นว่ากลุ่มนี้เป็นธรรมดาหน่วยจู่โจมของเล็บรุดขึ้นจางซูเหลียงโดยตรงซึ่งปล่อยกระจายออกทำการล่าตัวของเขาทุกมุมเมืองและจะโดยวิธีใดก็ตามมันได้ติดตามเขามาพบภายในห้องของนำอย่างกระทันหันในขณะที่เขากำลังทำการชนิดหนึ่งนอกเหนือไปจากลักษณะของทรชนชีพชูชัยสามัญไว้พริบแห่งการอำพรางตาด้วยคำพูดของเขาเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครั้งนี้ได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่มึงจะมาถามกูพร่องยังไงยังไงเสียกูก็ไม่รู้นั่นเองและมันไม่จำเป็นอะไรเลยที่กูจะต้องรู้อยู่อย่างเดียวว่าขณะที่กูเข้ามาในห้องของมันต้องไม่ได้อยู่ในห้องนี้ไม่งั้นก็เสวยตารางกุญแจห้องซองธนบัตรและตั๋วเงินยื่นพรวดเข้ามาตำหน้าของเขาพร้อมกับเสียงตะคอกแล้วมึงเอาของมันเหล่านี้มาจากไหนชีพหัวเราะหึ่ๆหันไปจะจุดบุหรี่สูบแต่ฉุกกระชากให้ขันกลับมาตามเดิมกูได้มาบังเอิญว่าเขาตอบด้วยเสียงปกติมองเมินๆอยู่ที่ปากกระบอกเม็ดเสนซึ่งแย่อยู่ใต้รักแร้ซ้ายไอ้คนรูปร่างใหญ่ๆหน้าเหมือนผีคนนึงมันเข้าไปเต้นล้ำกลุยกลายอยู่ในลิโดเมื่อกี้เนี่ยกูเองก็กำลังกระเพาะเบาหวิวแล้วก็เข้าไปหาเหยื่อในนั้นด้วยตอนที่มันเต้นล้ำเบียดอยู่ใกล้ๆกูไม่รู้ยังไงมือของกูที่ตั้งใจว่าจะล้วงกระเป๋าของกูเองดันยัดลงไปในกระเป๋าของไอ้คนตัวใหญ่นั่นพอดีพอดึงกลับขึ้นมาไอ้พวกนั้นก็ติดตามออกมาด้วยว่าชีพแบมือแล้วทำคอหดเรื่องนี้ช่วยกันไม่ได้แล้วมึงเข้ามาในห้องของมันทำไมเสียงมีศักดานั้นตะคอกมาอีกเข้ามาทำไมเขาทวนคำบ้วนน้ำลายปริ๊ดเปิดยิ้มกวนโทโสไอ้โง่เอ้ยมึงไม่น่าจะถามกูเลยว่ากูเข้ามาทำไมกูก็เข้ามาสำรวจดูสิวะว่าในห้องของมันมีอะไรที่กูพอจะเอาไปเป็นสมบัติได้บ้างบางทีอาจจะมีเครื่องเพชรทับฟลุกเจ้าหัวหน้าร่างกำยำดูเหมือนนักมวยปล้ำเหลือบแวบไปสบสายตาสมุนของมันคนหนึ่งแล้วหันมาจ้องหน้าเขานิ่งอย่างไม่สิ้นแคลงใจมึงบอกมาเสียตามตรงดีกว่าว่ามึงเข้ามาค้นหาอะไรมันป้ายหัวแม่มือไปที่กระเป๋าเดินทางของหนำที่เปิดอ้าอยู่ชีพเหลือบตามองตามกูไม่เห็นมีอะไรเขาลากเสียงมีแต่แผ่นกระดาษเขียวๆเหลืองๆมีภาษาแจ๊กภาษาฝรั่งเปิดไปหมดส่วนไอ้เสื้อผ้าพวกนั้นถึงจะราคาแพงก็จริงกูไม่หอบไปเสียให้เมื่อยโจรชั้นกูไม่ถึงกับขโมยเสื้อกางเกงใครไปจำนำหรอกวะมันไม่ได้กี่สตางค์อีกครั้งหนึ่งที่เราอินทรีย์ร้ายมองตากันไหนลองบอกมาสิวะมึงลอยนวลเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงไม่ยากชีพพูดเบาๆในเสียงเลื่อยเฉื่อยเช่นเดิมมองหน้าสามมนุษย์ชะกันคนละทีแล้วหัวเราะกูก็ตีขลุ่มว่ากูเป็นเพื่อนของไอ้นั่นแล้วบอกเจ๊กโรงแรมว่ามันนัดให้กูมาพบที่นี่โดยให้กุญแจกูไว้รูปร่างหน้าตาอย่างกูไม่เลวนะมึงนะเจ้าเจ๊กโรงแรมนี่เชื่อสนิทเลยแล้วทำไมกูจะเดินอย่างสง่าไขกุญแจห้องเข้ามาไม่ได้กูกะถูกว่าไอ้หมอนั่นป่านเนี้ยนอนกะอีกะหลี่อยู่ในซอยไหนซอยนึงกว่าจะกลับมากูก็หลายเหตุไปไกลแล้วนั่นเป็นความจริงส่วนหนึ่งของเรื่องที่กุขึ้นเพราะเขาไม่แน่ใจก่อนที่จะทะลวงเข้ามายึดตัวเขาไว้อย่างกระทันหันเราอินทรีย์ทราบความจริงข้อนี้แล้วโดยพนักงานของโรงแรมซึ่งมันก็จะเข้ากันได้สนิทกับเรื่องโกหกกันซึ่งหน้ามองเห็นชัดว่าความคลางแคลงใจในข้อนั้นของพวกมันหมดสิ้นไปแต่เรื่องของการวางอำนาจขู่เข็นมึงพบนำแล้วก็ลวงกระเป๋ามันที่ไหนวะบอกหมายสิในบาร์ตรงใกล้ๆสี่แยกลาดประสงค์นั่นแหละว่าชื่ออะไรโดโดหรือโดโดกูไม่สนใจนักหรอกอ๋อไอ้นั่นชื่อนำเหรอกูเห็นในตั๋วเงินและนามบัตรของมันชื่อพ่อคนนี้นี่ว่า
1: ดูเหมือนนายประดิษฐ์
0: อะไรจำไม่ได้เล็บครุฑไม่สนใจในคำพูดเรื่อยเฉยของเขาตั้งคำถามคุ้นๆมาอีกเวลาสักเท่าไหร่เขาทำเป็นนิ่งคิดเอ๊ไม่รู้เว้ยเมื่อยกนี่เองแหละสักสี่ทุ่มกว่ามั้งมันไปกับใครไม่รู้กูจะไปสนใจอะไรกับมันนักนอกจากกระเป๋าของมันเท่านั้นแหละเห็นมันเต้นลำกับนางจิ๋มดาวกะหลี่จำหลัดแสงดวงนั้นน่ะแล้วมันก็จิกกุญแจกระเป๋าเงินของมันมาไม่ได้จิกล็อกแย่มือลงไปในกระเป๋าของมันแล้วดึงขึ้นมาเฉยๆนะไอ้ห่ายั่วโทสะประเดี๋ยวพัดมึงล้วงมันแล้วมึงก็มานี่เลย Yes sir all right ส้นเตนเงือกเงื้อขึ้นชีพยกมือป้องเบนหัวหลบ มันรู้ไหมว่ามึงล้วงกระเป๋ามันเอากุญแจมาแฮ่ชีพครางออกมาแล้วถุยน้ำลายสนั่นถามประสาส้นตีนอะไรว่ามึงนี่อยากจะเป็นนักสอบสวนแล้วก็ไปหัดสมัยไปปุดโทนำถามออกมาได้ว่ามันรู้ตัวไหมเวลากูล้วงมันรู้มันก็กระเทิบกูจมธรณีหรือไม่ก็บอกโปลิสลากคอกูแล้วสิว่าแต่พวกมึงเถอะยกกันมายังก็โจร500ปืนถาหน้าไม้จี้ใช้กูออกรอบตัวแบบเนี้ยจะเอากระกุยท่าไหนกูไปทำอะไรให้หรือว่ามึงเป็นพวกเจ้าทรัพย์จะเอากูส

0: ำรวจก็ให้มันแจ่มแจ้งแดงแจ๋ออกไปทีอุ้งมือเกล้าตะครุบหมับเข้าที่คอเสื้อของเขาและชากปลิวขึ้นมาและค้ำติดอยู่กับผนังตึกพร้อมกับสีหน้าเสแยะของผู้ที่กำอำนาจอยู่เหนือกว่าไอ้ชีพมึงอย่าไก่พวกกูพลิกแผ่นดินหามึงอยู่นานแล้วแต่มึงก็ไวยักษ์จิ้งเหลนล้อมข้างหน้าดำดินหนีออกข้างหลังสกัดข้างล่างปีหนีหายไปทางหลังคาแต่มึงก็อย่าหวังที่พวกกูจะตามมึงไม่ทันเล็บครูดเขาแซงอุทานออกมาดังๆพร้อมกับสะดุ้งจนเหมือนกระโดดขุนพลจางต้องการพบมึงมีอยู่วิธีเดียวในเมื่อเป็นความต้องการของนายใหญ่คือมึงต้องไปพบแต่วิธีไปสองวิธีคือให้กูกระทืบจนงอมพระรามแล้วลากไปหรือจะไปโดยดีไม่ต้องเจ็บตัวมึงเลือกเอาได้ชีพทำตาเหลือกถอนหายใจเฮือกแล้วปลดมือที่ค้ำคอออกพูดอ่อยๆโถพี่ไงพูดอย่างนั้นล่ะไปก็ไปกันดีๆสิทำไมต้องกระทืบกันด้วยไอ้น้องก็ไม่รู้แต่แรกว่าเรามันกรรมปานีเดียวกันและสำหรับเฮียจางแกต้องการจะพบหรือใช้งานน้องก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องบอกให้พวกพี่มาลากตัวน้องไปเลยนี่นะบอกมาดีๆน้องก็จะไปรับใช้เดี๋ยวล้างหน้าล้างตาให้ดูเข้าทีสักนิดสิชีพชูชัยเดินไปที่อ่างล้างหน้าไขก๊อกออกโดยแรงและจุ่มหน้าลงไปล้างครั้นแล้วพริบตาเดียวนั้นเองนิ้วของเขาก็กดฉับเข้าไปที่ปากก๊อกน้ำโดยเปิดทางให้น้ำดันออกเพียงข้างเดียวสายน้ำที่ดันจากก๊อกฉีดพรวดเข้าไปที่หน้าของเจ้าหมอคนที่ถือเม็ดเสนเร่อร่าอยู่ข้างๆโดยปราศจากความระมัดระวังมันพังงาไปกระแทกผนังห้องน้ำด้วยแรงด้วยความตกใจจังหวะนั้นเองชีพสะบัดตัวกลับมาในอีกลักษณะหนึ่งกำปั้นแน่นเปรียกแข็งปังฉกแวบเข้ามาที่คนถือปืนเป็นอันดับแรกในนั่นก็กระเด้งตีนมือกลางไปอัดก๊อปปี้กับผนังตึกเสียงดังสนั่นอาวุธร้ายกระเด็นหลุดไปจากมือในทันทีคนที่สองซึ่งยืนขนาบอยู่ทางด้านซ้ายได้รับอภินันทนาการด้วยปลายเกือกซึ่งงัดเสยขึ้นมาพบกับกระโดงคางหงายพวกไปปะทะราวไม้สำหรับผึ่งผ้าและคนที่สามซึ่งเพิ่งจะได้สติกระโจนเข้ามาพอดีกับศอกซ้ายที่ฟันโครงเป็นเส้นตั้งฉากกับพื้นพาดจากดั้งจมูกละเรื่อยลงมาจนถึงปลายคางจ้ำเบ้าลงกับพื้นเลือดกระจายชีพเหาะมาที่ประตูเปิดผัวออกหมายจะระเหตุหนีออกไปตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ก่อนการเปิดประตูของเขาก็คือการเปิดให้สันปืนที่คอยทีอยู่ก่อนแล้วยันเต็มรักเข้ามาเต็มใบหน้าพังะราเซแซดกลับเข้ามาในห้องแขนทั้งสองข้างของเขาถูกคนที่อยู่ในห้องก่อนแล้วรวบไว้ในขณะเดียวกันกับที่เจ้ามนุษย์ล้ำหนักอีกคนหนึ่งแยกเขี้ยวทะลันดิ่งตามเข้ามาเมื่อ นั้นเองชีพชูชัยก็แปรสภาพเป็นกระสอบทรายหลายกำปั้นอัดหนักๆโดยไม่ต้องนับมาที่ลิ้นปี่และท้องของเขาด้านหลังของหนักที่บอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรก็ตะบันมายังต้นคอสะบักและแผ่นหลังเสียงของแข็งกระทบของอ่อนเสียงขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและสะบดผมดังสนั่นปะปนอยู่ในห้องนั้นดีเดือดทารุณและเลือดเย็นความรู้สึกครั้งสุดท้ายของเขาก็คือตนเองหล่นหวบลงไปกองอยู่กับพื้นมีสิ่งหนักๆชนิดหนึ่งประเคนซ้ำมาบนศีรษะด้านหลังประสาททุกส่วนลั่นเปรี้ยเหมือนถูกฟ้าผ่าจากนั้นเขาก็ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นอะไรอีกเลย
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้ สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับเน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเซนบ้าจ้า
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช้อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

0: ai ye mue ne
1: bo mi do
0: ili ti ai kan nai san a 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: เออบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
2: หึ เบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
3: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090 292 7444 090 292 7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 090 292 7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
3: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: ขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมูดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทง

0: ีเมคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแล้วเบ๊ปากแบแบพ่อแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบ่อยคุณพ่อนไทยมาเราเด้อค่ะ

ี่น้องเอ้ยคันได้ขึ้นนางบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวู้วู้เสียงลืนคนทั้งคายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีโน่ดอมบ่าวคันหักบ่าวบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในน้อไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ท่าตื่นสวยหนุ่มบอยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านบันลิงหน้าบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเวเวขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาสอบหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าถูกจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พอใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบาหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักหลากรคำบอยสุนทรชัยเด้อ090-2927444ครับ090-2927444อีพ่ออีแม่ที่รับฟังอยู่ทางอุดรธานีแม่คายหลักของเฮา FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์มาวินเรดิโอเป็นสถานีแม่คายที่ออกอากาศไปทั่วโลกนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นาอุดรหนองคายฟังได้ชัดแจ๋วครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางน้องบุรีรัมย์ผู้ครับฟังที่ 101.00 นนสังครับของอีพ่อสีทองพี่น้องทั้งสีทาดสามหมอสามชัยทาขั้นโทษกาละศอกกาละศิลป์ส่วนนั้นรับฟังที่คลื่น 104.25 ชนะชัยเรดิโอนะครับพี่น้องทั้งสว่างแดนดินรับฟังที่คลื่น 107.50 ชมดาวเรดิโออำเภอเมืองสกลนครครับ 98.25 ของคุณพี่ตุ้มนะครับบรรจงโปรโมชั่นเนาะเริ่มเรดิโอผู้พันครับ 98.00หรือว่าจะเป็นในส่วนของนะฮะธาตุพนมครับ 99.50 ครับอำนาจเจริญร้อย 4.25 อุบลนี้มี3คืนครับอุบลนี้ประกอบด้วย 90.75 อำเภอเมือง 95.00 สีเมืองใหม่ร้อย 3.75 อำเภอหนำยืนนะครับโง่ขึ้นมาสารคามครับ 87.50 คลื่นนี้สีชมพูครับขอนแก่นครับ 90.25 ของน้องกุ้งนาง 100.50 ครับของสอสมาร์ทเรดิโอกระนวนครับ 99.75 อำเภอภูเวียงนะครับขึ้นขึ้นไปทั้งเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์นี่ 96.75 หนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับรวมไปถึงในส่วนของ98.75 นครนายก 100.75 แก้งสนามนางพี่น้องทั้งโคราชชัยภูมิขอนแก่นบางส่วนฟังได้ส่วนนี้นะครับเนาะคลื่นน้องไม่ผู้ใดฟังอยู่เนี่ยครับ 100.75 ขอบคุณพี่

สาวกุ้งนางนะครับกุ้งนางทั้งผู้นี้ครับกุ้งนางทั้งชัยภูมินะครับเอื้อยผมเพิ่นปั่นหน้าให้น้องเฮ็ดนะครับขอบคุณเอื้อยหลายๆเด้อนะครับเอาแล้วก็ 98.75 นครนายก 101.50 อรัญญประเทศทุกคลื่นที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับทรงแรงจิตให้ทรงแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยในเด้อครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ090-292-7444ตอนนี้ฝนตกแห้งๆนะครับหลายหมองหลายบอนหลายพื้นที่อุดรธานีก็ย่อยแซ่แซ่อยู่นี่แม่ตกแซ่ๆอยู่ตั้งแต่เช้าๆเลยโอ้ยจังสิเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นหาลางคนยังบ่ทันออกจากบ่อนนอนอยู่อากาศดีซะแล้วเอานอนฟังเสียงฝนสักวันซั่นน่ะคันอากาศมันดีคักปานนี้เพิ่นว่าได้ยินเพลงจากน้องต่ายอรทัยหยิบมาทักทายกับบรรยากาศสบายๆในเช้าวันนี้นะครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำนะครับ

0: นอนฟังเสียงฝนว่าสั่นเฮ้ยจะเป็นคักแน่โคตรผู้บอกมู่บอกแต่งดอกเวเนาะขอบคุณหลายๆครับทุกแรงใจทุกออเดอร์ทุกการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หลังไมค์ก็ดีโทรมาแต่เสาร์แต่เสี้ยวฝนตกกระสังคือเก่าได้เดี๋ยวนี้บ่อยว่าสั่นอีเมลผมว่าเอ้ยขอบคุณคุณสายใยครับสั่งให้คุณแม่เนาะนี่คุณสายใยสุดพาจากลูบเลาภูพานเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีเมลไล่มาจันจากแว่งนางสารคามเออเราขอขายนกเขาไว้ก่อนหมู่ได้เหรอผมลืมข้าวเอออีพอแล้วสิไปเฮ็ดงานว่าซั่นเอออยากฟังขายนกเขานั่นดิเห็นบ่เออคันมาอ่านออเดอร์แล้วค่อยคิดพ่อได้แม่ มือเศร้าละคิดยากอยู่เอ๊ะอีเมลเราขอเพลงหยังว่าซั่นอีเมลไล่มาจันนี่ครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอนกเขาไว้ก่อนนะคิวอะไรกะเรเลยเด้อนะฮะเดี๋ยวสิเปิดให้เพียงต่อไปนี่ล่ะนะครับคุณแม่บังออนงามใสครับจากกุดหมักไฟหนองวัวซ้อกาแฟ2หนวดร้อน2สบู่ล้างหน้า3อาบน้ํา1 1,250 บาทแถมนวดเย็นนะครับขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อนะครับเป็นกําลังแรงใจให้บักลาก่อนค่ำหนุ่มบอยสุนทรชัยกันเข้ามานะครับแม่กองสาลีแผงครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณพิมพ์พี่ไลบุรันรมจากบึงเนียมเอากาแฟ2กล่อง600บาทขอรูปดีเจด้วยขอบคุณดีเจกุ้งนางครับผู้รับออเดอร์มาให้แม่บวรทับสมบัติจากบ้านแสนเจริญตำบลวังแสงอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามคุณแม่สั่งเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีเมลเหลาเกตครับจากว่าท้องผู้เวียงขอนแก่นบำรุงสายตา2กับผูกพัน300บาทแถมนวดร้อนว่าสั่นได้เลยได้เลยเดี๋ยวบักลาจัดให้ครับบักลาจัดให้ครับนะครับร่วมไปถึงพ่อสมยศภาษีจากอุบมงหนองวัวซอบำรุงสายตา1กระปุก650บาทคุณแม่ประภาพรมานุโยจากหนองยางชินเรนูนครนครพนมครับกาแฟ1หนวดร้อนเย็นคู่1นะครับรวมไปถึงแม่คุณทาแสงจากโคกสะอาดลัก18นะครับอุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเป็นนวดเย็นเนาะแม่เนาะได้เลยได้เลยนะครับรวมไปถึงแม่วิสารวงจันทร์จากตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ1บำรุงสายตา 1,000 บาทถ้วนแถมเป็นนวดเย็นคุณไพฑูรย์ชำนาญกุลครับจากหนองใหญ่หนองกรุงศรีนวดร้อนเย็น1คู่อีเมบุหลันสีเดชจากพูดแหละครับบ้านหน้าแก้วตำบลหน้าแก้วอำเภอพูดหน้าแก้วนะฮะจังหวัดสกลนครคุณแม่นะครับสั่งซื้อนะครับเป็นในส่วนของกาแฟ2กล่อง600บาทเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับเอาเดี๋ยวเด้อแม่เด้อเดี๋ยวเด้อเสียงอีเมลคือบ่มาเสียงอยู่ซ้าย
1: แม่ได้รับแล้ว
0: อีเมลได้รับแล้วตีได้รับครบถ้วนอยู่ตี
1: จ้า
0: ครบอยู่เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: แม่ได้รับเมื่อวานเม
0: ื่อ
1: วานนี่ค่ะ
0: จ้าแม่จ้าขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อที่โทรมาบอกมากล่าว
1: จ้า
0: ครับแม่บุษดีขอบคุณครับแม่ฝนตกบ่ฝนตกบ่ทั้งพุ่นน่ะ
1: ตกอยู่ค่ะ
0: สีเมืองใหม่กระไดตีโอ้ตกดีเนาะแม่เนาะฝนกระไดปานนั้นว่าสีแรงนี่พระโคดื่มนั้นดื่มนี่ผัดว่าสีแรงผัดคือบ่คืออัตตะกี้เนาะกันตะกี้คันพระโคกินอันนั้นกันนี่มันเป๊ะเลยเด้
1: ตกอยู่บ่ทั้งหมด
0: ทางนี้ว้ายตั้งแต่มื้อคืนนี่แม่บ่ทันเซาอยู่มันยังตกยังกระดอกกระเดี่ยซั่นนี่เดี๋ยวนี
1: ้ตกอยู่หั่นบ่ตกอยู่หั่นบ่แห้ง
0: อือครับแม่ตกความรำคาญนี่ล่ะพอไปยากมายากนี่ล่ะ
1: แม
0: ่โอ้ย
1: ไปยากมายาก
0: อือเป็นจังซั่นเด้แม่เอาขอบคุณอีแม่เด้อ
1: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณแม่บุษดีครับจากสงย่างสีเมืองใหม่อุบลได้รับของแล้วว่าสั่นนั่นแล้วได้รับสินค้าแล้วก็โทรมาบอกลูกชายสันตัวอีพ่อผมอีแม่ผมอุ้ยจะเป็นตาหักตาแพงนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: บอย
0: ครับพ่อบุญเพ่ง
2: กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีพ่อเอาหยังแถม
2: เอาอันแม่เย็นๆเอาตั้งห้อนไหลเอาเย็นๆนะ
0: เออเอาเย็นๆบ่พ่อ ได้ครับแถมนวดเย็นนะพ่อเนาะ ครับสวัสดีครับพ่อเดี๋ยวลูกชายจะ
2: ส่งอันนั้นสร้างล่ําจักก่อนเด้อ
0: เอาก่อนได้พ่อ
2: ชีวิตรุ่งโรจน
0: ์ชีวิตรุ่งโรจน์สันโดษโลดเตลนี่นะพ่อเนาะ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กบสวัสดีครับ
3: รับไปเด้อของน่ะ
0: เอ้ามันคือออกพี่บัดนี้อีแม่กบคือบ่ออกน้ําหมู
1: บ
0: ่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อแม่กบได้รับของแล้วเนาะจ้าจ้าได้รับของแล้วเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความอยู่ตัว
1: ถามแม่ถามแม่ตะควมแม
0: ่ถามเลยแม่เอา2ควม3ควมก็ได้ถามโลดบ่แพง
1: อันกินกินหลายมื้อเป็นหยังบ
0: ่เป็นอยู่แม่กินหลายนี่มันจะ
1: พอร้อยกินพอร้อยกล่องเด้อ
0: กินหลายมันเป็นอยู่มันสิสุขภาพดีขึ้นบ่ซ่อมเจ้าของติว่าเจ้าของแข็งแรงขึ้นบ
1: ่แข็งแรงอยู่
0: นั่นแล้วมัน
1: แต่น้ำหนักมันลดไป10โลแต่บัดนี้ปกติแล้ว
0: เออครับแม่ครับเฮาต้องเบิ่งว่า1เฮา
1: อย่าถามพ่อนั่นแหละกันบ่ว่านั่นน่ะสิกินทั้งบ่ได้กินน้ำเวิร์ดกิน3มื้อย่างเซ่สัด
0: ๆนั่นแล้วมันก็เป็นปานนั้นตัวเป็นก็คือดีเออดีกับร่างกายคันเฮาบ่กินมันก็บ่ดีแม่นบ่แม่เพราะฉะนั้นถามว่ากินหลายๆเป็นหยังบ่เป็นครับเป็นหยังดีกับร่างกายนั่นดิสุขภาพแข็งแรงนั่นดิแม่
1: กินกินประจำจนเดือดเท่านี้นี้ถูก
0: อ่ะจ้าบนนี้ไปใส่ดอกครับแม่อยู่น้ำกันไปเงี้ยวๆนี่ล่ะแท้เฮาเด้อจ้า
1: ขอบคุณหลาย
0: ขอบคุณครับอีแม่
1: สุดเอิ้นเอิ้นนั่นเอิ้นนั่นเอิ้นเจ้าก่อนซ้ำแต่ว่ามีแต่โทรทางหลังทางหลังไม่เด้อบอกออกไปรายการเพราะว่าคนอยู่ใกล้เคียงนี่เห็นแก่ตัวมีแต่อยากกินดีชี
0: มันออก
1: มือแล้ว
0: เดี๋ยวฟาเวลอย่าฟาเวลตอนนี้มันออกอากาศอยู่มันออกอากาศอยู่เดี๋ยวข้างบ้านเขาสิเครียดให้ตอนนี้มันอ่อนแอนาไม่อยู่บ่ได้ฟังวิทยุแม่นบ่อย่าฟาไปเว้าพื้นเขาเขาสิเครียดให้ตอนนี้มันอ่อนแออยู่แหมปานนั้นว่าบ่อยากออกอากาศว่าซั่นเฮ้ยด่าเพิ่นก็บอกเพิ่นซื้อกินตัวแม่คันเพิ่นเห็นแก่ตัวเฮาก็อย่าไปเพิ่นกินนําเออซื้อเอาว่าสันเนาะห่วยสิมากินแต่ฟรีอยู่นี่บ่ไหวเด้เนาะอา0902927444ไปต่อสักวันขายนกเขางานเพลงที่อีแม่ผมขอไหวครับคุณแม่ไลทางแวงนางมหาสารคามจวดจาดปาดบึมนำกันต่อเลย0902927444 0902927444ครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมลุงบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีเมมีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

คำพ้องครับรุ่งฟ้ากุลาชัยอังคณังคุณชัยครับจากอ้ายพิทักษ์แนะนำเขาสู่รายการมาตั้งแต่เช้าคือกันทางตำบลแกงอำเภอเดชอุดมพุละนะครับยังเหลือชีวิตรุ่งโรจน์อีพ่อขอไว้วังหันค่อยรักต่างแดนจากอีแม่ผมครับคุณแม่หนูเพียรหนูมอไปยังไหนคือมิดคือมีแต่แม่ว่าสันไว้บ่เม็ดว่าสันของบ่เบิดแม่กับบ่สั่งแล้วเนาะบ่เม็ดมิดหมายถึงว่าบ่โทรมาเล่นน้ำลูกน้ำเต้าสันเดียวว่าสันอีแม่ว่าแม่ก็นั่งฟังอยู่นี่ล่ะว่าสันเมื่อนี้อีแม่เอากระใสเส้น3กระปุกนวดเย็น2 1,500 บาทแถมนวดร้อนขันย้ำเราบ่สั่งของเราบ่โทรมาอีหลีอีแม่ผมกันโทรมานี่คือโทรมาสั่งรถกับโทรมาบอกว่าได้ของแล้วเด้อว่าสันเป็นลูกค้ารายแรกครับตั้งแต่บ่าวบอยตั้งบริษัทครับสำหรับคุณแพ่หนูเพียรหนูมอจากทางบ้านทุ่งแร่ตำบลหมู่หมุนอำเภอเมืองอุดรธานีนี่คนบ้านเดียวกันอุดหนุนกันมันค่อยเมียนแนวเนาะแม่เนาะอุดหนุนลูกอุดหนุนเต่าแล้วก็เหนียวแน่นครับบ่หนีบ่ถิ่มบ่ป๋าบ่ล่าบ่ไล่ไปไสขับแม่นไปวัดไปว่าไปเที่ยวกับลูกกับเต่าไปตั้งจังหวัดโง่ขึ้นมาแล้วกะไม่ลืมก้อนคำเหมือนเดิมนะครับเอาอีแม่คิวต่อไปเด้อค่อยรักต่างแดนของอีแม่นั่นนะต่อจากชีวิตรุ่งโรจน์อีพอเราขอไว้สักวันไปตามคิวเนาะแม่เนาะ0902927444ขอบคุณแม่จ่อยชัยกล้าวเอานวดเย็น2กระปุกครับคุณแม่นันทิยาทองคำพากาแฟ2กล่อง600บาทจัดไปจัดไปอีพอบุญเพ่งยาวพ่อชีวิตรุ่งโรจน์

0: ปัดคุณไพกวันคำครับ
1: ค่ะหนูเอาน้ำมันหนวดสูตรหอนกับสูตรเย็นอย่างละหนึ่งค่ะ
0: ครับคุณกนิกาเถาแสนที่อยู่เดิมเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแต่ว่าวงเล็บภายในว่าเป็นน้ำมันหนวดใหญ่ค่ะ
0: น้ำมันหนวดใหญ่เนาะ
1: ค่ะแล้วก็เอาสบู่น้ำค่ะก่อนหนึ่ง
0: อาสบู่สูตรอาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
1: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับครับโอเคครับ
2: ทางอย่า
0: ครับครับสวัส
2: เนี่
0: ด
2: ย
0: ี
2: นะ
0: ครัก
2: ระใส่เส้นบ่คะกล่อง
0: ระ
2: หนึ่ง
0: กระใส่เส้นหนึ่งกระปุก450 บาทครับ
2: จ้าแล้วก็มีกาแฟบ่มีกาแฟบ่ครับแม่เพิ่นว่า
0: ครับกาแฟมีครับ1 กล่อง350 2 กล่อง 600 4 กล่อง 1,000ครับ
2: เอาเอาย่างละกล่องนะคะ
0: ย่างละกล่องเป็น800 บาทครับผม
2: จ้าจ้าจ้าแม่เอาย่างละกล่องแบบนี้ค่ะ
0: ขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับทรงคุณอย่างครับ
2: ค่ะวันนิสาค่ะ
0: คุณวันนิสา
2: จ้าน
0: ามสกุลยังครับพี่
2: อินภูวา
0: อินภูวานะพี่เนาะ
2: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่19 หมู่ 3
0: 19 หมู่ 3
2: ตำบลนานาด
0: นานาดอำเภออ
2: ำเภอธาตุพนมจ้า
0: ธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะพี่เนาะ
2: แม่ค่ะ
0: โอเคครับพี่เดี๋ยวผมจัดส่งให้ได้ครับเด้อรอสินค้าประมาณ2-3 วันยังเร็วก็ได้มืออื่นยังสากกับบุคคลมืออื่นได้ครับเด้อ
2: ค่ะได้ค่ะ
0: ครับพี่สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: ส
0: ดีครับพ่อทองมาครับ
3: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับพ่อทองมา
3: ครับ
0: ครับผม
3: กาแฟมากองเท่าไหร่ครับ
0: กาแฟ1 กล่อง350 บาทครับ2 กล่อง 600 4 กล่อง 1,000ครับ
3: ยังได้ยัก2 กล่องนะ
0: กาแฟ2 กล่อง 600 บาทพ่อทองมาบุญมาพันนี่เนาะ
3: ครับผม
0: ได้ครับได้เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อพ่อเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
3: ครับครับโอเคครับ
0: ครับครับแม่เกดครับสวัสดีครับแม่เกดครับ
4: แม่ชีว่าให้ฟังนี
0: ่ครับแม
4: ่แม่กินหมดคันทั้งรวมทั้งหมดน่ะ40 สุดละดีเลยหมดลูกแม่ฮะ
0: ครับแม่เกดคร
4: ับแล้วก็คอกระดูก
0: ครับแม่
4: แล้วก็ลิ้นที่ดวงอุ้ยดีสนิทแล้วครับเอ้ย
0: ครับแม่ครับ
4: ดีจังหวะน้อยหาเงินได้ก็จะซื้อมาคลินิกอยู
0: ่ครับแม่คร
4: ับบริษัทหนูฟังอยู่คู่มือจ้ะ
0: ครับแม่ดีกับสุขภาพเพราะยูโน่มั่นใจยูโน่กาแฟก่อนครับ
4: แม่จ้าอุ้ยแม่ดีแม่ดียอด
0: ครับแม่
4: หมดลูกก็อันนี้ดีสีดวงแล้วก็คอกระดูกที่มันไข่ขึ้นมานะ
0: จ้าแม
4: ่ดี
0: จ้าให้แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อ
4: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวลูกเปิดให้ครับเพลงครับ
4: จ้าจ้า
0: ครับ

องยังคอยชายมาจากต่างแดนแฟนน้องไปขุดท้องคอยได้

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดี

0: ซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ด้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: đi lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: เฮ้ยบ่ถูกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมแล้วแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: ักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เด้อข้าบอ
3: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห
5: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
7: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

0: ภาษาอังก
1: ฤษ
0: บ่วยนี้มาก
1: ครับพ่อ
0: ซอยหมูแลผิว
2: ฮอดได้แล้วลูกเอ้ยยังเป็นกาแฟฮอดแต่ว่านี่พุ่นล่ะ
1: อ๋อฮอดแล้วเนาะพ่อน้อย
2: ฮอดแล้วล่ะกาแฟนะ
1: ครับพ่อขอบคุณมากครับพ่อครับ
2: พ่อจะช่างงานยาเนี่ยยาอย่างก่อนหนึ่งนั่งมันเขียวเลยยาเขียวนั่งที่ตรงนั้นนะฮะ
1: น้ำมันเขียวป่ะครับ
2: เออน้ำมันเขียวนะลูกกับเป็นกับกับน้ำมันนั่นก้อนเขื่อนอย่างก
1: ็น้ำมันเขียวกับไอ้น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็น
2: ร้อนร้อนน้ำมันร้อนนะเอาร้อนนะลูกเด้อวันนี
1: ้ได้ครับน้ำมันเขียวกับร้อนน้องพ่อเนาะ
2: ครับ
1: ครับ300 บาทครับเขียว1ร้อน1 300บาทครับ
2: 300บาทบ่ลูก
1: ครับผม300ครับพ่อครับ
2: โอ้อามาพ่อแน่
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้
2: อครับครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
3: ก็เรียนบ่ขึ้นต่อ
4: สวัสดีครับแม่กำศรี
5: เ
4: ออจ้าแม่
5: จังจังหยานี่ลูก
4: เอายังไงครับ
5: โอ้อย่าก็ใส่สินกล้องนึง
4: ครับผม
5: กาแฟ2
4: กาแฟ2กับใส่เส้น1กระปุกเป็น 1,050 บาทที่แมวยังแถม
5: เออฝากคุณหนูลูก
4: ฝากคุณหนูนะแม่เนาะ
5: จ้า
4: จ้าที่อยู่เดิมนะแม่เนาะ
5: จ้า
4: จ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เด้อ
5: จ้า
4: ครับสวัสดีครับแม่ครับ
5: พี่ครับได้ลูก
4: ครับแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
5: คุณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จอครับแม
6: ่ค่ะหลังจังกาแฟ2สุด
4: กาแฟ2สุด8กล่อง 2,000 บาทแม่เอายังแถม
6: เอาผักคุณหนูไม่ว่าจะแยกกล่องเด้อเพราะว่าเพิ่นมาสั่ง
4: ผักคุณหนู2บ่ครับ
6: จ้าจ้า

0: ขนหนู
1: แยกแยกมันเป็นกองไผ่กองมันโลด
0: เอาบ่อันลูกลูกใส่เป็นกองเดียวกันนี่แม่แยกออกได้บ่ซั่นเพราะว่ามันจะบ่ได้เสียค่าส่งไว้เทื่อ
1: เออเอาแน่นั้นก็ได
0: ้แต่ว่าของแถมลูกก็แถมไป2ชิ้นอยู่แล้วจังซี่นะ
1: เออๆแถมมานํากันโหลด
0: ได้ครับแม่จอนครับ
1: จ้าจ้า
0: ครับขอบคุณอีแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้ากินแล้วได้ย้อนได้ย่ออยู่ตัวกาแฟก่อนค่ํานะ
1: กันไข่อยู
0: ่มีว่าไข่อยู
1: ่เออไผ่หมูเพิ่นไปกินเพิ่นก็ว่ามันไข่ก็เลยเพิ่นมาสั่งเพิ่นก็เลยมาสั่งให้สั่งให
0: ้นั่นดีนั่นดีโอ้ครับอีแม่ครับอีแม่ก็กินเองไข่แม่เนาะแม่เนาะ
1: ยายก็ไปวัดสุมื้อละย่างไปหมูเพิ่นขี่รถยายก็มีแต่ย่าง
0: เออเฮาได้สุขภาพแม่เฮาได้ออกกําลังกายเฮาดีแล้วเฮาย่างออกสบายแต่มันบ่ไกลหลาย
1: แต่ก็ว่ามันไข่อยู่นั่นแหละจังว่าก็พอไปได้ย่างไปได
0: ้อีแม่อีแม่ดีเหนื่อยเด้อ
1: ไปที่ย่ายก็ทานอยู่ครับเพื่อนนั่นแหละ
0: อือไปกี่ที่แม่จอนที่ไปได้บ่ได้มาบ่ได้เลยล่ะติ
1: บ่แล้วมีแต่ทานอยู่กุ้งเนาะ
0: อีแม่กินจักกองกินรู้สึกว่าเออเฮาเริ่มดีขึ้นเฮาเริ่มมีเหี้ยมีแห้งขาแข็งเฮา
1: บ่เป็นสุดที่4ล่ะบัดนี้
0: อือบ่หมายถึงว่าตอนที่อีแม่เริ่มรู้สึกว่าเฮาสิย่างได้เฮาเซาคั่นเฮาไปได้มาได้นี่แม่ชุดใดเริ่มเห็นผล
1: ก็ไปได้มาได้เฮียเหลียจังว่าย่ายแม่ก็กินต่อกันเนื่องกันมาก
0: ครับแม่กินต่อเนื่องเด้อแม่เด้อดูแลต่อเนื่องเด้อ
1: จังว่ากินต่อเนื่องนั่นล่ะ
0: จ้า
1: หมูเพิ่นต้องไปกินหมูเพิ่นน่ะไปกินเพิ่นขาขาเพิ่นก็ว่าเพิ่นไข
0: ่ครับแม่ครับขอบคุณหลายๆครับแม่จอนครับ
1: จ้า
0: ครับแม่ว่าให้มันติดสายเพิ่นนี่แม่ว่าจังได
2: ๋อันนี้ช่วงแม่แล้วพ
0: ออะไรกับแม
2: ่บ่ลืมส่งให้แม่ว่าแม่สั่งกาแฟว่าน4กล่องน่ะ
0: ต้องออกแล้วนะครับคุณแม
2: ่บ่จ้าย่าบ่ได้กินบ่อีเหลือ2ซ้องเฮากินแล้วมีแห้ง
0: จ้าแม่จ้ามันแห้งใกล้สิเบิดแล้วนี่เพิ่นตั้งไปแต่โดนแล้วก็ยังกองยังบ่ทันมาอยู่กองมาวันที่29มื้ออื่นบ่ได้ช่วยสิผลิตอีกก็เลยว่า
2: คุณใช้เป็นแม่ก็กินคู่กาแฟมันก็ดีอยู่วันนี้แม่ก็มาว่าบ่ปวดขาแม่ก็ได้เซากินมันได้มาเบิ่งสายตาก็แกงดี
0: แม่นบ่แม่นได้ย้อนสู่ตัวยืนบ่สินค้าเฮาหมายถึงว่ามั่นใจสู่ตัวยืนบ
2: ่มั่นใจอันดานวดคือกันดีตอนนั้นแม่นหมดทุกมื้อนับข้ออนุญาตโรงพยาบาลบ่ประสนเลย
0: โอ้ครับ
2: เราอย่าให้ก่อนค่ําเลยดีเยอะกัน
0: เรากินก่อนค่ําแล้วเราไข้ดีพอติ
2: จ้าแล้วอันนวดคือกันน้ํายาเขียวน้ํามันเขียวแล้วก็ว่าหอมดีแล้วก็อ่านมื้อเช้าเดี๋ยวแล้วก็นวดน้ําตุ่นน้ําตัวแล้ว
0: ครับอันนั้นมันเกี่ยวนี่มันทาจมูกเด้นะแม่มันจะบ่แสบ
2: ถ้าแม่บ่นวดนี่แม่สิได้ก็เดี๋ยวทาจมูก
0: ทาจมูก
2: ครับ
0: ถ้าขมับถ้าหน้าอกย่ําเฮาเนี่ยหน้าอกย่ําย่ําเฮาหายใจบ่ลงสิทาได้เลยทุกสะดวก
2: แม่นน่ะแล้วแม่เอาทาซื่อๆนั่นแล้วนอนน่ะอกเอาอุ๊ย
0: ครับ
2: ดีดีกระบูแม่ก็ย่างอยู่2สตาสร้างฮ้วนกับน้ํามันนวดน้ํามันนวดไปเบิดแล้ว
0: จ้าแม่โอเคครับ
2: จ้า
3: คุณเพื่อนครับ
4: จ้า
3: ค่ะแม่ค่ะแม่สั่ง
4: ยาเนี่ยค่ะ
3: เอายังไงครับแม่จ้า
4: แม่เอาตากระใสเสียนกับกระใสเสียนมัน450เนี่ยล่ะ
3: จ้าแม
4: ่ตอนนี้แม่จะเอายานวดอันนึงค่ะ
3: กระใสเสียน
4: อันนึง
3: 1น่ะมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
4: สูตรเย็นจ้าน
3: วดเย็น1
4: ที่เอาของเหรอ2อันจัก100-300บ
3: ่2อัน300ทานเดียวมัน195บาทครับ
4: เออเอา2อันละสั่นเอาฮ้อนอันนึงเย็นอันนึง
3: ร้อน1เย็น1เนาะแม่เนาะ
4: จ้า
3: ได้ครับเป็น750บาทนะครับแม่นะ
4: จ้า
3: จ้า
4: พอผู้สาวน่ะติดใจโทรเอาหลายเที่ยละบ
3: ่ฮะ
4: ไผทุนนะไผทุน
3: อ๋อ
4: เป็นผู้น่ะนะ
3: ครับแม่ครับ
4: เออเพิ่นว่าเออก็ดีตัวเราแม่ว่าซั่นดีกันเพราะว่าเอาแต่ละแม่ก็เลยบอกเพิ่น
3: ครับแม่ครับเพิ่นโทรมาเรียกอยู่ครับแม่ครับ
4: บ่
3: จ้า
4: เออเอาเท่านี้ล่ะค่ะ
3: ครับแม่เชิดขอบคุณครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ฮัลโหล
1: ครับผม
0: ฮัลโหลเจ้าที่เพราะว่าจะสร้างกาแฟอันนี้จ้า
1: ได้ครับกาแฟก่อนครับต้องกินก่อน
2: นะฮะ
0: รวมเลยละแม้นอยู่บนในเน็ตบอกไ
2: อ
0: ้ชั่วไอ้เด็กเขาไม่ได้ออกเจ้าเขาไม่ได้ออกหัวหน้าบอกสร้างมาแ
1: ม่มาอย่างไง
0: คุณบอย
1: อย่าเฝ้าเถียงกันอย่าเฝ้าเถียงกันครับผมบอกกับผมก็อย่างไรครับ
0: ค่ะคุณบอยขา
1: ว่ายังไงครับคุณแม่
0: อยากได้กาแฟ2กล่อง2กล่อง600ใช่ไหม
1: กาแฟ2กล่อง600บาทครับแม่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมอีเมลอันบอกชื่อที่อยู่ได้เลยเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให
0: ้ชื่อยูน
1: ยาย
0: บอกอันนี้บอก
1: ไ
0: อ้โอ๊ตจ้าย
1: ายเดินครับอยู่แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: บ้านเลขที่บอกให้เดี๋ยวพี่เบิ่งก่อนเดี๋ยวค่ะ
1: ครับ
0: 118ค่ะ

0: 118
1: 118ค่ะหมู่13หมู่13ค่ะ
0: 3ตำบลจ้ะ
1: ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมค่ะ
0: ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับเดี๋ยวเวลาขนส่งไปส่งแล้วค่อยจ่ายตังค์กับผมส่งเลยนะครับ
1: ค่ะพี่ค่ะ
0: ครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบ
1: คุณแรงจำได้อยู่หรอ
0: จำได้ครับแม่ท้องพีด
1: เอาแป้งแม่
0: เอาจะกองจ้า
1: สี่กล่อง
0: สี่กล่อง 1,000 บาทของแถมแม่รับเป็นอะไรดีจ๊ะ
1: เอาเบอร์โทรศัพท์ตาคนโดนนั่น
0: เอาได้ดีมี
1: เอาอินเทอร์เน็ตได้เอาชิมหมดน่ะ
0: นวดเย็นคือเก่าบ่แม่
1: แม่แม
0: ่โอเค
1: สูตรทอดก็ได้เอาสูตรทอดเด้อล่ะ
0: เอาลองสูตรทอดลองมึงนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าได้ครับพี่แม่อยู่ดีไม่แห้งเนาะ
1: แม
0: ่จ้าจ้าขอบคุณพี่แม่หลายๆด้วยครับแม่ท้องผิดครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าดีครับบ้านศูนย์ไปก่อนครับครับ
2: เบาบ่อยผู้ใดเบา
0: เบาบ่อยครับแม่บุญชู
2: ต้มกาแฟให้แม่นะ
0: กาแฟแมวจะกอง
2: กอกาแฟสี่กองพอเกาละ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทที่แมวยังแถม
2: กระแถมกาแฟมาโลดให้เป็นหากองโลด
0: แถมว่าได้ยี่แม่กระแถมได้ลูกไส้แถมให้แล้วโอ้ที่บ่เหลือสวนคาสถานีพี่แมวยังแถมดีมีสบู่แม่เคยได้ใส่ไปสบู่ถูโตก็ดีสูตรล้างหน้าก็ดีเด
2: ้สบู่บ่ท่านเคยหรอกแต่ว่าเลี้ยงอันน้ำมันนวดเลี้ยงโมนั่นมันนั่นแล้ว
0: เคยใส่แล้วมั่นใจแล้วว่าสันเถาะ
2: จ้ามันเหมือนเครื่องกระสิบเป็นมือตัวเดียวเนี่ย
0: จ้าอีแม่เอายังแถมสันครับ
2: เอาด้านสีซะเอาสบู่ซะบ่อย
0: เอาสบู่สูตรอาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
2: เอาสบู่สูตรอาบน้ำนี่ล่ะ
0: อาบน้ำเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: ครับได้ครับแม่บุญชูครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
2: จ้า
0: ครับอีแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยครับเด้อ
2: ค่ะค่ะ
0: กินเราไปได้ไหนแน่กาแฟก่อนค่ำในย้อนในย่อปะ
2: เออกินแล้วกะหังว่านั่นอยู่ดอกทั้งตะกี้โคตรว่านอนบ่หลับบ่หลับแม่เลยว่าโอ้ยบัดผู้ขาดนี่กินกาแฟบ่ได้นอนง่อยลงคือหลับหลอดโลดว่าสันดอก
0: นั่นแม่นอยู่แล้วแม่เพราะว่าแม่กินก่อนค่ําเด็กคันไปกินแล้วอื่นมันนอนบ่หลับอีหลีเด้กาแฟแต่ว่าของเรามันเป็นกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ําที่ผู้เฒ่ากินแล้วนี่จะสุขภาพดีแล้วก็นอนหลับกินข้าวแซ่บจริงสิแม่ๆ
2: จ้าน
0: ี่สิบ่คือกาแฟทั่วไปจังซี่นะเพราะว่าผมเน้นให้เน้นกับหมอว่า
2: แต่ว่า
0: ให้ผู้เฒ่ากินได้จริงสินะครับ
2: ตะเงาะตะก้อนนั่นกะอันนั่นอยู่ดอกอันบ่อยอันลูกไส้มันทำงานอยู่บริษัทมันนั่นมันให้มันอยู่บริษัทมันลอยของเขามากินลองเบิ่งกาแฟนกฮูกมันแม
0: ่ครับแม่ครับ
2: เออกาแฟนกฮูกนี่ก็เบิดบ่อยว่ามัน2 3พันอยู่ติเออ
0: จ้าแม่เอาๆสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อ
2: จ้าแม่ก็เลยว่าสี่สะเท่าอันล่องก่อนข้ามเบิ้งโหลดแม่ระวังสี่แม่ก็เลยจดเบอร์ให
0: ้จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายตอนเด้อ
2: จ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีครับ
3: ไอ้เบาค่ะสวัสดีค่ะอันยาตามันยาตานั้นมันมีมันเท่าไหร่คะ
0: ผมลงสายตากระปุกละ650บาทครับแม่บุญนำ
3: ค่ะแล้วก็กาแฟนั้นอีกกล่องนึง
0: กาแฟ1สายตา1ก็จะเป็น 1,000 บาทครับแม
3: ่จ้า
0: เอาอะไรแถม
3: เอาหยังก็ได
0: ้เอาหยังก็ได้เอาหยังล่ะฮะแถมสบู่น้ำมันนวดน้ำมันเขียวเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟแม่อยากได้อันใด
3: แถมยานวดอยู่บ่
0: แถมครับสูตรร้อนหรือเย็นแม่
3: เอาสูตรร้อนค
0: ่
3: ะ
0: แถมสูตรร้อนแม่บุญนำอันนั้นแล้วที่อยู่เดิมเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะอันแล้วที่อันมันเป็นเท่าไหร่ก
0: ็1,000ถ้วนครับแม
3: ่จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะ
3: ครับมื้อใดก็ร้อนหน่อย
0: มื้ออื่นน่ะสิฮอดนะสกลเห็นงานเร็วอยู่ครับแม่
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแม่ขอบคุณครับ
3: จ้า
0: ครับผม
4: จ้าไว
0: ้ครับแม่รำไพครับ
4: เอาย่านอันนั้นกระใสสินแม่สองก้อน
0: กระใสสินสองครับแม่
4: บัดเนี่ยอันนี้ยังมันยังติดพ่อพันธุ์นั่นเนี่ยเอายังใส่วะกาแฟก็ยังอยู
0: ่กระใสสินมันสองกระปุกมันก็900แหละครับแม่มันมีแต่
4: 900เอา
0: สบู่เท่านั้นแหละ
4: เอายังใส่อีก
0: เอาสบู่เอาสบู
4: ่ฮะสบู่บ่เอาหรอกนี่สบู่อยู่เอาอันนั้นซะเอาอันยานวด
0: ยานวดมัน
4: เอาสองอันมันเท่าไหร่เอาสูตรร้อนเนี่ย
0: นวดร้อน2กระปุกมันนวดร้อน2กระปุกมัน300เป็น 1,200 ค่ะแม่
4: จ้าเอาแค่นั้นล่ะ
0: ไม่ได้ของแถมล่ะครับ
4: เอาผ่านขนหนูสีสวยๆไงเนี่ย
0: เอาผ่านขนหนูสีสวย
4: ๆจ้า
0: ได้ครับได้ครับแม่สีใดค่อยส
4: ีเพียงอันลูกไผ่อนาถาเด้อ
0: ลูกไผ่อนาถาเนาะแม่เน
4: า
0: ะ
4: จ้าจ้านอนฟังอยู่นี่ล่ะ
0: จ้าจ้าจ้าแม่
4: จ้าจ้าจ้า
0: ครับครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่รำไพหนูแม่ยอด 1,200 บาทนะ
4: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณ
4: ยักมือละฮอดแบบเนี้ย
0: คือเก่าเหมียนเดิมครับ2ถึง3วัน
4: สุกครับเป็นไรฝนตกฟ้าห่วงบ
0: ่ฝนตกอยู่ฟ้าบ่ห่วงครับแม่อย่าไปถามหาฟ้า
4: โอ้ยของแม่ของว่าแม่นะขดของว่าแม่ไปหยาดหลัดได้สังกะสีเก่าแฟนเพิ่นมาให้เมื่อวัน
0: เนี่ยคือว่าจังสันคือตะเลียตุนแท้
4: เอ้ยขวางง้ออยู่นะเนาะยังไงล้มปั้นไปขาดออกเลยแม่ง้อกับว่าท่านเดี๋ยวไปไว้ง้อว่าท่านเดี๋ยวออกจากเราไปไว้เนี่ยเอ้ยกินได้ยัน
0: โอ้ครับ
4: ตกลงไปยุ่งอ่อนพุ่นอ่ะตกไปอยู่นั่นหน้าพุ่นอ่ะครึ่งนึงอ่ะ
0: ครับแม
4: ่จ้าว่าท่านเดี๋ยวปั้นเขาจ้าจ้า
0: พี่แม่ฟังเพียงยังก
4: ่ออันนั่นแม่ลูกไผ่อนาถาแม
0: ่ไผ่อนาถาเอาเดี๋ยวรอคิวเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
4: จ้าฟังวิทยุอยู่เดิน
0: จ้าแม่โอเคครับแม่คร
5: ับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ผมชงกาแฟนะครับ
2: ชงกาแฟเอาจักกล่องครับ
1: ฉันเอาจักสองกล่อง
2: สองกล่อง600บาทส่งย้ายหนูพิ้นสารพันที่อยู่เดิมนี่บ่ครับ
1: แน่ๆ
2: โอเคครับแต่ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้เด้ออีพอเด้อ
1: ครับครับ
2: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
0: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
3: แต่มันนั้นว่าเกี่ยวว่าแม่ว่าเกี่ยวว่าเราสร้างเหมือนแม่เอาไม่กินเราโดนแม่โดนไข่ยังว่า
0: โอ้ไข่จะไหนแม
3: ่งานน้ำเย็นบริษัทไม่กันเท่าเลยไฟฟ้า ไปข้างเข้า
0: เห็นบอก่อนค่ำคอฟฟี่เฮานี่เนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้า
0: อืมตะก่อนตะก่อนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่เว้าสู่พี่น้องฟังนี่
3: แต่ก่อนมันยางบ่ได้มันกัดในหัวเข่าบาดนี่ไอ้กระเดยตักไม้กันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
0: ้นั่นแหละน้ำมันไขคอเฮาเบิดเออ
3: บาดนี่เพราะว่าเขาพอดีไม่กินเบิดซ้อมฮ้อนคือจังบ่กัดยางใส่น้ํา
0: เฮียนโอ้ยๆๆๆแม่เดี๋ยวกินเบิด2ฮ้อนึงติเดี๋ยวนี้ไข่อันได้ถิ่มไม้กันเท่านั่นน่ะ
3: กิน2ฮ้อนแล้ว
0: กาแฟก่อนค่ําเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี้
3: แต่ว่าแม่กินตื่นขึ้นมาแม่กินโดนเลยท้องว่างกินหมด
0: แม่นครับแม่กินเนี่ยมื้อเช้าน่ะถูกต้องแล้วบัดที่นี่อีแม่นี่อายุจักปีแล้วปีนี
3: ้อัน
0: 74ปาดแล้วอีแม่เป็นเข้าอุจุอาจะที่ว่าปวดได้เข้าได้ขอที่เขาต้องใส่ไม้กันเท้าค่ำนี่เป็นมาโดนปานใด
3: โอ้เป็นมาโดนแล้วที่แรกเดิมแรกมันนั่นล้มนะล
0: ้
3: มวันนี้ไปว่าได้ย่างที่ขาเพิ่นเด
0: ้ครับแม่ครับ
3: มาเป่าเพิ่นน่ะ
0: โอ้
3: บัดนี้ก็มาเพิ่นมาอยู่บ้านไปหาหมอซะเพิ่นก็ไปโรงเรียนเพิ่นก็ว่าอยากสิไปเนาะไปเสียเงินซื้อถึงแต่เรากินยาไอ้เรากินยาเราเคยกินละแม่เราแย่งซีขาคุณเล
0: ่ไ
3: ปแย่งซีขาไปกินว่าเล่นว่างซีขาได้บาดนี
0: ่แ
3: ต่ว่าหางบอกได
0: ้ครับแม่
3: แย่งไปมันจะคัดจะปวดอยู่เพราะว่ากระดูกก็เป็นหมอว่า
0: ครับผม
3: บาดนี่ว่าก็ติดกินเอียงนกก็ย่างคัดแท้สัน
0: ครับแม
3: ่ปวดมากเลยนั่นไปฉีดยาเลย
0: ครับแม
3: ่ไปฉีดยาแล้วไม
0: ่
3: บาดนี่แต่ฝาดแม่ไม่กินมันจะซ้ำมากวันที่30
0: ครับแม
3: ่อันมันก็ได้ไปกินยาจักเทีย
0: มากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข่แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
3: เอาไม่กินด้วยป่วยค่อยดึงเบาไปเรื่อยบาด
0: โอ้
3: เอาน้ำยาเลือกเทียบ่ถือดื่มใหม่เลยยางน้ำเทียนก็ไปไปกินไปบ่ได
0: ้เออเฮาสิฮู้ภายในร่างกายเฮาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเฮาไหวบ่คันร่างกายเฮาบ่ไหวนี่เฮาสิบ่กล้าถิ่มไม้คันเท้าเด้เนาะซ้ําใดซ้ํานึงเนาะ
3: จ้ะๆ
0: อือนั่นแหละ
3: อุ๊ยนี่ย่างเข้าไปฮอดปูกตะปงไว้ข้างมันนอนพุ่นแต่ว่าแม่นี่คันแม่นแม่ว่าจะเป็นบ่เป็นหลายปีแม่ยังสิใกล้กว่านี้เด้อซ้อมมือ
0: กันคันขนาดเป็นมาหลายปี
3: มาโลนปีแล้วเนาะ
0: ครับแม่เอาสิให้แม่น่ะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
3: เห็นเราแต่ว่ากันขั้นเงินเดือนออกก็ได้กินเรื่อยๆอันนี้ก็เงินเดือนออกก็ได้สร้างเ
0: งินอยู่เออแล้วลูกเต้าเขาหายบ่ลูกเต้าเขาหายบ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
3: ่บ
0: ่ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
3: จ้
0: าๆอันนี้แม่หยังครับ
3: แม่สอน
0: เอาเป็นหยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแน่ว่าเป็นหยัง
3: เว้าพี่น้องฟังว่าคันผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินบ่เด้ออย่าไปหาอย่ากินเด้ออื่นแม่เอาไม่กินไข่นะแม่กินเด้ออื่นบ่ไข
0: ่โอ้
3: แม
0: ่
3: เอานี่บ่ไข
0: ่ครับกิน
3: บ่เข้ากันบ่เข้าหมอทั้งวันน้ํามันไปคอแทง
0: ครับแม่
3: หาหมอฉีดยาแค่นี้หมอว่าโอ้พอเข้าห้างตัวไว้สันหมอช่วง
0: นั่นล่ะครับแม่เพราะว่าหยังเพราะว่าคันเฮาอายุเกิน40ปีขึ้นไปนี่คอลลาเจนมันจะผลิตน้อยลงแต่ว่ามันย่อยสลายทอเก่าก็เลยแนะนําอีแม่ว่าให้กินกาแฟก่อนค่ําคอฟฟี่ผสมคอลลาเจนนั่นเด้ถูกใจบ่อีแม่
3: ถูกใจแล้วบัดนี้ท่านคนว่าเอาเจ้าคือกล้ากินมันมีกาแฟผสมตัวไว้สันบ่ว่า
0: อ๋อมันเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำไหมครับแม่ที่เฮาเน้นส่วนผสมก็คือสมุนไพรกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายไหมครับแม่
3: จ้ะ
0: แม่กินแล้วแม่หัวใจแม่หัวใจแม่หัวใจสั้นแม่ยังบ่สั่นแม่กินแล้วแม่หัวใจสั้นแม่ยังบ
3: ่เป็นหยังกินแล้วก็บ่ตามว่าหยัง
0: ดีใจน้ําอีแม่หลายให้อีแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่สอนเด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นวิทยาทานให้ผู้เพิ่นฟังอยู่เพิ่นที่จะได้ตัดสินใจง่ายๆเนาะแม่สอนเนาะ
3: จ้ะ
0: ขอบคุณครับบ่าวบ่อยขอบคุณลิกแม่หลายๆเด
3: ้
0: อ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

สวัสดีค่ะเภสัชโมทะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออู้ถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายอะไรเห็น

าแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสม

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อน2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ้า ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

สาวแอนคนกาลสินกะสิเก่งโพดว่าสรรหาลังคุณว่าถ้าข่อยผู้เดียวก็ยังหาบ่ทันได้อยู่หนุ่มบ่อยเพิ่นว่าเฮ้ยมันก็ต้องเบิ่งเจ้าของนําเด้อการที่สิผู้เสียผู้สาวมาคือเฮานี่ล่ะเฮาเป็นผู้ชายนี่เฮาสิมักผู้หญิงจังได๋1สะอาดสะอ้าน2สวยงาม3พูดจาเพราะใช่มั้ยผู้หญิงก็เหมือนกันครับถ้าเขามองผู้ชายเขาต้องมองผู้ชายที่สามารถสร้างอนาคตให้กับพวกเขาได้เป็นมงเพิงเป็นที่ปรึกษาได้เป็นสร้างเท่านาเป็นหัวหน้าครอบครัวบ่แม่นเอาผู้ใส่มาเป็นภาระแบบนั้นเขาก็บ่อยากได้อีดีสำคัญอยู่เนาะอันมู้นี่แสดงว่าข้าเจ้าบริหารจัดการดีเนี่ยมีอยู่คู่หม่องบ่แม่นขี่รถไกลก็นับเอาเลยบ่ฮื้อจังได๋เดี๋ยวนี้คือมาหลายกระดอกกระเดียเทวะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสาวอันสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยแล้วบ่พอนะ090292ปิดมือถืออยู่0920902927444 0902927444

0: าบุรีรัมย์
1: อยากได้ครีมหนวดก่อนค่ำ
0: เคยจอมเคยเจอสีสะเก็ดน้องนา
1: พี่น้องโทรหากันได้เลย
0: จำได
1: ้0902927444เด้อ
0: ใจอดเจอ
1: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเบอร์ที่ท่านสามารถสื่อสารทักทายเว้าจาหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกันเขามาได้เลย0902927444ครับส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับฮัลโหลครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำตอนนี้ติดหน้าไมค์แล้วนะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าอะไรดีครับ
2: อยากจะสอบถามว่า
1: ครับผม
2: ความดันกับเบาหวานที่ทานได้ไหม
1: โอ้ย99.99%ครับคือผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราอยู่นี่ทานได้เลยครับทานได้เลยอยู่จังหวัดไหนครับคุณพี่ฟังอยู่จังหวัดไหน
2: โอ้ยอยู่จังหวัดสระแก้วนี่แหละครับ
1: อยู่จังหวัดสระแก้วบอกกินได้เลยเด้อกินได้เลยครับ
2: ครับผมขอเพียงจะเพียงไหมครับ
1: เอาขอเพียงก่อนเนาะยังบ่ทันสั่งเนาะสามใบก่อนเน
2: าะจะท่านสั่งดอกมาสอบถามมือซื้อครับ
1: ได้ครับได้ครับเอาเพียงอย่างครับ
2: หาที่จอดใจได้ครับเด
1: ้
2: อ
1: ได้ครับได้ครับสวัสดีครับคุณแม่บัวเรียนครับ
3: เรียนครับหน่อยเป็นไงทางบ้านฝนตกไหมลูก
1: ตกครับแม่ครับ
4: แม่ครับ
3: โอ้ทางนี้ก็ตกไม่หยุดเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
1: จ้าน่าจะพายุเข้านะแม่นะจ้าจ้าลูกขออนุญาตรับสายซ้อนได้ไหมเด้อสายเข้าเยอะเด้อ
3: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ซ้อนครับ
5: ค่ะสวัสดีครับ
1: ครับผมพี่
5: อันบางมือบ้านชื่อพี่เดย์สั่งไอ้กาแฟก่อนค่ำเอ้ยสั่งไอ้เจ้ากาแฟไปกองนึงแต่ว่าผู้เขาจะมาส่งเขาโทรมาหมู่บ้านนี่เขาว่าท่านเนี่ยมาส่งเขาว่าจะมาส่งมานี่คือบ้านไหนเห็นเนื
1: ้อมันเป็นยังสี่พี่ขนส่งนี่เป็นบริษัทขนส่งแฟดเขารับส่งสินค้าทั่วประเทศเลยเขาบ่แม่นลูกน้องผมพี่ต้องโทรหาเขาโดยตรงครับพี่ต้องโทรหาเบอร์ที่เขาโทรหาพี่เด้อผมจะบ่มีเบอร์เขาให้เอ่ยโทรให้เอ่ยโทรกลับไปเบอร์นั้นเด้อเอ่ยเด้อเพราะว่าเขารับส่งของสินค้าทั่วประเทศเด้อจ้า
5: เดี๋ยวพี่ขอถามในพี่ขอถามในบอส
1: ได้ได้ได้พี่ได้ครับ

0: งแข้งทีที่ว่าที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะสังเกตแบบใดฮะ
1: ม
0: ันมีลิขสิทธิ์เลยมันเขาเปิดไหม
1: พี่จะ
0: สังเกตแบบ
1: พี่จะเอาไปใช้กับอะไรครับพี่จะเอาไปใส่กับหยัง
0: เพราะว่าคือพี่เป็นไอ้ที่เตอร์พี่จะสมัครแต่ว่าพี่จะโดดเพ่งกับลูกสตอรี่พวกพี่เนี่ยนะ
1: โอ้อันนี้ผมให้คำแนะนำบ่ได้เลยเพราะว่าผมบ่ค่อยเล่นนะพี่นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะเขียนไว้อยู่ท้ายเพลงว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ
0: บอก
1: ถ้าไม่เขียนก็คือมีลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะพี่นะ
0: บอก
1: ถ้าก็คือแบบใช้ฟรีนะฟรีลิขสิทธิ์อย่างเสียนะเขาจะเขียนไว้ทั้งไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่ในแอปนั้นเขาให้ไว้นะครับพี่นะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงที่มีใครส่วนใหญ่ก็จะมีลิขสิทธิ์หมดมันต้องมีส่วนแบ่งการตลาดไปเขาหรือไม่งั้นเราก็จะขึ้นแดงนะ
0: โอ้
1: จ้าจ้าเป็นคีย์เอเตอร์ทีเดียวนี่เฮ้ยสิบ่ได้ตามไปเบิ่งบ่เฮ้ยอัน
0: นั้นนะมันกดในกดถูกใจพี่นั่นเด้อพี่ซื้อพี่นี่ซื้อพี่ล่ะเด้อ
1: สอนสารวดนี่ติ
0: จ้าจ้ากดถูกใจให้นั่นแน
1: ่โอ้เอาเดี๋ยวสิไปกดถูกใจให้เด้อเอื้อยเด้อ
0: ขอบคุณหลายเด้อค่ะเนี่ยขอฟังเพลงน
1: ี้เอาเพลงหยัง
0: ส้มสั้นเพลงแน่สตอรี่เพลงแน่
1: เอาเป็นคีย์เอเตอร์จังได๋คือล็อกโปรไฟล์สอนสารวดที่ใส่หมวกนี่ติ
0: เนี่ยจ้าเนี่ยจ้า
1: เอาล็อกโปรไฟล์มันเป็นคีย์เตอร์บ่ได้เด้เฮาต้องไปปลดล็อกเป็นสาธารณะมันถึงคนถึงจะเข้าถึงได้เด้ครับเด้อมันก็สิมียอดวิวเด้อ
0: จ้ามีคนไปล็อกของสีเด้อจ้าเดี๋ยวถึงจะไปเปิดใหม่จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้าเอาเพลงหยังก่อเพลงว่า
0: ส้มสั้น
1: ส้มสั้นทรมานมานานหลายปี
0: นี่เนี่ยจ้าบ่แม่นจ้าเป็นเพลงของทั้งสมัยเลยค่ะของในโทรศัพท์นั่นแหละคือมันส้มสั้น
1: ส้ม
0: เป็นเพลงของไอ้นักร้องดังๆเค้านั่นแหละ
1: เสกโลโซ
0: บ่เป็นเที่ยงพวกไอ้นักร้องคนสมัยในโทรศัพท์เลยที่จำคือเขา
1: ได้สมัยในโทรศัพท์เป็นผู้ใดเนาะบ้านนี้เนาะเอา
0: เอา
1: ครับเอาเดี๋ยวผมเบิ่งแย่งครับเดี๋ยวขอหยัดรับสายซ่อนครับสวัสดีครับคุณแม่ทองทิพย์ขันตีครับ
2: ค่ะ
1: ฮัลโหลครับแม่ทองทิพย์
2: ว่ายังไง
1: ว่ายังไงคืออะไรครับแม่ว่ายังไงคืออะไร
2: บำรุงสายตา
1: ผมรู้แล้วครับคุณแม่สั่งแล้วนี่แม่โทรรอบที่4แล้วนะวันนี้ผมเดี๋ยวขนส่งเขาจะโทรหาแม่ตอนนี้พัสดุถึงสาขาหนองไผ่เพชรบูรณ์แล้วเดี๋ยวฟังผมก่อนให้เข้าใจแม่โทรมา4รอบแล้วผมอธิบายอย่างนี้คือขนส่งเขาจะโทรหาแม่เองผมไม่ได้ส่งให้แม
2: ่
1: จ้าแต่ของถึงเพชรหนองไผ่แล้วเขาจะนำส่งวันนี้นะครับ
2: จ้า
1: จ้าจ้าจ้าโอ้ยแม่ผมนะครับเอ็กซิวาจังใดนะฮะนอฮาลังคนเพิ่นบ่เข้าใจก็บ่เข้าใจอีหลีนะครับบ้าบ่อยบ่ได้แล่นส่งเองผมจะส่งผ่านทางขนส่งสาธารณะซึ่งนะครับเขารับจ้างส่งอยู่ทั่วประเทศนะครับเอ้ามืออื่นบ้าบ่อยบ่ได้เขารายการสดนะครับเขาเจ้าให้ไปเป็นพิธีไปเป็นกรรมการประกวดสรพัญญะกรรมการประกวดสรพันธ์อยู่ที่วัดเดชสว่างบ้านหนองบึงหม้อตั้งแต่เช้าเลยเพิ่นติดต่อมาโดนแล้วเกือบลืมข้าวนี่เอื้อยเล่าโทรมาบอกว่าหันนะครับเนาะเอ้าขออภัยเด้อมื้ออื่นเป็นรายการแห่งเด้อสวัสดีครับบ่อยสุนทรใช่ครับเอาบ่ปากนํากันอ่ะขออภัยไขอภอก็แล้วกันนะครับ0902927444ฟังเพลงแล้วมาฟังลำซ้ำตึมพี่น้องเอ้ยให้มันซึมอยู่เรื่อยคือนะ

แก้มไม้แก้มองตรงแก้มหนององตรงนี่จังแม่นเจ้าองค์ปันนี่เลือบินเบาอียังกับบ่ยิ้มดีน้ำจักทาขอบวาลาทีวาทุกอย่างปากมองย่านบ่ได้ค่าดองสมควบหมู่มาทองแต่20,000บาทกับสอยทองคำเงินคาลองคาล่ำศรัทธาเพิ่นให้ตัวก็พ่อแต่ได้สื่ออยู่สื่อกินบัตรค่าดองสมศีลลดแทนดาวแขกแขกมาสิได้สิแตกซ้ำพ่อปั้นโตจังมาผมเลยโสตัดใจไล่ห่างเจ้าบ่เอากระสร้างคอยสิอยู่ตำกำกันนี้เป็นทองคำสีน้ำงอเจ้าอยู่

จังว่าฟังเจ้าฟังบุฟังดอกเป่าพุทธิมากินเหล่าฟังก่อนจะข้าวนับแต่แกเหล่าขาวเหล่าโทเหล่ากันเมาเหล่าโหสนันหลองล้ำทำเพ่งบักตุ่มเองลิ้นเองนี่เขาเอิ่นเหล่าป้าถ้าเฮือนให้เขาท่ากับบักซอล่อถอแปลออกมาแล้วนอกกับวัสุราเคลื่อนคืบเข้าไปแล้วเฟือนปันเครือเขาห่อขึ้นเหล่าบาดล้ำข้อลงไปจาดจาดท่านอย่าขี่ใส่ศาสตร์กับล่องเบิ่งจักกลมแต่จะกินผสมดีขี่สีรถลิ้นแล้วย่อขึ้นสดแบบยางเพียวๆมอท่านดนกระเหลียวเห็นหมูเป็นหมาแล้วก็เห็นแม่ป่าว่าแต่แม่นมอเมียผันเลยกอดเอาเสียหากินไก่คุกก็เลยเกิดนี่ถูกย้อนบังซอล่อถอมเจอขอหามั่งมอสองตัดสองถอดขอที่หนึ่งนั่นกอดแม่ป่าเจ้าของขอที่สองนั่นมีเหล่าขอบข้องคือสุราเทือนน้ำตาไหลเลื่อนๆปัดนังกาตูนบัดท่าเมาแล้วสูนตีขาตีแข้งก็ก่วยลมเป็นแรงศอกหน้าศอกหลังเขียดว่ามั่นมาบังทางเพิ่นสีย่างบัดท่าไปหอดวางกกเผากกตาลหลุดบ่ฮุดบ่ห่านเตสุยเตแหะหอดเพื่อนไผกะแวะถ่าสุขถ่าตีเขาเสียวอีหลีผัดย่อมือขอโทษคันหามไว้แล้วกระโดดปล่อยกูปล่อยกูบ่จังตีผิดคู่ผิดม่นผิดมวนกัดแขวดังกวดกวดปันเขียดข้าหญ้าว่าได้แถ่เหล่าข้าวขุนแห้งแพงลิดผู้บ่ฮู้ก็คิดว่าแต่เพิ่นผิดของหาดอกไม้เทียนท่องอ่อนย่อมท่อมแถบบ่ฮู้ว่าบักแสบมากินมาเมาเขาไปจุดไปเผาร่างกายในทันขันเมามาแล้วเห็นผู้ใดเดินผ่านก็เอาบ่อเอาไม้ตากระแดงปั้นไฟข้อกล้วยหมวกหีกย่างกระโปกกระเปกเสื้อสายเสื้อขัวก็ยังมอเจียมตัวถ่าตีถ่าต่อยแต่เขาสุกค่อยๆก็ยังกลมดมดินบัดคว่ำถ่าเพื่อนั้นเป็นหินหินที่ไหนเมื่อไรเฮ้ยที่นี่กูใหญ่นี่บ่อนักเลงตั้งแต่นุ่งกางเกงก็ยังลืมหูสิบเบิกเสียงท่าตาทิพย์ออกไปทัศนาจรยักษ์เป็นสีอ่อนซ่อนไปหัวซาเพิ่นการกินเหล่าขันกินไรกับเปิ้นกินหน่อยกับซุยล่างคนกินแล้วคุยย่อโตโอ้อวดคันในกำข้อขวดปันใดกับนมกินโรเบิร์ตพ่อผมข้อตกเตะเสะมือนี่กูลุยเละถาไพซุ่มขี้เห็นเขานั่งมาติงผัดมาเขาเอกทาเว้าเท่าได้กะว่าแต่ตัวบ่เมาหากของทอผู้เขาตาแดงขึกสื่อแต่ยังว่าตัวถือบ่วิงบ่เวียนนั่งปันคนขี้เกียจข้อกล้วยปันอูคันได้ไปน้ำมูละออกสีออกแสงเว้าเหลืองยิ่งเหลืองแท่งปันในนั่งเจ็กตั้งแต่บ่ท่านเป็กละนั่งอยู่คำมั่มไม่แง่ห้ำกับมีปันเป้าสากบัดท่านเราเขาปากละปันเครื่องทำไฟมักน้ำเปลี่ยนนิสัยเขาไปสอกแสกบ่จังตีบ่แตกว่าจังวานังเหนียวเก่งขึ้นมากข้าวเดียวปันฝนตกแดดพูดจังสันมันก็ลุ่งแอดแหลดบ่ได้พอข้าวอันนี้เว้าเหล่าข้าวเหล่าโค้งใหม่เกียวเราแม่โค้งคอยสร้างมั่นปวดเหนียวว่าจะกรึบลงไปน้ำโซดาใสๆนี่ละเป็นเหตุขันอยากลงเอ็ดเลดให้ผสมกับเบียร์เด้อพอใหญ่ก้อนสีกินให้สั่งลูกสั่งเมียให้เขาเตรียมเหนียนหากมันจังสีบ่อยากบัดทุ่งจุดเอวั่งชวนผู้ไปหรือลังกับเตรียมตัวผิวเลดมัดอิเล่เพเพกสีลอยมาตามล่มผู้ไปโจมขึ้นลุกขึ้นนั่งกับเตรียมลบมัดสั่งของพอผายากกินเสื้อสุรากินหลายให้โทษเนี่ยมันได้ประโยชน์กินพ่อถึงมาหล่อผ้ากันดึงร้อยใส่ต้มไตกินแล้วก็ของใหญ่จังสั้นดีลายแม่นว่าน้อนางขันเดาล่ะน้อแต่พ่อปานนี่วสิรีลาดันจะไปทางใหม่แต่คนละใหม่สองสอนปีหมุนเป็นตาในสมปินตาในคนมักง่ายขี่ผ่านลังยาวจนมาใหญ่เป็นสาวนมห้าบักฟักจักแต่มักผู้สอนผู้ใส่บ่จักแรงจักง่ายเกินเปลี่ยนตาในเบิ่งคนใส่ปันแห่งข้อค่ำนายหมอลำยิ้มแป้ยิ้มแป้นพระตู่เฮ็ดแมนตาสุ่มตาหวานเห็นทหารตาตู่ทอไผ่บัดจะเห็นเศร้าให้บ้านนอกของหน้าเพื่อนได้สีหัวซาหมอลำห้ำแดงแต่งแรงแต่แรงแต่แรงแต่งน้ำขอดแดงเฮือนหกที่ดงกดแต่ส่งเขียนตาท่าคิวบ่จักสีสีสีเหลืองสีแดงรอให้เขามาแท่งท้องตู่เป่าเป่าต่างแต่เต่าตู่มีราคาหมอเสาร์นี่หอดพื้นหน้าไม่เคยวิ่งของงามบอลคนซื้อหื้อเขาก็ยังบอกคุยหวดกล่าวจริงเจ้ารถเบ่งป่านดีเห็นหัวอยากได้ผัวแต่หัวทอกำปั่นครับผัวคุยซื้อให้มอลำจังไรเขินเปลี่ยนตาในเปลี่ยนไปลายนายอีกซะน้อใหญ่มาพ่อเป็นสาวสิบนี่ก็จะเตรียมจักหนีแสะแหละแสะแล่นเป่ากับแผ่นถึงจ๋าถึงจ่าก็จะขาจะขาภาพผัวมึงเอ้ยกูก็แทงบอกเคยปล่อยเป็นจักเถื่อเถื่อข่อยเรือพ่อป่านหมากลาจักแต่ท่าน้ำมันเขาแป้งจักแต่แต่งเขียนขี่ท่าตาบัดบางขาสิบสีบ่อล่างบ่จะเห็ดจะสางขาแต่เอาผัวบ่หูจักเพื่อนตัวเพื่อนนอนเพื่อนนั่งบัดเพื่อนทางบ่มีไผสอนสาวหมอลำสาวหูจัก

0: ส่วนแบ่งแต่งแต่แต่แรงแต่แรงแต่งท่านสิแข่งทางลองทางล่ำแข่งทางล่ำสิขึ้นกระสือสิแข่งก้มหูมุ่นหน่อยมุ่นกลางบอกว่าเกี่ยงปานทางชื่อแลนลงทงก็แมนองอวดจริงเสียงดีหามาสู่ตรงที่ซ้ำไหนซ้ำหนึ่งขันมองไหนลงตึงขาสี่สังล้างเสือหาสิต่างหมอล่ำโตแม่ที่นานวันมวลนายสักก่อนเขามี
1: หมอลำเดชานิตาอินครับฟังมือละนิดฟังมือละหน่อยพ่อเป็นกระใสเนาะอีพออีแม่ได้ยินเสียงแค้นเสียงพิ้นเสียงล่ำละบ้ามันขักแน่สาวรินเยาวเล่าอยากฟังฮักไออีลีเดอร์ว่าสันแล้วก็แฟนของพี่อย่างน้อนะฮะวังหันเราอยากฟังแอบรักโคศกว่าสันก่อนละมวนมวนซื่อดอกว่าสันเอาได้ตัวละเอื้อยมวนน้ำกันมวนน้ำการนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับหวัดดีครับแม่อุไรอินอาราม
2: จ้าแม่สั่งกาแฟกล่องนึงจ้าก
1: าแฟ1กล่อง350บาทนะจ้าแม
2: ่จ้าก
1: ินแล้วได้ย้อนได้ย่ออยู่บ่กาแฟก้อนคำนั้นมันได้ย้อนบ่มันได้ย้อนบ่มันไข้แน่บ่กับร่างกายเจ้าของ
2: จ้า
1: คือสั่งดูแท้ซั่นเด
2: ้สั่งดูตัว
1: เนาะนะแม่เนาะ
2: มันมีเงินสั่งไปละหน่อยเอา
1: โอ้ยบ่เป็นหยังแฮงได้สั่งดูก็มูครับผมขอบคุณแม่นะครับ
2: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณอีแม่ผมอีพ่อผมหลายๆครับที่ให้กําลังแรงใจลูกไส้กันเข้ามาหน้าไม่แน่หลังไม่นำนะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอันส้มสั้นซีเมนต์กวาดนี่ละทีเนาะอันเอื่อยเพิ่นว่ากำลังดังอยู่ในโซเชียลนั่นแม่เพิ่นว่าว้ายกระปันหมอหม้อนะโคศกกระไดได้เดาเอาน้ำได้เดี๋ยวนี้แฟนเพลงขอเพลงยังกระไดจะเมนคักแน่

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยได้ครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอาใส่เส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: กาแฟ3หนวดเท่าไหร่ครับ
2: หนวดจอมและโปรนไหม
1: จ้าโอ้เอาเป็นโปร1,000หนวดเอาร้อนกับเย็นบ่หรือเอาร้อนเบิดเย็นเบิด
2: เอาแต่เย็นจ้าเอาแต่เย็น
1: หนวดเย็น2กระปุกเนาะไม่อ้อยทานจือเนาะที่อยู่เดิมเน
2: าะจ้าจ้า
1: อีแม่ได้ยินขึ้นยืนบ
2: ่ได้ยินบ่ชัดปานใด
1: อืมอดสาคนแม่ผมกำลังหาอยู่คันมีขึ้นไหนมันว่างเขาลอยตะเพียงนี่อีแม่โทรมาบอกผมแน่ผมสิไปเซา
2: จักขึ้นได้บ้างแล้วอยากกินน้องหัวใจท่านเรา
1: น้องหัวใจเขามาหักหลังเขาจะจ่อมือเดียวเขาก็ไปเอาปุ๋ยมาขายเขาก็บ่ให้โอกาสเขาหาขึ้นหาอย่างเลย
2: แกจังว่าว่านั่นแหละ
1: จ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันคันแม่นได้ขึ้นยังไม่เดี๋ยวลูกศิษย์แจ้งอีกทีนึงเด้อ
2: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่
2: จ้า
1: จ้าสวัสดี
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: แม่สั่งกาแฟนี่จ้า
1: ได้ครับแม่อีเมลจะกล่อง
0: แมวสี่กล่อง
1: สี่กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
0: เอาผ่าขนหนูจ้า
1: เอาผ่าขนหนูเนาะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
0: แม่อันแม่ว่าที่เว้าสู่ฟัง
1: ว่าจังได
0: ๋อันน้ำตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอก็ลิซาว่าบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
1: จ้า
0: น้ำเบาหวานแม่น้ำตาลสะสมแม่นั่นน่ะมันเก็บแม่ธรรมดามันสีพุ่นแม่ลูกแม่ก็เลยอยากบอกสู่ฟังแม่ดีใจว่าสันอย่างนี้ว่าเนาะ
1: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม่
0: แม่มันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนวาโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
1: คือแต่ก่อนนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่ไหมแม่
0: จ้าจ้า
1: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ำเราก็คือโอ้แม่ภูมิใจเนาะแม่เนาะ
0: แม่แม่ดีใจว่าสันอย่างว่าหมอว่าจ้าจ้า
1: เออดีใจดีใจขอบคุณเลยหลาย
0: แม่ดีใจโอ้แม่อยากว่าสู่ฟังนี่สนอก
1: อีแม่กินต่อเนื่องด้วยค่ะแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายครบ
0: ถ้ว
1: นปกติจังสีไหมครับแม
0: ่จ้าจ้า
1: การกินดีกินไข่เลยอีแม่กินต่อเนื่องเด
0: ้
1: อ
0: แม่กินต่อเลยแม่สร้างรอถึงเมื่อที่แม่ก็สร้างไว้นี่แหละแม่ย่างมันเหมือดก้อนแม่ย่างผัดก่อน
1: เดี๋ยวมีเหลืออยู่แค่400-500กล่องใกล้สิเบิดแล้วจังหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม่
0: จ้าจ้าแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปว่าคือบอกมวนแท
1: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ำเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
0: จ้าจ้าขอบคุณ
1: แล้วเนาะวันนี้กาแฟก่อนค่ำมันใจแล้วเนาะ
0: แม่ดีใจกันยังว่าบ่มีกะดีหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่วะ
1: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444090-292-7444

0: กินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำกินน้ำมือเศร้าจ้ะน้ำมือขึ้นกับนอนบ่หลับนะ
1: บ่ายปกติกันพ่อกินกาแฟก็คือพ่อสินอนบ่หลับเล่นบ่ครับพ่อนั่น
0: นานนานนานบ
1: ้
0: านนี้พ่อมากินกาแฟบ่อยนะ
1: ครับพ่อ
0: กินข้าวกาแฟกินข้าวกาแฟนอนกะหลับดี
1: โอ
0: ้กินกินกับควบคู่กันกับกาแฟเส้นนะ
1: แต่ย้อนแต่ย้อนอยู่ตั
0: วพ่อว่าร่างขานี่จะกี้พ่อนั่งนี่สงขาอ่อนๆเลยเดี๋ยวนี่ผมสงนั่งนั่งขาแข็งแรงก็เก่าอยู
1: ่นั่นดีนั่นดีมันจะได้นอนมันนั่นตา
0: จังหวะผมว่ามันเพิ่นว่าดีนั่นผู้เพิ่นว่าดีนั่นผมกะว่าคือเพิ่นนั่นล่ะ
1: เพราะว่าเขากินกับเจ้าของแล้วเนาะพ่อเนาะเขาลองกินเอง
0: นอนนอนร้องบ้างแล้วผู้ใดกินก็จะแพ้แพ้กินบ่ได้แพ้ต่อแพ้นั่นผมเชื่อผมกินสองหรือสามเชื่อผมเนี้ยผมย่านผมแพ้คือกาแฟทั่วไป
1: โอ้หมายถึงว่าอีพ่อกำลังอธิบายฟังว่าผู้ใดเคยแพ้กาแฟเคยกินกาแฟบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
0: แม่นๆๆเฮาผู้เพิ่นฟังนะถ
1: ้
0: าเพิ่นนั่นออกถ้าเพิ่นออกกันฟังอยู่นี่เพิ่นก็สิรู้จักอยู
1: ่บัดนี้พ่ออ
0: ยากว่า
1: คือที่แรกพ่อแบ่งกินซองนึงนี่3เทื่อเพราะว่าย่านเจ้าของแพ้ย่านเจ้าของนอนบ่หลับคือกาแฟอื่นว่าซั่นเถาะ
0: นอน
1: กินได้โดนปานใดบัดนี้ค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นโดนมันได้อีพ่อค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น
0: กินเบิดเป็นก้องก็รู้สึกแล้ว
1: โอ้เบิดเป็นก้องรู้สึกเบาตัวเฮาเลยแม่นบ่พ่อ
0: เบาตัวเบาตัวย่างก็ง่ายแล้วก็กินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับ
1: โอ้
0: พี่พ่อว่าพ่อนอนนี่นอนคืนคืนนึงนี่นอนอีกสิบ่หลับเด้อช่างแซ่บตื่นแต่ตื่นแต่ 6:00 น. 1:00 น. 2:00 น.นอนแซ่บให้มันแจ้งคือได้บ่อย
1: แ
0: ล้วแต่ว่าจะคิดว่าโอ้เข่ามาแล้วบ่มักนอนนอนอีกง่ายว่าสั้นบ่แม่นบัดมากินกาแฟบ่อยนี่นอนดีบัดน่ะนอนได้ก็บ่ยืม
1: ครับ
0: ผู้เฒ่านอนบ่หลับนะให้เพิ่นได้ยินเลิศให้เพิ่นได้ฟังผู้เฒ่านอนบ่ค่อยหลับเด้อ
1: ครับ
0: นอนแต่นอนอีกไว้ผม70แล้วน่ะปีนะ
1: ว้าที่พ่อนะ70แล้วที่พ่อมั่นใจเลยมันบอกว่านี่ว่ากาแฟกวนค่ํานี่คือตอบโจทย์สุขภาพผู้เฒ่าเห็นบ่พ่อ
0: แม่นผู้เฒ่านอนบ่หลับนั่นน่ะ
1: ผู้บ่เคยกิน
0: นอนบ่ค่อยหลับ
1: นอนบ่หลับนี่คือกินกาแฟก่อนครับนี่อยู่พ่อการันตีเลยแม่นบ
0: ่แม่นการันตีเลย
1: ครับผม
0: ให้เพิ่นโทรมาถามให้เพิ่นมาถามพ่อโลดโทรมาถามพ่อโลด
1: ครับ
0: พ่อยืนยันให้เลยแล้วกาแฟพ่อก็ยังอยู่ที่หาท้องน้อยว่าเดี๋ยวนะแต่ว่าพ่อสิตั้งอีกอยู่มื้อน่ะ
1: ครับผม
0: พ่อสิตั้งอีกอยู่ผู้ได้กินแล้วนี่สิบ่เซากินกาแฟบ่อยนะ
1: ขอบคุณ
0: พ่อย่านยังว่าเจ้พ่อย่านตั้งแต่โรงงานเขาผลิตบ่ทัน
1: แม่นี่ลีพ่อตอนนี้ก็ซ่าลูกตั้งไปแล้วลูกก็รออยู่นี่เพราะว่าสั่งกล้องไปก็ต้อง2อาทิตย์พอซั่วเขาสิผลิตซั่วผลิตแล้วเราก็ต้องส่งเด้พ่อต้องส่งให้กสทช.ต้องส่งให้อย.ต้องส่งให้ไอ้เขาเจ้าตรวจสอบเบิดทุกอย่างสคบ.ครับผม
0: พ่อฟังซื้อเด้แต่ว่าหนูบ่อยากกันโทรเข้าเพราะว่าเพิ่นขอเพียงหลายใจน่ะอยากฟังอยากขอเพียงซุ้มมือพุ่นแล้ว
1: ขอได้ครับพ่อมักอยากฟังกับขอโทรมาขอได้ครับ
0: จังว่าเมื่อนี้พ่อจะติดฟังอีกด้วยล่ะ
1: เอาพ่อเอาจะกล้องครับเมื่อนี้ครับ
0: ติดฟัง4กล้อง
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่พ่อยังแถม
0: เอาผ่านคนหนูมีเลือดนกก็ได้สีแดงก็ได้สีเลือดนกก็ได
1: ้แดงกับเลือดนกบ่มีพ่อช่วงนี้หายากบัดที่นี่มันมีเป็นสีน้ำตาลงามๆในพ่อได้เราไป
0: เออสีน้ำตาลก็ได้
1: เนาะเป็นสีน้ำตาลวันนี้พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
0: สาวเฒ่าอกหัก
1: สาวเฒ่าอกหักเนาะพ่อเนาะอาจจะลูกเพื่อนไทยเด้อ
0: ครับ
1: ครับแต่เล่นตวนเพื่อนพ่อเนาะเท่าๆกันเนาะ
0: ครับปวดครับ
1: ขอบคุณพ่อหลายๆครับพ่อนั่นดีให้ขอบคุณครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินรักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: มีมีมีเช้าเตอร์เทียนมีมี ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

0: ทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-972-7444 0902-2947444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi dok
0: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นเอา 20,000 เด
1: ้
0: อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: เออบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เล่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าได้ใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เขาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ใบผมแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำ

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้ร่วม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำ ทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ร้อนถึงแม่จวนต้องมาห้ามครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าเข้ามาหามือทั้งสองประคองพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วชายหญิงวัยกลางคนคลานตามเข้ามาวางพระพุทธรูปไว้ทางขวามือแล้วจึงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งชายหญิงวัยกลางคนก็กราบแบบเดียวกันหลวงปู่ครับพ่อกับแม่พาผมมาให้หลวงปู่สะเดาะเคราะห์ครับหนุ่มน้อยกราบเรียนทำไมถึงต้องเป็นหลวงปู่ล่ะหนูไม่เห็นหรอกเลยว่าหลวงปู่เองก็มีเคราะห์เห็นไหมถูกใส่เฝือกไปครึ่งตัวเลยขนาดเคราะห์ของตัวเองหลวงปู่ยังสะเดาะให้ไม่ได้แล้วจะไปสะเดาะเคราะห์ให้หนูได้อย่างไรท่านพูดอย่างอารมณ์ดีแต่เด็กหนุ่มไม่เข้าใจคิดว่าท่านดุจึงถึงกับหน้าเหลอหันไปมองบิดามารดาตาละห้อยคนเป็นแม่รู้สึกสงสารลูกชายจึงกราบเรียนว่าคืออย่างนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อดิฉันไปดูหมอมาเขาบอกว่าลูกชายดิฉันกำลังมีเคราะห์ต้องสะเดาะเคราะห์ด้วยการเช่าพระพุทธรูปไปถวายพระอรหันต์ต้องออกเสียงว่าอรหันต์ไม่ใช่อรหันต์ท่านพระครูพูดขัดขึ้นเจ้าค่ะคือหมอดูเขาบอกให้เช่าพระพุทธรูปไปถวายพระอรหันต์ดิฉันก็ไปเช่าพระพุทธรูปมาจากเสาชิงช้าแต่หาพระอรหันต์ไม่ได้หามา2เดือนแล้วเจ้าค่ะคนแถวบ้านเขาแนะนำว่าถ้าจะหาพระอรหันต์ต้องไปแถวภาคอีสานดิฉันกับสามีและลูกก็ไปมาก็ไม่เจอพระอรหันต์เพราะหลวงพ่อหลวงปู่ที่เขาแนะนำให้ไปหาท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ดิฉันก็อ่อนใจสงสารลูกก็สงสารพอดีเมื่อเช้าอ่านหนังสือพิมพ์จึงรู้ว่าพระอรหันต์มาอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรีเลยพากันรีบมานี่แหละเจ้าค่ะเสียใจด้วยนะโยมอาตมาไม่ใช่พระอรหันต์อาตมาเป็นพระอรเหต่างหากคงจะแทนกันได้นะเจ้าคะเหกับหันก็ความหมายคล้ายๆกันดิฉันครั้นที่จะไปตามหาพระอรหันต์แล้วขอสะเดาะเคราะห์กับพระอรเหก็แล้วกันหรือคุณจะว่ายังไงตอนขอความเห็นจากสามีผมเห็นด้วยแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นพระอรหันต์อย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวหนังสือพิมพ์คงไม่โกหกหรอกเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผมเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็คือท่านจะไม่ยอมพูดว่าท่านเป็นเข้าสูตรคนเป็นไม่พูดคนพูดไม่เป็นเขาบอกสูตรสำหรับตรวจสอบความเป็นอรหันต์ที่ได้ยินได้ฟังมาตกลงหลวงปู่สะเดาะเคราะห์ให้ผมนะครับไม่เช่นนั้นพ่อกับแม่จะต้องพาผมตระเวนไปอีก101ย่านน้ำเพื่อตามหาพระอรหันต์เด็กหนุ่มพูดจาน่าสงสารหนูจะเอาอย่างนั้นหรือท่านพระครูถามเพื่อความแน่ใจครับผมจะได้หมดเคราะห์และจะได้หมดเรื่องหมดราวไปเสียทีเสียงที่พูดบ่งบอกว่ารำคาญเต็มทีแล้วงั้นก็ตกลงหลวงปู่จะสะเดาะเคราะห์ให้แล้วหมอดูเขาบอกมาหรือเปล่าว่าจะต้องทำพิธีอะไรบ้างที่ถามเพราะหลวงปู่ไม่ค่อยได้ทำอย่างนี้มารดาของหนุ่มน้อยชิงตอบว่าไม่ต้องมีพิธีอะไรเจ้าค่ะแค่ว่าให้เช่าพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วไปถวายพระอรหันต์ก็ถือว่าหมดเคราะห์แล้วแม้หมดง่ายจริงแบบนี้นี่เองพระพุทธรูปถึงได้ขายดิบขายดีท่านพูด

ที่ไม่รู้อะไรมากนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิธีกรรมหรือหลักธรรมคำสอนถ้าอย่างนั้นก็ให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่กล่าวนำนะแล้วหนูว่าตามญาติโยมทั้งหลายใครอยากได้บุญก็ให้ร่วมถวายพระพุทธรูปกับโยมพ่อแม่ลูกด้วยญาติโยมที่นั่งอยู่ต่างพากันดีใจที่จะได้บุญโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองจึงพากันประนมมืออย่างตั้งใจและพร้อมที่จะว่าตามลูกศิษย์วัดแม่จวนโยมเตียงและนายขุนทองก็ประนมมือด้วยนายสมชายจึงทำหน้าที่ทายกโดยการสั่งด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังว่าก่อนถวายต้องกล่าวคำบูชาพระและกราบพระเสียก่อนว่าพร้อมๆกันอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเช

ามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเมื่อบูชาพระกราบพระแล้วจึงบอกอีกว่าต่อไปตั้งนะโม3จบว่าพร้อมๆกันนะ

่อไปเป็นคำถวายพระพุทธรูปพร้อมคำแปลให้ว่าตามผมดังต่อไปนี้แล้วคนทำหน้าที่ทายกจึงกล่าวนำให้คนอื่นๆว่าตามทีละวรรคคำถวายพระพุทธรูปและคำแปลมีดังนี้อิมังพันเตพุทธรูปังสังคัสสะโอโนชยามะอายติงศาสนัสสะอติโรจนายะจะถาวรายะจะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังพุทธรูปังปฏิคันหาตุอามหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปนี้แก่พระสงฆ์เพื่อความรุ่งเรืองและเพื่อความถาวรแห่งพระศาสนาต่อไปข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญกล่าวคำถวายเสร็จแล้วนายสมชายจึงบอกให้เด็กหนุ่มประเคนพระพุทธรูปแด่ท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรับด้วยมือข้างที่เคลื่อนไหวได้แต่พระพุทธรูปน้ำหนักมากกว่ากำลังแขนของท่านท่านจึงเรียกนายสมชายมารับแทนส่วนท่านเพียงแต่ใช้มือสัมผัสพระพุทธรูปพอเป็นพิธีเท่านั้นครั้นมองหน้าคนประเคนก็พบว่าคอของเขาไม่มีศีรษะตั้งอยู่จึงบริกรรมในใจว่าสัมปติฉามิสัมปติฉามิเพื่อต่อหัวให้เขาบริกรรมอยู่เป็นนานศีรษะจึงมาตั้งอยู่บนคอดังเดิมท่านรู้ว่าเด็กหนุ่มกำลังมีเคราะห์จริงดังที่หมอดูทำนายหากก็ยังไม่แน่ใจว่าหมอดูรู้จริงๆหรือว่าเพียงแต่เดาถูกเท่านั้นท่านอยากรู้ความเป็นมาของเด็กหนุ่มว่ามีเวรมีกรรมอันใดจึงวานให้เห็นหนอช่วยตรวจสอบและแล้วก็ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องช่วยอบรมบ่มนิสัยหนูนี่ชอบเถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากเลยใช่ไหมถือว่าเป็นลูกโทนพ่อแม่ตามใจก็เลยเกะมาเลเกเรไม่ยอมเรียนหนังสือชอบคบเพื่อนที่เกเรเหมือนกันแล้วก็เคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกมาหลายครั้งใช่หรือเปล่านี่แหละเวรกรรม

ที่ทำกับพ่อแม่หนูถึงได้มีเคราะห์ไงล่ะถูกหรือเปล่าที่หลวงปู่พูดมานี่ถูกไหมขอให้ตอบมาตามตรงแล้วหลวงปู่จะช่วยเสด็จเคราะห์ให้ถ้าโกหกไม่ช่วยนะก็หลวงปู่ช่วยเสด็จเคราะห์ให้ผมแล้วนี่ครับพูดเสียงอ่อยเพิ่งจะรู้สึกรักตัวกลัวตายขึ้นมาเดี๋ยวนี้เองแค่นั้นยังไม่หมดหรอกที่หลวงปู่เห็นน่ะหัวหนูไม่มีแล้วหัวขาดแล้วนะถ้ายังไม่กลับเนื้อกลับตัวต้องตายอย่างแน่นอนหรือครับหลวงปู่ช่วยผมด้วยเถอะครับผมกลัวเขารีบบอกหลวงปู่พูดเหมือนกับที่หมอดูพูดทุกอย่างทำให้เขาเชื่อมั่นว่าที่เขามีเคราะห์เพราะทำกรรมให้กับพ่อแม่เหมือนที่หมอดูและหลวงปู่พูดข้างฝ่ายมารดาของเขานั้นถึงกับร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงลูกหลวงพ่อพูดเหมือนกับหมอทุกประการเลยเจ้าค่ะแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นคือลูกเขาทำให้ดิฉันน้ำตาตกมาหลายครั้งแต่ดิฉันก็ไม่โกรธเคืองอะไรเพราะมีลูกอยู่คนเดียวพ่อเขาก็กลุ้มใจมากบางครั้งก็ถึงกับน้ำตาตกเหมือนกันแต่เราสองคนก็ไม่โกรธลูกนะเจ้าคะหลวงพ่อช่วยชีวิตเขาด้วยอย่าให้เขาตายเลยนะเจ้าคะหล่อนอ้อนวอนท่านพระครูรู้สึกสงสารคนเป็นพ่อแม่ถึงท่านจะไม่เคยเป็นพ่อคนแม่คนแต่ก็เข้าใจหัวอกของพ่อแม่ดีว่ารักและหวังดีต่อลูกเพียงใดแต่วิธีเสด็จเคราะห์ของอาตมาไม่เหมือนกับที่หมอดูบอกมานะอย่างไรก็ตามอาตมาขอชมเชยว่าหมอดูคนนี้ดูแม่นจริงปกติอาตมาจะไม่เชื่อหมอดูและไม่สนับสนุนให้ใครไปดูหมอเพราะหมอดูไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พึ่งตัวเองตัวเองเท่านั้นจึงจะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้แต่เอาละในเมื่อหมอดูเขาเกิดทายตรงกับที่อาตมารู้โยมก็เชื่อหมอดูได้แต่ถ้าต้องการให้ลูกหมดเคราะห์อย่างแท้จริงก็ต้องทำตามที่อาตมาแนะนำหลวงพ่อบอกมาเถิดเจ้าค่ะว่าจะให้พวกเราทำอะไรเราสามคนยินดีทำทุกอย่างใช่ไหมลูกประโยคหลังหล่อนถามลูกชายส่วนสามีนั้นไม่ต้องถามเพราะเขาอยู่ในโอวาทของหล่อนทุกประการมานานแล้วครับแม่หลวงปู่ต้องช่วยผมนะครับผมยังไม่อยากตายถ้าผมตายใครจะหาเลี้ยงพ่อแม่ยามที่ท่านแก่เฒ่าเขาพูดออกมาจากใจจริงเพิ่งจะรู้จักกับความกตัญญูในวันนี้เองก่อนหน้านี้รู้จักแต่ความอกตัญญูเอาละถ้าเช่นนั้นหลวงปู่ก็จะบอกหนูว่าหนูจะต้องเข้ากรรมฐานตั้งแต่วันนี้ต้องเข้าให้ครบ7วันและตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่พูดไม่คุยกับใครต้องถือคติกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากหนูจะทำได้ไหมถ้าทำได้จึงจะหมดเคราะห์และจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปจนได้เลี้ยงพ่อแม่ยามแก่เฒ่าทำได้ไหมได้ครับหลวงปู่ผมจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไปนี้ผมจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีจะไม่คบเพื่อนไม่ดีอีกแล้วผมให้สัญญากับหลวงปู่ครับดีแล้วต้องมีสัจจะนะพูดแล้วต้องทำให้ได้เอาละให้ไปที่วัดนะไปบอกพระมหาบุญว่าหลวงปู่ให้มาเข้ากรรมฐานท่านรู้ว่าพระบัวเหียวจะออกจากพระสมาบัติในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นและจะช่วยสอนพ่อหนุ่มคนนี้ในช่วงที่ท่านยังอยู่ในสมาบัติก็ให้พระมหาบุญดูแลเข้าไปก่อนแล้วโยมสองคนล่ะจะปฏิบัติกับลูกไหมท่านถามสองสามีภรรยาถ้าปฏิบัติจะช่วยเขาได้ไหมเจ้าคะคนเป็นแม่ถามได้แต่ต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วโยมล่ะท่านถามคนเป็นพ่อผมต้องกลับไปลาพักร้อนก่อนครับเพราะผมทำราชการถ้าเช่นนั้นก็ให้เขาอยู่กันสองคนแม่ลูกก็ได้อีก7วันโยมค่อยมารับกลับหรือจะลางานมาเข้าด้วยกันก็ได้ทั้งสองอย่างครับผมคิดว่าผมเลือกอย่างแรกจะดีกว่าจะได้เก็บวันลาไว้เพื่อมีธุระจำเป็นคนเป็นพ่อพูดอย่างคนที่คิดรอบคอบแล้วตามใจจะทำอย่างนั้นก็ได้เอาละให้กลับไปที่วัดเลยนะไปถูกไหมถูกครับตอนขามาผมก็ขับรถผ่านเห็นป้ายบอกทางเข้าอยู่ที่หน้าวัดแต่เมื่อก่อนเป็นหลังวัดนะฮะหน้าวัดติดแม่น้ำพอตัดถนนสายเอเชียหลังวัดเลยกลายเป็นหน้าวัด
และหน้าวัดก็กลายเป็นหลังวัดนายขุนทองอธิบายโดยไม่ต้องมีคนเชิญใครเขาจะพูดอะไรกันเขาจะต้องขอมีส่วนร่วมได้พูดพอหอมปากหอมคอก็พอใจแล้ว

0: 3คนพ่อแม่ลูกกลับไปแล้วท่านพระครูยังต้องรับแขกต่อไปกระทั่งถึงเวลาฉันเพลนายสมชายขอร้องให้พวกเขารอจนกว่าท่านจะฉันเสร็จและขอให้ออกไปรอข้างนอกมิฉะนั้นท่านก็จะคุยเพลินจนไม่ยอมฉันภัตตาหารหลวงพ่อไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือครับผมเห็นพูดทั้งวันเหมือนไม่ใช่คนไข้นายสมชายพูดขึ้นขณะจัดสำรับถวายแม่จวนกับโยมเตียงกำลังช่วยกันปอกผลไม้ต่างประเทศที่คนนำมาถวายท่านพระครู
1: นั่นสิฮะหนูนี่เหนื่อยแทนหลวงลุงเลยล่ะ
0: นายขุนทองรีบสนับสนุนลูกพี่ท่านพระครูนึกหมั่นไส้หลานชายจึงว่าขอให้ได้เอี่ยวเถอะนะเองน่ะไม่ว่าใครเขาจะพูดอะไรเองต้องขอเอี่ยวด้วยทุกที
1: เป็นกำไรชีวิตไงฮะ
0: แต่ข้าว่าขาดทุนมากกว่าเพราะคนอย่างเองยิ่งพูดก็ยิ่งขาดทุนจะขาดทุนหรือได้กำไรมันก็เรื่องของหนูไม่ใช่เรื่องของหลวงลุงเรื่องของหลวงลุงก็คือเตรียมตัวฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ทำหน้าที่รับแขกต่อถ้าอยู่ที่วัดหนูก็จะจัดตารางให้แต่อยู่โรงพยาบาลหนูทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ถิ่นของเราเว้นแต่ว่าหมอเขาจะสั่งเองก็เป็นหมอสิเองสิท่านพระครูประชด
1: อุ้ยไม่เอาค่ะเป็นหมอนี่ยากมากถ้าเป็นเมียหมอง่ายกว่าเยอะ
0: ชายหนุ่มตอบก็ว่าจะเล็งแลหาหมอหนุ่มๆสักคนเผื่อโชคดีอาจได้เป็นเมียหมอกับเขาบ้างถ้าไม่ได้เป็นเมียหลวงขอเป็นเมียน้อยก็ยังดีหลวงพ่ออย่าไปเสียเวลากับมันเลยนิมนต์ฉันเพลนะครับประเดี๋ยวต้องทำงานต่องานหนักซะด้วยนายสมชายนิมนต์นั่นสิทั้งหนักกายและหนักใจเลยเชียวที่ว่าหนักกายก็ถูกใส่เฝือกไว้ตั้งครึ่งตัวส่วนหนักใจก็ตรงสงสารผู้ที่มาเพื่อจะขอหวยพยายามซักไซ้ฉันจะเอาตัวเลขไปแทงหวยให้ได้เธอสังเกตไหมบางคนพยายามจะให้ฉันพูดเป็นตัวเลขออกมาไม่รู้จะงมงายกันไปถึงไหนท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจช่างเขาเถอะครับหลวงพ่อคนแบบนี้มันมีทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละอย่าว่าแต่คนเลยถึงพระก็ชอบเล่นหวยสมภารบางวัดต้องหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะหวยนี่แหละเธอพูดอย่างนี้ทำให้ฉันนึกถึงสมัยที่จอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นคนก็บ้าหวยกันเหมือนสมัยนี้นี่แหละมีทั้งหวยรัฐบาลและหวยใต้ดินหวยรัฐบาลสมัยนั้นเวลาขายเขาจะมีต้นขั้วเขาก็จะให้คนซื้อเขียนข้อความอะไรก็ได้ให้เรียงเป็นแถวเดียวกันแล้วฉีกออกไปส่วนหนึ่งเวลาถูกเขาก็จะเอาข้อความที่เขียนไว้มาเรียงกันแล้วก็ดูว่าลายมือเหมือนกันไหมยกตัวอย่างเช่นเธอเขียนไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาก็จะให้เธอไปส่วนหลังคือทำชั่วได้ชั่วถ้าเกิดถูกเอามาต่อกับทำดีได้ดีถ้าลายมือเดียวกันจึงจะรับเงินได้เพราะฉะนั้นเวลาคนจะซื้อหวยรัฐบาลก็ต้องมีคำขวัญมาเขียนหลังใบหวยคำขวัญที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้นก็คือเชื่อผู้นำชาติเจริญที่เป็นคำขวัญของจอมพลป.ทีนี้ก็มีแต่คนหนึ่งแกเกลียดจอมพลป.มากซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้นำทุกยุคทุกสมัยที่ต้องมีคนรักบ้างคนเกลียดบ้างแต่คนนี้แกไปซื้อหวยแกก็เขียนไว้ข้างหลังว่าเชื่อผู้นำระยำทั้งชาติปรากฏว่าแกถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่กล้ามารับเงินเพราะกลัวถูกจับในข้อหาตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อนายกรัฐมนตรีฉันยังนึกเสียดายเงินแทนแกเลยท่านพระครูเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งอดีตจะยากอะไรนะหลวงลุงก็ลบระยำทั้งชาติออกไปแล้วใส่ชาติเจริญลงไปสักสิ้นเรื่องไม่น่าโง่นายขุนทองอดเอี่ยวด้วยไม่ได้ตามนิสัยของคนชอบแสดงความคิดเห็นเวลาที่คนอื่นเขาคุยกันเขาไม่ได้โง่ล็อกเจ้าขุนทองถ้าโง่คงจะเป็นเองนั่นแหละเอาอีกแล้วหลวงลุงด่าหนูอีกแล้วทำไมถึงต้องเป็นหนูด้วยก็ไม่รู้ชายหนุ่มบ่นแม่จวนนั่งฟังมานานหากปล่อยให้พระลูกชายต่อล้อต่อเถียงกับหลานชายต่อไปเห็นจะเลยเวลาฉันจึงต้องทำหน้าที่มารดาเพื่อหวังดีต่อบุตรด้วยการพูดด้วยเสียงเข้มๆว่าท่านลงมือฉันได้แล้วเดี๋ยวจะเลยเวลาเพลท่านพระครูจึงหยุดพูดด้วยคิดว่าลูกที่ดีต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแ แม้ท่านจะกำพร้าโยมพ่อแต่ก็มียอมแม่คอยสั่งและสอนจึงต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: ครับเอากาแฟ4กล่องครับ
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเนาะเอาอะไรแถมครับ
2: เอาเสื้อครับ
1: เอาเสื้อนะได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณอะไรครับ
2: กรุงเทพครับมันตู้ช่วงก่อนผมก็โทรเข้าไปอยู่
1: เป็นเบอร์นี้มั้ยใช้เบอร์เดิมมั้ย
2: ครับคร
1: ับเดี๋ยวผมค้นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
2: คร
1: ับกาแฟ4กล่องแถมเสื้อเนาะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมค้นแป๊บหนึ่งเบอร์โทรไม่ขึ้นเลยมิทำไมมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวนะครับสั่งกับใครน้องกุ้งนางหรือว่าหนุ่มดิว
2: กุ้งนางหรือใครนี่แหละ
1: เป็นเบอร์เดิมไม่ใช่มี2เบอร์ป่ะเพราะว่าผมค้นจากเบอร์นี้แล้วมันไม่ขึ้นเอาชื่อก็ได้คุณอะไรนะฮะ
2: สุเทพครับ
1: สุเทพนามสกุล
2: อินทานทุนครับ
1: อินอะไรนะ
2: อินทานทุน
1: อินทานทุน
2: ทาน
1: ปานแหละครับ
2: ทานทาน
1: อินการทุนคุณสุเทพ
2: ทานทุน
1: การกอไก่ใช่ไหมครับ
2: ทานทาน
1: อินทานทุนททหารเนาะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนะผมค้นจากในระบบแล้วมันไม่ขึ้น
2: ช่วงก่อนผมไม่แปลมาอยู่2กล่องอยู่ช่วงก่อน
1: ครับผมเดี๋ยวนะผมค้นแป๊บหนึ่งคุณสุเทพอินทานทุน
2: ครับ
1: ผมค้นจากเบอร์นี้แล้วมันไม่ขึ้นเดี๋ยวนะครับคุณสุเทพพึ่งคงคาสุเทพอินทานทุนทำไมไม่ขึ้นสร้อยสีทาเดี๋ยวนะครับดูแป๊บหนึ่งเบอร์นี้เลยใช่ไหมยืนยันว่าใช้เบอร์นี้ใช่ไหมโทรมาสั่ง
2: ครับ
1: เดี๋ยวนะผมค้นแล้วทำไมมันไม่ขึ้นในระบบมีเบอร์เดียวใช่ไหมคุณพี่มีเบอร์เดียว062นี่เนาะ
2: คร
1: ับ 062987ถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
1: 3589
2: ถูกครับ
1: ไม่มีข้อมูลเลยครับคุณพี่เอางั้นผมขอที่อยู่ใหม่คุณสุเทพนามสกุลบุญทานทุนนะครับ
2: อินทานคร
1: ับ อินทานทุนอินทานทุนหรืออินทานคุณนะ
2: อิน
1: อินทานทุน
2: ถูกต้อง
1: ทุนหรือคุณครับตัวสุดท้าย
2: คุณ
1: ฮะ
2: อินทานทุน
1: อินทานทุนครับบ้านเลขที่ครับ
2: บ้านเลขที่552
1: หมู่3
2: ตำบลกุดดู
1: อำเภอนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำภูนะ
2: ครับผม
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เลยเนาะ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
2: คร
1: ับครับสวัสดีครับเอก็แปลกคนแล้วบ่ขึ้นครับว่างั้นขอบคุณหลายๆครับอีเมลจันแดงจงเจริญจากบันส่งน้ำยื่นนะครับอีเมลเราสั่งเอาอีก4กองเด้อบ่าวบ่อยเด้อว่าสั่นกินแล้วไข้แน่นะครับสั่งเพิ่มมาอีกแล้วก็คุณแม่อุไรนี่นะครับแม่อุไรนะครับเพิ่นจะนะครับเอากาแฟ4กล่องนะครับแม่อุไรเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงแป๊บหนึ่งนะเสียงแม่อุไรนะครับลองฟังเบิ่งคันเบาบ่อยเว้ากะสิว่าเว้ากะสิว่าคุยกะสิว่ากินโปมลองฟังเบิ่งนะครับ
3: สวัสดีครับบ้านสุนไทรก้อนคำครับ
4: จ้าคุณบ่อยสั่งกาแฟนะคะ
3: ได้ค่ะแม่เอาจักกองครับ
4: เอา4กล่องจ้า
3: 4กล่อง 1,000 บาทแม่
4: ดีคือหลายเลยดีมากๆเลยกินมาหา6เดือนแล้ว
3: นั่นดีมันค่อยปรับไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะร่างกายเริ่มดี
4: จ้าเบาหวานกันลดลงเดือน195ตะกี้400 500พุ่นน่ะ
3: นั่นเห็นบ่
4: กินแล้ววันนี้นั่งสมาธิไปขึ้นถ้ำวัดกาแฟข้างบ้านนั่งได้เป็นชั่วโมงไปวัดนี่นั่งบ่ได้เลยจ้าก่อนนี่
3: ครับแม่อุ้ยดีใจน้ำอีแม่เด้เนาะ
4: ค่ะ
3: แต่อีแม่เอายังแถมเอาเป็นนวดร้อนคือเกาบอหรือเอาแนวอื่นครับ
4: บอค่ะเอาผักขนูค่ะ
3: แต่เป็นผักขนูเนาะแม่เนาะได้ครับ
4: แต่บอกตอนเนี้ยกันนี่เด้อดีกาแฟ
3: ครับแม่กาแฟก่อนค่ำนี่เนาะ
4: จ้า
3: จ้าสุขภาพ
4: คุณค่ะ
3: คุณดีด้วยกับสุขภาพที่ดีขึ้นนะแม่นะ
4: จ้าขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นั่นครับเสียงจากคุณแม่อุไรครับเมื่อกี้เลยเพิ่งว่างสายไปนะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยตัวท่านเองเลยนะครับของคุณแม่อุไรนามบุญเรืองอีเมลกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูนะครับของอีเมลจันแดงจงเจริญคือการเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูสีน้ำเงินนะผ้าขนหนูสีน้ำเงินเดี๋ยวผมลงให้ก่อน แล้วก็ของคุณสุเทพอินทานทุนนำนะครับอาจจะพิมพ์บ่คือกันแต่ว่าแปลกนะปกติมันค้นจากเบอร์โทรนี่มันก็จะขึ้นเลยนะถ้ามีข้อมูลยกเว้นว่าจะเป็นเบอร์โทรไม่ซ้ำกันนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0902927444นะครับ

0: หมายสุนทรใจงาม
1: ครับ
0: ครับผม
1: ว่าจะได้กาแฟไหม
0: เอาจะกล้องครับพ
1: ่ออันคือว่าอีหยังก่อนสามกล้องครับใบ
0: น้ำมันนวดคู่หนึ่งโป้หนึ่งพันครับกาแฟสามกล่องนวดร้อนเย็นหนึ่งคู
1: ่มีเนื้อแถมบ่เนี่ย
0: โป้นี้ลดราคาแล้วไม่มีของแถมครับถ้าจะเลือกรับของแถมจะเป็นโป้กาแฟสี่กล่องหนึ่งพันครับจะเลือกรับเป็นโป้ลดหรือโป้แถมก็ได้ครับ
1: เอาโป้ของ
2: นวดน
1: ี่
2: แหละ
1: ครับอ๋อนี่นะสามกล้องครับไปเนี้ยนวดนี่นะ
0: ได้ครับเอาเป็นโป้ลดราคาเนาะโป้หนึ่งพันนี่เนาะพอเนาะ
1: เพิ่นนั่นย้ายเพิ่นว่าขอรูปท้ายดีเก๋เนี่ยพอนะ
0: ได้ครับเดี๋ยวขอรูปดีเจส่งไปให้ด้วย
1: ครับ
0: ครับได้ครับส่งในนามพ่อประเสริฐมาตราเหมือนเดิมนี่เนาะ
1: ครับ
0: ได้ครับอีพ่อครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เด้อ
1: ครับเบาหวานย้ายเพิ่นกินแล้วลดหลายตัว
0: เอาที่เบาหวานลงตี
1: ร้อยสองร้อยลงมาอยู่
2: 33
1: ร้อยสามสิบกว่าหนึ่ง
0: นั่นมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้ว
2: 33มันลดลงมาอยู่90
1: ลงมาอยู่90ผลแม้แต่นี่ไม่ลงหลาย
0: โอ้ยปกติเลยตัวสนะ
1: ครับ
0: โอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำย้ายไปตรวจมาเราก็เลยมั่นใจเนาะ
1: ย้ายเป็นผู้กินนี่ผมเป็นผู้ทั่วให้นี
0: ่ได้ครับโอ้ยขอบคุณขอคุยน้ำย้ายจึกบึดแน่ขอคุยน้ำย้ายจึกบึดแน
1: ่คุยกับย้าย
2: คุยกับย้ายสนะ
0: สวัสดีครับแม
2: ่จ้าสวัสดีจ้าไปโรงพยาบาลวิน
0: ครับแม
2: ่วันนี้เขาเลยตรวจเบาหวานได้ถึง333จ้ะ
0: 333เบาหวานน่ะ
2: จ้า
0: ป๊าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่หลังจากกินกาแฟก่อนค่ำเราไปตรวจไม่เนี่ย
2: ไปตรวจไม่นี่ได้90จ้ะ
0: วุ้ยคุณหมอบ่ย่องปานยังบ่แม
2: ่คุณหมอน่ะก็บ่ย่องแล้วเฮาตรวจอยู่บ้านน่ะส่งไปให้หมอเลย
0: โอ้เฮาตรวจอยู่บ้านส่งโอ้หมายถึงว่าตอนไปโรงพยาบาลน่ะที่เฮาวินเวียนน่ะคือเบาหวานมันขึ้นสูงถึง333
2: จ้า
0: บาดที่นี่เพราะเฮาตรวจอยู่บ้านผลได้90ตอนนี้ส่งไปคุณหมอเบิ่งคุณโอ้ยคุณหมอบ่ยิ้มเปื่อยๆเพิ่นบ่นอก
2: ก
0: ัน
2: โอ้ยคุณหมอดีใจแล้วเขาว่าให้ไปเอายาเขาส่งยามาให้เลย
3: ครับแม่ดีใจนะแม่เด้อสวัสดีครับแม่ท้องหนักครับ
4: จ้า
3: จ้า
4: เอายา90ส่งไปคุ
3: ณหมอเอาได้แม่
4: คือเพิ่น2ขวด
3: จ้า
4: แล้วก็เอายากระจายเพิ่นมันปุ๊บนึง
3: จ้า
4: หมายอยู่หันนี่บ่หมายอยู่โทษอยู่หันน่ะ
3: มีครับแม่ทองหนักสีสว่างนี่เนาะแม่เนาะ
4: จ้า
3: จ้าจ้าเป็น750บาทเด้อแม่เด้อซ้ำเก่าเด้อยอดเดิมเด้อ
4: จ้า
3: จ้าจ้าขอบคุณครับอีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
4: จ้า
3: อยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้ทิมไทยน้ำลูกบ่
4: อยากได้เจ้าลูกมันลาลูกมาเบิ้งแม่ลาคือสีงามเนาะ
3: มันสีงามคือขึ้นบ่ล่ะแม่เดี๋ยวลูกส่งลูกไปให้น้ำเด้อ
4: เออส่งมาให้อันน้ำมาเอามาเบิ้งทั้ง3คนนั่นล่ะ
3: ได้ทั้ง3ล่ะแม่มันพ่วงกันอยู่มันบ่ได้ไปใส่ลูกดีเจมีทั้ง3
4: เออแม่ขอมาเบิ้งให้ลูกลาเด้อ
3: ครับครับอีแม่ครับขอบคุณครับ
4: จ้าแพ้น้องมา
3: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจครับสุขภาพที่ดีขึ้นกินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพอีพออีเมียบักลาก็ดีใจน้ำนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับอีพอผมอีเมียผมไอไส้เอ้ยพีนะเบานะสาวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงร่างกายที่แข็งแกร่งกินแล้วก็สุขภาพดีอารมณ์ดีได้ครับกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับ0902927444ครับ0902927444เลข43โตครับแล้วก็กดโทรออกมาได้เลยทุกช่วงดีเจครับไม่ว่าจะเป็นดีเจกุ้งนางหนุ่มดิวหนุ่มบอยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของนะฮะหลังไม้น้องอ้อมน้องไอ้ผู้บ่าวลิตเติ้ลซอยกันรับเดี๋ยวเดือนหน้าครับจะฝึกผู้เบาดีเติ้ลจัดรายการลองเบิ่งเพิ่นสิเป็นจังได๋ทางนู้นนะครับแจ้งมานะครับก็คืออรัญญประเทศฝนตกฟ้าคะน้องครับเพิ่นลงเครื่องแล้วนะครับที่เหลือก็ยังออกอากาศปกติอยู่เหมือนเดิมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อขอบคุณทุกแรงสนับสนุนครับกับบักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยนะฮะ ส่งแรงใจกันมาได้เลยนะครับ090-292-7444 090-292-7444 ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ090-292-7444นะฮะโทรหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยและก็โทรได้ทุกช่วงดีเจทั้งหน้าใหม่และก็หลังใหม่มื้อนี้เวลาเบิดเบิดเวลาครับบ่อยากพัดภาควินวินหักจองจำไปครับพี่น้องสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับครับผม
5: วัดเวลา
3: ครับผมแมนครับ
5: โอ้ยังไงกาแฟอยู่หรอกมือรุ่นสิสร้างกาแฟอยู่
3: จ้าจ้าจ้าเอามือรุ่นเคยสั่งเด้อแม่เด้อ
5: จ้าจ้า
3: จ้าขอบคุณหลายๆครับพร้อมย่อมได้เคยสั่งครับอีพออีแม่บ่พร้อมอย่าเฝ้าสั่งเพราะว่าถ้าสินค้าตีกลับแล้วคุณจะเสียเครดิตจะไม่ได้สิทธิ์เก็บเงินปลายทางเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิ์เจ้าของให้ดีสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับช่วงหน้าอยู่กับดีเจกุ้งนั่งต่อครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: มีมีมีชา
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
3: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: เออบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444
1: ใช่ยาวๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: มันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เล่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอก เพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะโอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยายเข้าใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: ไล่บ่ายผมแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
1: จ้า
4: ว้ายยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
1: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
4: ป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
4: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
4: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไป
4: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
4: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเพื่อนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเนาะ
4: ครับผม

เสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: ว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไถแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียงแก้ว

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปู่ย่าตายายค่ะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะทุกท่านกันเลยตอนรับมากกับผลงานเพลงนี้ค่ะนี่คือหมักเบาสกลส่งงานเพลงฝากตอนเป็นความสุขกันไปทุกท่านเลยค่ะทุกพื้นที่การรับฟังรับนาทีคือเก่าจะแม่จ๋าขึ้นหานขึ้นเวทีค่ะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนรับนาทีส่งเพลงเพราะนะคะเป็นความสุขกันไปทุกพื้นที่จะอยู่ไกลอยู่ไกลนะคะขึ้นหานขึ้นเวทีคือเก่ากับรายการสดๆเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงหอดบ่าย 2:00 นตรงส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันนะคะตอน 4:00 นถึง 6:00 นดังนั้นก็ได้ยินเสียงกันสมือแน่นอนค่ะเจอกันแบบนี้อยากจะทักท่าอยากจะแนะนำผลงานเพลงหรือว่าสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนคำจะแม่กดโทรศัพท์หาลูกสาวเลย0902924444ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องคงนั่งครับ
0: ค่ะคงนั่งรับสายค่ะ
2: ผลงานเพลง
1: ขอฟังเพลงนะครับ
0: ถามเพลงอย่างดีค่ะ
2: คำจะแม่กด
1: อย่าลืมฉันครับของสายันสัญญาครับ
0: อย่าลืมฉัน
1: 92ครับผม
0: ของคุณสายันสัญญา
1: ครับผม
0: ค่ะโทษจากสายค่ะ
1: จากอำเภอเดชครับ
0: อำเภอเดชอุดมนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวคงนั่งสงหาย
1: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะแฟนรายการทางเดชอุดมนะคะกับงานเพลงที่ขอกันเข้ามาสวัสดีค่ะคุณแม่

0: ฟองหนึ่ง
1: จ้ะกาแฟเสียงสองแล้วกับกาแฟหนึ่งเนาะแม่เนาะ
0: จ
1: ้าของคุณแม่จะเป็นยอดอยู่ที่ 1,250 บาทของแถมแม่เอาเป็นอย่างดีค่ะรอบนี
0: ้เอาผ้าถุงวันนี้
1: จ้ะแถมเป็นผ้าถุงสวยๆเนาะแม่เนาะ
0: จ
1: ้าได้เลยจ้ะแม่จ้าเดี๋ยวทีมงานส่งออกวันนี้ประมาณมืออื่นมือฮื้อถึง
0: จ้า
1: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่คะ
0: เอาฟังละมูคนนั่นล่ะ
1: ได้หมดเนาะแม่เนาะเมาไปเลย
0: จ้า
1: ขอบคุณอีแม่หลายๆค่ะขอบคุณแม่ตุ้นค่ะโยธะชัยสั่งเป็นกาแฟเส้นก่อนค่ำค่ะ2กระปุกนะคะแล้วก็กาแฟก้อนค่ำอีก1กล่องนะคะยอดรวมของแม่เป็น 1,250 บาทนะคะกาแฟเส้น2กระปุกกับเกาอร่อยเนาะแม่เนาะแล้วก็กาแฟก้อนค่ำ1กล่องก็350รวมแล้วเป็น 1,250 บาทของแถมเป็นผ้าถุงค่ะส่วนงานเพลงเอาน้ำมูคุณแม่เป็นคนง่ายๆเพลงได้ก็ได้นะคะมักเมิดเนาะแม่เนาะเมาไปเลยทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันด้วยนะคะทุกๆออเดอร์คุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพกันค่ะด้วยความรักแล้วก็ปรารถนาดีอยากให้ทุกท่านสุขภาพดีนะคะจากบ้านสมุนไพรก้อนคำกุ้งนางหนึ่งในทีมงานของบ้านก้อนคำค่ะรับหน้าที่ต่อจากพี่บอยสุนทรชัยในหางล่องหันเรียบร้อยนะคะกุ้งนางกระโดดขึ้นหันต่อเนื่องเลยรับไม่ต่อจ้ะแม่ขายของต่อตัว0902927444นะคะใครที่โทรสั่งไม่ทันช่วงพี่บอยนะคะต่อเนื่องกับช่วงกุ้งนางได้เลยนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: จ้าค่ะแม่
2: จ้าแม่ไปอบรมหุงมา
1: จ้าอบรมอะไรจ้า
2: อสม
1: อสมอาศัยเมียเหรอคนผ้าหวาน
2: นั่นแหละ
1: ค่ะ
2: ไม่ได้เจอเพื่อเรื่องแม่ยังแหละ
1: จ้า
2: เป็นอสมอดอกลูก
1: ค่ะ
2: ไอ้แม่ขอฟังเพลงนะลูกสาวเด้อ
1: เอาเพลงอย่างดีค่ะ
2: ของเมียนมาลีวันเจ้าแกกับแม่นั่นแหละ
1: แมนมะนีวันเพลงอะไรนะคะที่เกี่ยวกับแม่ติแมนบ่ค่ะ
2: ค่ะ
1: จ้ะ
2: เพลงไหนก็ได้แต่ว่าแก้วๆก็แม่มอบให้ลูกสาวหลานนะ
1: อ๋อโอเคจ้ะแม่เดี๋ยวส่งให้นะคะ
2: มอบให้ตุ๊กกิ้งลูกสายด้วยจ้า
1: ค่ะ
2: สุขภาพแข็งแรง
1: จ้าเช่นกันค่ะแม
3: ่
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคุณแม่ตะไคร้หอมงานเพลงของพี่แม่นมณีวันนะคะเพลงอะไรก็ได้เกี่ยวกับแม่เดี๋ยวคงนั่งหาหายสักครู่นะคะ0902927444บรรยากาศดีๆหลายมองไล่แก้ฝนตกค่ะนะคะมีคุณแม่บัวเรียนโทรมาหาลูกสาวบอกกุ้งนั่งฝนตกหรือเปล่าที่บ้านตกจะแม่คือกันค่ะตกบ้างหยุดบ้างนะคะสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้ตลอดทั้งวันบรรยากาศดีๆอากาศดีๆส่งเพลงเพราะเป็นความสุขไปด้วยสนใจติดต่อได้สำหรับสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำสบู่ก้อนคำแล้วก็น้ำมันเขียวก้อนคำค่ะสวัสดีค่ะแม
2: ่กุ้งนาง
1: จ๋า
2: อันแม่ขอสร้างเพลงแม่
1: จ๋าอีเมลเพลงไหนคะ
2: เอาพิงกะละอันส้มน้ำนาจะคว้างไหมแม่
1: สมนำนานั่นบ่ที่เพียงมาจังสันมาค่ะ
2: จ้า
1: สมนำนาของพี่จินตลา
2: จ
1: ้าได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งให้เนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้ามอบร้องหนาไม้สวยๆล่ะจ้า
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณแม่คำพันธ์นะคะนามสกุลอีแม่แพ่งเกสรเต็มยศเลยเอิญเต็มยศเลยส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยนะคะสมน้ำหน้างานเพลงของนะคะทั้งดานพีจินตลาพุ่นหลับนะคะเพลงนี้ดังๆเนาะแม่เนาะใครๆก็ร้องเพลงนี้สาวน้อยสาวใหญ่แล้วคงนั่งทยอยเปิดให้นะคะฝากสำหรับสินค้าจากบ้านก้อนคำค่ะกาแฟก่อนคำดูแลสุขภาพนะคะของเราแล้วก็คนที่เรารักกาแฟก้อนคำมีส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งหมดถึง32ชนิดนะคะสวัสดีค่ะ
4: แอบมากรุงนั่งเด้อ
1: จ้าเจ้าพ่ออันใดก็ค่ะ
4: แอบมากรุงนั่งไม่รู้จักบ่แอบมาโคโซก
1: อ๋อแอบมาโคโซกแอบรักโคโซกโอ้ยบ่ได้ตั้งตัวกันเลย

0: สตันไป3วิแอบรักโคศก
1: ไปมืดตึกกิ้งไปสายนะเด้อ
0: จ่าอีพอโทรจากใสนะคะ
1: อ๋อจากน้ำพองพี่หลายหนุ่มขอนแก่นคือเจ้า
0: หนุ่มขอนแก่นทั้งน้ำพองนะคะ
1: ทั้งน้ำพอง
0: น้ำพอง
1: ไหวเจ้าด้วย
0: โอเคอันแม่นบ่ค่ะคงนั่งกระจำบ่ค่อยได้เด้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะแฟนรายการจากทางน้ำพองแอบรักโคศกว่าจังสันโอ้ยมาเป็นตาขนคิงลุกแทนอขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้เดอะพอเดอร์0902927444นะคะสำหรับกาแฟก่อนค่ำคุณนั่งแจงราคานิดหนึ่งเนาะแม่เนาะหลายคนบอกว่ารู้นะราคาเท่าไหร่แต่ว่าย่ำให้อีพออีแม่แฟนรายการไม่ไม่นะคะพื้นที่ใหม่ๆนะคะที่อาจจะพึงใดลิงสัญญาณของบ้านก่อนค่ำสำหรับกาแฟก่อนค่ำนะคะมีทั้งหมดนะคะ32ชนิดก็คือสมุนไพรที่ใส่เข้าไปนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยเป็นกาแฟที่บ่ได้ใส่น้ำตาลดังนั้นท่านที่เป็นโรคเบาหวานแม่จ๋าเป็นเบาหวานบอความดันไขมันเมื่อเนี่ยสามารถดื่มได้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
0: จ๋ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม
2: ่จ้าตั้งกาแฟนี่
0: จ๋าอีเมลจะกล้องดีคะ
2: เอา4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องจ้ะ 1,000 บาทอีแม่ของแถมรับเป็นอย่างดีคะ
2: เอาเม็ดมันนี่อย่างเนี่ย
0: จ้ะของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวและกะสบู่ค่ะ
2: น้ำมันหนวดเอาน้ำมันหนวดจ้ะ
0: จ้ะสูตรไหนดีจ้ะแม่จ๋ามีร้อนกับเย็น
2: เอาสูตรเอาสูตรเดี๋ยว
0: ค่ะ
2: ถามยายก่อน
0: ให้เวลาชั่วโมงนึงแม่ถามคุณยาย
2: อันเข้มอ่อนอันน้ำมันนวดจะประสูตรเย็นประสูตรห่อนก่อนค่ำนะประสูตรเย็นจ้า
0: จ้าเป็นสูตรเย็นเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
0: คุณแม่เคยสั่งหรือเปล่าคะ
2: เคยสั่งอยู่จ้า
0: เคยสั่งเบอร์นี่บ่คะแม
2: ่จ้า
0: เบอร์นี่เนาะเดี๋ยวลูกสาวดูข้อมูลคุณแม่สักครู่นะคะ
2: จ้า
0: ฝนตกบ่แม่อยู่บ้าน
2: โอ้ตกเบิดมือเบิดขึ้น
0: อ
2: ันต้องกระเทียอยู
0: ่ไปใส่กระยากเนาะแม่เนาะมันจืด0613635986
2: จ้า
0: จ้าคุณ
2: นั่งจังอยู่เรื่อยอยู
0: ่อ๋อแต่ว่าสั่งในนามของพ่อบุญหลายบ่คะแม่
2: จ้าสร้างแนะนำพ่อ
0: จ่าอีพ่อบุญหลายบุญท่าสอนเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ่าเจอข้อมูลแล้วค่ะแม่อยู่อำนาจเจริญ
2: จ้า
0: ค่ะเดี๋ยวส่งออกมณีประมาณมืออื่นมือฮื้อถึงคือเก่านะคะ
2: จ้าจ้า
0: จ่าอีแม่อยากฟังเพลงอย่างบ่ค่ะ
2: โอ้ยเบื่อจากเพลงจ้าไปโลก
0: เอาน้ำเพลินเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: โอ้ยกูนั่งเครื่องหมักแถอันบานอันว่านี่จัดโหลดเพลงใดก็เอาเนี่ยมัก
2: แม่ไม
0: ่จัดง่ายดีขอบคุณแม่มากๆค่ะ
2: สวัสดี
0: ค่ะโอ้ยถึกใจของนางเด้ถึกใจอันว่าจักสิเอาเพลงใดดีเอาจัดเพลงใดกับจัดโหลดเอาน้ำเพลินโหลดเมาน้ำเพลินโหลดจังเสียโอ้ยแต่มันมักขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวลูกสาวเปิดเพลงให้เนาะแม่เนาะเพลงใดกับมวนเบิร์ดสุผู่สุคนแต่ว่าใครที่ขอก็ขอได้นะแม่จ๋าบ่ได้ว่าเด้ผู้ใดขอเพลงก็ได้ขอได้คือกันค่ะบ่เป็นหยังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ขอเพลงปุ๊บก็จะมีความหวังทันทีว่าขอแล้วรอฟังนะคะต้องได้ฟังมันบ่ค่ะแม่บางเทือคิวอาจจะไปบ่ฮอดกับบ่ว่ากันเนาะแม่เนาะนะคะแต่ว่าก็จะพยายามเปิดเพลงให้ได้มากที่สุดนะคะในแต่ละวันส่งงานเพลงนี้มักเมียเขาฝากไปสำหรับนะคะคุณแม่วิเชียนแม่วิเชียนสั่งกระใสเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุกนะคะกาแฟก่อนค่ำอีก2กล่องยอดรวมของแม่เป็น1,050บาทแล้วก็แม่บอกว่าขอเพลงนำเด้อเอาเป็นมักเมียเขาแล้วก็ในออเดอร์เอารูปมาด้วยแม่ว่ารอบที่แล้วแม่บ่ได้รูปแม่ว่ารอบนี้ใส่ให้แม่น้ำแน่

บ่เอาอย่ามาเผยตังให้ไอ้เสียคนเด้ออุ่นลูกยังอุ่นภาษาคนลุงใต้หัวใจเป็นห่างพ่อต่างหัวยาวังปะพี่สิอาสาวับขับนั่งมาเลี้ยง

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร

0: วัสดีค่ะแม่
1: เ
0: ช
1: ื่อคุ้งกาแฟบ้านคุณยายได้แล้ว
0: จ้าคุณยายเอากาแฟกี่กล่องคะ
1: 2กล่อง
0: กาแฟ2กล่อง
1: จ้า
0: 600บาทเนาะยายเนาะ
1: จ้า
0: จ้าที่อยู่เดิมนะคะไม่เปลี่ยน
1: เออบ่เปลี่ยนไปใส่ดอก
0: เปลี่ยนไปใส่ได้ค่ะเดี๋ยวคงนั่งในทีมงานส่งออกให
1: ้เออเป่าเอี้ยนในเตาอย่างน
0: ี้
1: ล่ะ
0: โอ้ยดีเหรอแม่ว่าต้องไปใส่ริ้วบานเฮานี่ล่ะเนาะฟังเพลงอยู่กับลูกสาวนี่ล่ะ
1: ฟังนอนฟัง
0: นอนฟัง
1: ฟังอยู่ล่ะ
0: จ้าได้ได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวส่งออกให้นะคะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้าเอกคุณแม่คุณงาม
0: จ้าสวัสดีค่ะพี
2: ่สั่งกาแฟจากกองแม่
0: จ้ากาแฟ1กล่องนะคะ
2: ค่ะ
0: จ้าพี่อยากฟังเพลงอะไรไหม
2: ฟังเพลงเมาไปเรื่องมูก็ได้ค่ะ
0: เอาเมาเลยบ่ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้จากพี่วันเพ็ญที่อยู่เดิมเนาะพี่เนาะ
2: ฝนตกวอค่ะ
0: ฝนกาดมันพ่อลิ้นลิ้นไหมจ้า
2: โอ้ยคุณแม่ไปเอ็นอีหยังวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุด
0: วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนนะแต่อยู่บ้าน
2: ฉันไม่อยากไปเบิ้งเหมือนยายคุ้งนั่งเนาะ
0: เดะเห็นรูปป้าเดะ
2: ตัวสดเนาะ
0: อ๋ออยากเห็นตัวสดๆเลยมัน
2: จะชื่อกันชื่อกันกันอยู่ในรูปนี่บอก
0: อืมว้ายคู่เดียวกันมันสิบอกคืออยู่ติฮะ
2: จากแล้วหุ้นกับหุ้นกับหุ้นกันหุ้นคดีแท้
0: จ้าผู้น้อยผู้น้อยบ่ผู้ใหญ่ดอก
2: ค่ะ
0: จ้าใหญ่ตะใจนี่ล่ะ
2: คุณเด้นี่เด้อยายคุณงาม
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณนะคะสำหรับนะคะด้านานคุณพี่วันเพ็ญ นะคะพี่วันเพ็ญผู้สีท่าอยู่ที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสั่งกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่อง350บาทเท่านั้นเองเอื่อยแล้วบอกว่าอยากไม่เห็นตัวสดๆไหมตัวสดๆนะตัวสดๆเลยเออบางเนี่ยรูปไปก่อนเนาะพี่เนาะนะคะอยู่ไกลกันพี่อยู่ไสกาฬสินธุ์อ๋อกาฬสินธุ์จริงๆก็ไม่ไกลจากขอนแก่นเด้มาทําแม่พี่นะคะมาเบิ่งโตสดๆน้องสาวดูมันสิเป็นจังได๋มันสิคือในรูปบ่เอ่ยแล้วว่าเหมือนในรูปหรือเปล่านะคะก็น่าจะใกล้เคียงอยู่ค่ะน่าจะใกล้เคียงอยู่ดอกคนเดียวกันคนเดียวกันนะคะรูปนั้นเนี่ยคงนั่งไทยตอนนั้นไปทะเลผลได้แม่นะคะไปทะเลเห็นว่ารูปมันเป็นไส้หมวกเนาะแม่เนาะพูดลองคนว่าเป็นยังคือไส้หมวกในรูปนะคะเป็นรูปที่ใส่หมวกจริงๆตอนคงนั่งทรงรูปไปนะส่งไปเยอะเหมือนกันเด้ทรงไปหลายรูปนะคะแต่ว่าทางเพิ่นเลือกแล้วนะคะอาจจะมองว่ารูปนี้แหละสวยสุดแล้วสวยที่สุดแล้วนะคะก็เลยเลือกเป็นรูปที่ใส่หมวกไปนะคะก็เอ่ยแล้วบอกว่าสิคือบอกคือจังในรูปบ่นะคะจังมาเบิ่งตัวสดๆเนาะพี่เนาะเอามาดูตัวเป็นๆกันเลยมันสิเป็นจังใดนะดีเจคงนั่งขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณร่วมไปถึงสำหรับนะคะแม่ตุ้นโยธาชัยด้วยค่ะอีแม่ยูตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรสร้างเป็นกระสายเซ็นก่อนค่ำ2กระปุกนะคะกาแฟก่อนค่ำอีก1กล่องยอดรวมค่ะเป็น 1,250 บาทของแถมเป็นผ้าถุงขอบคุณสำหรับคุณแม่วิเชียรสารคำแม่อยู่อำเภอตะการผืดผลจังหวัดอุบลราชธานีสร้างเป็นกระสายเซ็นก่อนค่ำ1กระปุกนะคะกาแฟก่อนค่ำอีก2กล่องยอดรวมของแม่เป็น 1,050 บาทของแถมเป็นผ้าขนหนูสีฟ้าหรือสีม่วงแล้วก็ขอรูปด้วยขอบคุณแม่บุญมีอินทะชัยนะคะอีแม่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องค่ะ600บาทขอบคุณคุณพ่อบุญหลายบุญทศรอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรเย็นขอบคุณทุกคำสั่งซื้อทุกออเดอร์นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดค่ะแม่จ๋าหรือสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำของเรากะเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์เดียวกันนะคะ0902927444ขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยบ้านสงเปื่อยหมู่12หมู่2โทรหากุ้งนั่งบ่กุ้งนั่งสั่งกาแฟให้เอื้อยเนี่ยเด้อจาก2กล่องแล้วก็ขอรูปด้วย คงนั่งได้ระบุบ่ค่ะพี่ปุ๋ยจ๋าคงนั่งระบุว่าขอรูปน้ำบ่ฮึแต่ก็แปลกใจคือกันเด้แปลกใจว่าพี่ปุ๋ยก็ขอรูปเขาเห็นกันดูอยู่เด้ไม่หรอกอาจจะอยากเห็นดีเจท่านอื่นๆเหมือนวอนะคะพี่บอยอยากเห็นพี่บอยอยากเห็นดีเจดิวเอื่อยแล้วเลยบอกว่าเอารูปมานำเนี่ยขอรูปนำเนี่ยเด้อ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพอยีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพอยีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีเมโดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยางหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์สุขภาพดีเบอร์สำหรับคนรักสุขภาพนะคะต้องเบอร์นี้จะแม่จ๋า090-292-7444นะคะ090-292-7444นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำได้เลยนะคะกาแฟก้อนค่ำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพ1กล่องของบ้านก่อนค่ำจะแม่มี10ซองราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวแล้วก็ได้ของแถมค่ะสวัสดีค่ะแม่แหวน าจ้าแม่แหวนเอากาแฟ2กล่องนะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ได้เลยแม่แหวนชัยศรีทาที่อยู่เดิมนะคะแม
2: ่จ้า
1: จ้าเดี๋ยวส่งออกจ้าส่งออกมื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงค่ะแม
2: ่จ้าหมดจะต้องบอก
1: นี่เต้โอ้เปิดเลยบ่แม่ตอนนี้เกลี้ยงเลยล่ะค่ะ
2: เกล
1: ี้
2: ยงเลยค่ะ
1: เกลี้ยงเลยบ่เป็นยังแม่ถ่าจักน้อยเนาะแม่เนาะมือ2มือถึงขอบคุณแม่มากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่แหวนค่ะแม่แหวนชัยศรีทาโอ้ยกาแฟเบิดแล้วพนะอีแม่ว่าเกลี้ยงเลยบ่เหลือจักซองเลยนะคะน่าจะถึงคุณแม่ประมาณมืออื่นมือฮื้อเนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกสาวเบิ่งที่อยู่อีแม่ดูแม่แหวนชัยศรีทาจริงๆจังหวัดต่างๆนะคะระยะในการจัดทรงระยะเวลาบ่โดนค่ะ1ถึง2วันนะคะ1ถึง2วันเท่านั้นคุณแม่อยู่สารคามนะคะคุณแม่แหวนชัยศรีทาอีแม่อยู่ตำบลแว่นนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะสารคามก็น่าจะฮอดมืออื่นอยู่ได้แม่นะคะมืออื่นแต่ว่าเผื่อนิดหน่อยเนาะแม่เนาะนะคะเพื่ออาจจะมีลาซาอาจจะเป็นวันมะรืนก็ได้นะคะแต่ว่าโดยประมาณแล้วปกติกับมืออื่นหอดนะคะ 1-2 วันจะไม่เกินนั้นขอบคุณแม่แหวนมากๆด้วยนะคะ0902927444สำหรับผลิตภัณฑ์จากปานก่อนค่ำรวมไปถึงกับน้ำมันหนวดนะคะอันนี้ต้องฝากคุณแม่เลยหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการปวดนะคะปวดเส้นเอ็นตึงเคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวมาแล่งสัตว์กัดต้อยใส่ท่าได้นะคะใส่หนวดได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีสำหรับนะคะผู้ใดที่มีอาการปวดตามร่างกายนะคะหรือว่าใครที่มือชาเท้าชานะคะคุณแม่เอาไปหนวดเนาะแม่เนาะมี2สูตรค่ะสำหรับน้ำมันหนวดก่อนค่ำมี2สูตรมีสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะคะถ้าซื้อ1ขวด195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันกับน้ำมันเขียวก่อนค่ำราคาเดียวกันเลยค่ะแม่ดังนั้นคุณแม่สามารถคละได้นะคะอีพออยากได้คละได้นะคะสำหรับน้ำมันนวดก้อนคำกับน้ำมันเขียวก้อนคำราคาเดียวกันดังดันคละได้เลยซื้อ1ชิ้น195ซื้อ2ชิ้น300บาทเท่านั้นจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางน้ำมันเขียวก้อนคำจะเป็นชนิดน้ำถ้าน้ำมันหนวดก่อนค่ำจะเป็นเนื้อครีมค่ะจะมีความต่างกันตรงนี้นะคะสนใจติดต่อค่ะสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ0902927444ขอบคุณสำหรับนะคะผลงานเพลงต่างๆมีเพิ่มเติมมากค่ะจากคุณแม่พังคีพี่แม่พังคีบอกว่าขอหักน้องคือเก่าส่งไปถึงแฟนรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: จ้ากรุงนั่งรับสายค่ะบ้านก้อนคำ
3: อันกินยังมาหวดอยู่ไอ้ตัวเขาตัดไปจะให้สร้างให้มันสับโลปอนแล้วสัตว์พวกพ่อกันนะนะมันหามูใส่อีกอยู
1: ่
3: ยังกินอยู่
1: จ่ายยังเหลืออยู่ยังเหลือเน
3: า
1: ะ
3: จ้า
1: จ้า
3: แยก
1: จ้าจ้าแม่
3: เพราะว่าผู้หลักสิ้นเดือนปัดตุ้มเขาไปแต่ได้นะเขาปัดสิบแบบสิ้นเดือนจะก้อนน้อยย้ายหัวลาจะเจ้าจังตั้งไงก่อนละ
1: จ้ารอหันกันมันบ่ค่ะแม
3: ่จ้า
1: จ้ารอหันราคากันมันบ่ค่ะ
3: เพราะว่ามันยังได้ซีกล้องนะมันยังอยู่ก็ปัดมันไอ้ผักกาดเขาก็อยากนำมันนะ
1: จ้าค่ะแม่ก็เลยสิล่อกันส
3: อง
1: เดือน
3: ตั้งปูเลยวางปูหากองพันน่ะตั้งมาเลยแดงก็กินยู่เนียวในหันแต่เขาตั้งไม่เขาจะได้ไม่อ่ะนะ
1: จ้าบัดนี้แม่จะพร้อมสร้างหรือว่าแม่จะรอสิ้นเดือนก็ค่ะ
3: เออสิ้นเดือนยายยังสิบโทรไป
1: ได้
3: อ
1: ัน
3: นั้นเขาเก็บเงินได้ยังสิโทรไปได้จ้า
1: ได้จ้าแม่ได้จ
3: ้
1: าขอบคุณแม่นะคะ
3: คิดถึงเด้อ
1: คิดถึงค่ะ I love you
3: สวัสดีจ้า
1: ไอ้เลิฟยู่ไปเลยขอบคุณที่แม่หลายๆกันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๋ากุ้งนั่งรับสายจ้าแม
4: ่ยาสายตาก้อนคำหลายเป็นไร
1: จ๋าบำรุงสายตาก้อนคำกระปุกหนึ่งราคา650ค่ะแม
4: ่มีกี่เม็ด
1: จ๋ามีทั้งหมด30เม็ดค่ะ30แคปซูล
4: อ๋อเป็นแคปซูลเหรอ
1: จ้าเป็นแคปซูลค่ะแม่
4: เออเดี๋ยวแม่พิจารณาก่อน
1: ได้จ้าอีแม่พิจารณาเบิ่งเด้อแม่เด้อ
4: เออ
1: ค่ะแม่โทรจากจังหวัดไหนคะแม่อยู่จังหวัดไหน
4: อ่า อำเภอจังหวัดอุบลจ้า
1: อุบลอ๋อจ้าจ้าแม่ได้ค่ะแม่จ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้จ้าแม่ขอบคุณอีแม่เนเดอร์แม่เดอร์สินค้าจากบ้านก้อนคำของเรานะคะกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำกระสายเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำนะคะหรือจะเป็นสบู่ก้อนคำสอบถามรายละเอียดนะคะติด
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบาบโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
6: มีมีมีชาว
7: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดี

รับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427111

24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันให้ซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: เฮ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมชวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาทูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444
3: โอ้ยเท่เงาเงา
1: เออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด
3: ้อต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกใหญ่ถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าใหญ่ใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอก เพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะโอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยายเข้าใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
4: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

0: มันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเนาะ
0: ครับผม

สบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเป่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอกเสียง

0: าจ้าแม่ได้ค่ะแม่จ้าอีแม่สร้างล่าสุดแม่สร้างตัวยังไปคะกาแฟบ่ค่ะ
1: จ้าร
0: อบล่าสุดที่ของไปหอดแม่แม่สร้างยังไปก็ค่ะแม
1: ่สร้างกาแฟค่ะ
0: กาแฟถึงแล้วเนาะแม่เนาะ
1: น้ำมันเขียว
0: แล้วก็น้ำมันเขียวอีแม่ส่งกินไป
1: ต้องกินแล้ว
0: เป็นยังไง
1: ด
0: ีย
1: ืดได้ล่ะลูก
0: มันแซ่บเนาะแม่เนาะมันแซ่บแซ่บเด็กกินกระหอม
1: มันกินแห้งเยอะ
0: มันหอมตัวแม่หอมหวน
1: เบาหวาน
0: โอ้ยยังอยากให้กินจ้ะแม่ถ้าแม่เป็นเบาหวานเนี่ย
1: เบาหวานความดันเป็นได้ลูก
0: จ้ะจ้ะดื่มได้จ้ะแม่เบาหวานความดันไขมันตั้งแต่ค่ะสามารถกินกาแฟของก่อนค่ำใดจ้ะมันเป็นโรคที่ไปน้ำกันตัวแม่ถ้ามีเบาหวานกับสีความดันมีไขมันไปน้ำกัน
1: กินตอนใดก็ได้เหรอเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะแม่กินย้ำใดก็ได้ค่ะ
1: แม่กินตอนเช้าเลย
0: แม่กินตอนเช้าตื่นขึ้นกุ้งนั่งก็กินตอนเช้าคือกันแม่แต่ว่ากุ้งนั่งนี่กินเช้าแล้วก็บ่ายพร้อมเด้สำหรับกุ้งนั่งเอง
1: มอบให้นาแม่สวยๆเหรอเด้เห็นรูปแล้ว
0: อ๋อได้รูปไปแล้ว
1: จ้า
0: ขอบคุณที่แม่หลายๆนะคะ
1: จ
0: ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่น้อยค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนี่แม่ค่ะโทรมาแจ้งแม่โทรมาบอกว่าของถึงแล้วนะคะถึงแล้วเรียบร้อยนะคะครบถ้วนเลยสำหรับออเดอร์ของคุณแม่นะคะสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่องนะคะไปกินแล้วเรียบร้อยกลิ่นหอมเนาะแม่เนาะกลิ่นมันหอมมันอบอวลแม่กลิ่นมันอบอวลจังได๋อบอวลลั่นจวนใจรันจวนใจเป็นตากินคืออย่างเนี่ยผู้ใดยังบ่เคยสั่งจ้ะแม่คุณพ่อนะคะคุณแม่ท่านไหนฟังบ่านก่อนค่ำแล้วนะคะยังบ่ได้ตัดสินใจยังบ่ได้สั่งจักเถื่ออยากให้ได้ลองจริงๆค่ะรสชาติดีมากๆนะคะกลิ่นกระหอมแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนค่ะกาแฟของบ่านก่อนค่ำใส่สารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่เราคัดสรรมาแล้ว32ชนิดใส่เข้าไปแล้วก็เป็นกาแฟที่บ่ได้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบดังนั้นท่านไหนนะคะอีพ่ออีแม่เป็นเบาหวานสบายใจได้เลยเบาหวานความดันไขมันสามารถดื่มได้ค่ะสำหรับกาแฟก้อนคำ1กล่องนะคะมีทั้งเบิด10ซองราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียวกะ350บาท2กล่อง600นะคะ4กล่องพันเดียวแล้วก็ได้ของแถมพร้อมสามารถเลือกได้สำหรับของแถมหลายอย่างเลยนะคะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่เลือกใด1ชิ้นค่ะติดต่อได้สอบถามรายละเอียดหรือโทรสั่งซื้อ090 292 7444 090 292 7444ตอนรับนะคะทุกท่านตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่เบรกที่2นะคะชั่วโมงที่2ของรายการหนึ่งในทีมงานของบ้านก้อนคำรับนาที

0: เสียงกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรงบรรเลงเพลงกันต่อคือเก่าเพลงนี้ค่ะสมน้ำหน้าตัวเองนะคะเพลงของพี่จินตลาพุ่นหลาบขอกันเขามานะคะจากคุณแม่คำพันธ์แพงเกศรผู้หญิงที่อายุเกิน35ปีแล้วว่าเป็นผู้หญิงบ่สวยแล้วว่าโอ้ฟังแล้วมันขัดใจเหลือเกินเลี้ยวบังหนาวผู้เว่าบ่ได้เฮ้ยถ้าเป็นเจ้าของรอคักเนาะเอา0902927444นะคะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนคำค่ะกดโทรศัพท์ได้เลยกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำนี่อีกโปรนึงที่น่าสนใจจ้ะแม่นะคะใครที่ตั้งงบไว้อยู่ที่1,000นะอยากได้ทั้งกาแฟอยากได้ทั้งน้ำมันนวดในงบประมาณที่บ่เกินนี่1,000ได้แน่นอนนะคะได้กาแฟก้อนคำไปถึง3กล่องน้ำมันนวดก้อนคำอีก2ขวดนะคะจากปกติ1,000กว่าเลยนะคะแม่นะคะถ้าเราขายแบบราคาปกตินะคะก็พันกว่าบาทเลยแต่ว่าจัดโปรพิเศษนะคะก็คือจ่ายแค่1,000เดียวได้กาแฟก้อนคำไป3กล่องน้ำมันนวดก้อนคำอีก2ขวดจ่ายในราคาแค่1,000เดียวเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะผู้ใดที่อยากได้ทั้งกาแฟอยากได้ทั้งน้ำมันนวดนะคะแล้วงบประมาณตั้งไว้บ่ให้เกิน1,000เอาโปรนี้ไปได้เลยนะคะคุ้มค่าแน่นอน0902927444นะคะหรือว่าผู้ใดที่อยากจะได้บำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกอยากได้กระสายเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุกนะคะถ้าเป็นตัวนี้ค่ะราคาอยู่ที่ 1,100 บาทในของแถมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาของแถมค่ะลดเหลือ1,000เดียวเหมือนกันลดเหลือแค่1,000ถ้วนเท่านั้นนะคะได้กระสายเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุกได้บำรุงสายตาก่อนค่ำอีก1กระปุกในราคาแค่1,000เดียวจัดโปรเช่นเดียวกันสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ0902927444ร่วมไปถึงนะคะสบู่ก้อนคำด้วยค่ะสบู่ของบานก่อนคำมี2สูตรจ้าแม่จ๋าสูตรอาบน้ำแล้วก็สูตรสำหรับล้างหน้านะคะมักสูตรไหนจริงๆสูตรอาบน้ำเนี่ยก็คือทูนาไดนัมได้ไหมนะคะทูเดเบิร์ตตนเบิร์ตโตสูตรอาบน้ำก้อนละ75บาทนะคะผู้ใดมีอาการขั้นค่ายเป็นพดเป็นพื้นเป็นขั้นนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของกลิ่นโตใช้สูตรอาบน้ำได้เลยค่ะ1ก้อน75บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณนั่งรับสายค่ะ
1: ครับผมร่างกาแฟนะครับ
0: จ๋าพี่เอาจากกล้องดีค่ะ
1: แม่บ้านบ้าสี่กล้องครับผม
0: กาแฟสี่กล่อง
1: ชุดละพันเลยครับ
0: อ๋อจ้าที่คุณนั่งมองเมื่อกี้กาแฟ3น้ำมันนวด2ใช่ไหมคะ 1,000 บาท
1: เขาขอ 1,000 นึงเหรอครับจ้ากาแฟครับ
0: จ้ากาแฟกับ
1: น้ำมันนวดไม่ต้องแจกหรอกครับ
0: หมายถึงว่าพี่เอาเฉพาะกาแฟมันบ่ค่ะ
1: กาแฟ4
0: กาแฟ4กล่องของแถมของแถมได้1ชิ้นจะพี่เลือกได้ค่ะ
1: แล้วยังไงไม่ได้ของแถม
0: แถมเป็นนวดสุดไหนคะ
1: ข้าวสุดร้อนครับ
0: แถมเป็นนวดสุดร้อนจ่าเคยสั่งบ่ค่ะ
1: บ่เคยสั่ง
0: เดี๋ยวคงนั่งขอซื้อน้ำสกุลแล้วก็ที่อยู่ในการจัดทรงนะคะ
1: แม่ปางคุณแอกครับ
0: คุณแม่แม่ปลางเหรอคะ
1: แม่ปลางแม่ปลาง
0: ท
1: องปลางสลางคุณแ
0: อกแม่ปลางเนาะพี่เนาะ
1: ครับ
0: นามสกุลอะไรนะคะ
1: มูลแอดครับ
0: มูลแอดจ่าบ้านเลขที่ค่ะ
1: 34มูลที่1ครับ
0: 34มูลที่1ค่ะ
1: ตำบลหนองโก
0: ตำบลหนองอะไรนะคะ
1: ตำบลหนองโกครับ
0: หนองโกค่ะอำเภอค่ะ
1: อำเภอกระนวลครับ
0: กระนวลขอนแก่นนะคะ
1: ครับผม
0: จังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรที่ให้ขนส่งติดต่อเบอร์ไหนดีคะ
1: ครับเบอร์นี้แหละคร
0: ับ เบอร์ที่โทรนะคะ
1: วันไหนฮอด
0: พรุ่งนี้ฮอดค่ะ
1: อันเขาฟังเพลงเหรอครับ
0: เพลงอย่างดีค่ะ
1: ไอฮักเจ้าเด้อ
0: ไอฮักเจ้าเด้อนะคะ
1: ครับผม
0: โอเคได้จ้าขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ

0: พรุ่งนี้ฮอตแน่นอนสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ค่ะคงนั่งดับสายค่ะ
1: อ
0: ัน
1: กาแฟก่อนค่ำนั่นป้าจ๋านี่
0: จ้ากาแฟก่อนค่ำค่ะ
1: อันว่าสิถามที่สร้างมือบ้านมื้อนี้สิได้มาส่งบ่แต่โอ้ยมื้อมันมือบ้านมื้อก่อนนี
0: ่สร้างมื้อก่อนอยู่จังหวัดไหนนะคะ
1: อยู่กันว่านี่นะจ๊ะอันแม่แพงเอกตาแกงนั่นแห
0: ละแม่แพงเดี๋ยวอีแม่ลูกสาวเบิ่งข้อมูลแม่แป๊บนึง
1: ค่ะ
0: แม่สร้าง
1: เพิ่นว่าสิมาส่งมื้อนี้คือบ่เห็นมากกันดอกว่า
0: อ๋อแม่แพงเอกตาแสงเนาะแม่เนาะ
1: เมียนจ้า
0: แม่สั่งกาแฟก่อนค่ำสองกล่อง
1: จ้า
0: ขนส่งโทรหาแม่เรามันบ่ค่ะ
1: ยังไม่ทันได้เห็นพ่ออยู
0: ่อ๋อคุณแม่สั่งวันอาทิตย์ตอนแรงๆเนาะแม่เนาะ
1: เมียนจ้า
0: สั่งวันอาทิตย
1: ์เรียกว่าประมาณมื้อนี้แหละลาสิได
0: ้อ๋อสั่งอาทิตย์ตอนเย็นส่งออกคือวันนี้ว่ารอบการจัดส่งปิดตอน 4:00 นแรง
1: หมายถึงว่ามื้อนี้ได้บ่นี
0: ่มื้อนี้ส่งออกฮอดแม่มื้ออื่นค่ะ
1: อ๋อจ้า
0: ประมาณมื้ออื่นเนาะแม่เนาะถึง
1: จ้า
0: ขอบคุณแม่นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะออเดอร์แม่แพงเอกตาแสงนะคะคุณแม่ดูตามเวลาแล้วออเดอร์เนี่ยนะคะส่งเขาไปตอนสัก5 โมงกลัวๆเลย5 โมงแรงกลัวๆสำหรับวันอาทิตย์นะคะรอบการจัดส่งก็เลยจะเป็นวันจันทร์วันนี้นะคะทีมงานแพ็คของแล้วก็จะไปส่งให้บริษัทขนส่งวันนี้นะคะขนส่งก็จะนำส่งคุณแม่น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ถึงนะคะมื้ออื่นน่าจะฮอดแม่เนาะแม่เนาะนะคะรอรับสินค้าที่บ้าน0902927444 0902927444สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่สั่งซื้อสินค้านะคะหลัง4 โมงแรงไปนะคะรอบการจัดส่งจะเป็นวันต่อไปดังนั้นค่ะแม่อีแม่คิดว่าอยากได้เร็วๆนะแม่เนาะเอาแบบเอาชัวร์สุดๆเลยตอนเช้าภาคเช้าได้เลยสั่งกับพี่บอยภาคเช้าได้เลยค่ะนะคะออเดอร์ก็จะจัดส่งภายในวันนั้นนะคะเอาเป็นว่าย่าให้เกินเอาแบบชั่วๆเลยย่าเกินจักบ่าย3เนาะแม่เนาะนะคะอย่าเกินบ่าย3ได้สินค้านะคะส่งออกในวันนั้นเลยสวัสดีค่ะ
2: จ้า
0: จ้าแม่
2: คงนั่งแม่ได้รับระเด้อนี่ของนี่มาส่ง
0: คุณแม่
2: ตัวแม่ทาอยู่เบิดมือกับมาส่งแม
0: ่นี่มาแต่สร้างเธอผู้ใดตัวแม่ด้วยสิ
2: เป็น
0: จะ
2: สร้างบดาเลยหมู่บ้านนี่3มุ่งว่าของส่งอยู่ในบ้านเฮียนอยู่ไสว่าซั่น
0: ค่ะ
2: มันว่า
0: จ้า
2: บ้านฮอดบ่าย2อีกโทรมา
0: ค่ะ
2: ว่าอยู่หน้าโรงเรียนโคกลางวะ
0: ค่ะ
2: เออแม่นั่งหาอยู่นี่ละหลานค่ะเด้อครับๆวะ
0: ค
2: ่อนหาโมงแรงบ่มาม
0: ิดซ
2: ีอยู่อำนาจว่าสันมันว่าสิเมื่อแล้วว่าสันน
0: ี
2: ่ว่ากับนี่ผู้ใหม่มานี
0: ่โอ้ภายในผู้ใหม่ไปส่งบ่แม
2: ่แม่นคนละเบอร์เลยว่าสิดามันอยู
0: ่แต่ว่าได้แล้วเนาะแม่เนาะ
2: ได้แล้วนี่จ้ะ
0: ได้แล้วโอ้ใคร
2: หมอนี่ว่าหมอว่านผมบ่ได้มาว่าสัน
0: แม่นบ่แม่บ่แม่นเล่านั่นบ
2: ่ก็บ่รู้คือกัน
0: จ้าแต่ของครบแล้ว
2: เป็นคนละคนติ
0: แต่ว่าของครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
2: โอเคนี่ละลูก
0: จ้าขอบคุณแม่ค่ะสว
2: ั
0: สดีค่ะขอบคุณแม่ยุพินผ่องแผ้วนะคะในที่สุดก็ครบถ้วนแล้วก็ได้ของนะคะตามกำหนดอาจจะแบบเลทนิดนึงเนาะแม่เนาะ0902927444ค่ะ0902927444แอบรักโคศกนะคะผลงานเพลงนี้ใส่หนอผู้ใดน้องค่ะคอเดี๋ยวคงนั่งเบิ่งปีหน่อยอยู่ใส่ปีหน่อยแอบรักโคศกนะคะคุณพ่ออยู่ทั้งอำเภอหนำพองขอนแก่นค่ะอีบอกขอมานะคะส่วนฮักน้องคือเก่าคุณแม่พังคีแล้วก็ผัวปัจจุบันจากนะคะคุณพี่ไผ่สีทองส่งให้กับแม่บ้านเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวคงนั่งทยอยเปิดไห่นะคะ

0: ไม่เป็นไรจ้ะพ่อรหัสไม่รู้ไม่เป็นไรจ้าเบอร์โทรพ่อเบอร์นี้เลยนะคะได้จ้ะพ่อส่งออกวันนี้ประมาณสัก2วันถึงนะคะจ้าขอบคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณยี่พ่อนะคะคุณพ่อทองสาวชินชาคำอยู่นครพนมสั่งน้ำมันหนวดสูตรเย็น3ขวดเลยค่ะ450บาทสวัสดีค่ะพ่อจ้าจ้าพ่อสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: จ้า
1: ของเราครับพูดขึ้นว่าเร็วท่านใจแถวของผมสั่งวันนี้ได้
0: สั่งเร็วตัวพ่อเร็วเร็วท่านใจตัวอย่างนี้พ่อหายก็เลยต้องเฝ้าทรงเด้
1: ทรงสั่งมาให้คุณแม่เพิ่นครับคุณแม่เพิ่นผิวบางล่างหน่อยเพิ่นใส่อันสูตรห่อนเพิ่นออกห่อน
0: อีแม่เรามักสูตรเย็นนะพ่อเนาะจ้า
1: โอ้เปิดเพลงวันแรกสีเขาไปน้ำเต้นไปน้ำมัน
0: โอ้เอาอีพ่อเห็ดลงสีบ่ค่ะ
1: แม่นครับ
0: โรงสีใหญ่
1: ทั้งรถด้วยครับรถผมระบบเสียงแบบดีเลย
0: นี่ปื้อสุดยอดเลยเพื่อแพ้ขางบ้านน้ำบ่พ่อ
1: ครับเพื่อนว่าขอฟังเพลงเงินนกพันพนาแน่ประจันครับ
0: จ้าซื้อเพลงว่าจังไดคะ
1: เพลงนี้ไม่เพราะครับ
0: เพลงนี้ไม่เพราะนะพ่อเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวถึงเคี่ยวซ่องไห่นะคะพ
1: ่อครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อปัญญาขอบคุณยี่พ่อน้ำกระแล้วกันค่ะนะคะถึงแล้วยี่พ่อว่าอุ้ยแต่มันรวดเร็วหายรวดเร็วทันใจเลยนะคะสั่งเมื่อวันวันนี้ถึงนะคะขอบคุณนะคะอีพ่อนะคะเพลงนี้ไม่เพราะนะคะพ่อขอมานะคะแม่อยากฟังดอกอีพ่อว่าอีแม่อยากฟังนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวพุ่งนางจัดทรงไห่นะคะทยอยเปิดไห่สำหรับนะคะผลงานเพลงต่างๆนะคะส่วนนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างสื่อสินค้าจากบ้านก่อนคำขอบคุณแม่ปลางนะคะมูลแอดอยู่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นสร้างกาแฟก่อนคำซีกลอง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนคำสูตรร้อนเนาะแม่เนาะแล้วก็คุณพ่อทองสาวชินชาคำเมื่อสักครู่อยู่อำเภอหน้าแกจังหวัดนครพนมสร้างน้ำมันหนวดก่อนคำสูตรเย็น3ขวดนะคะราคา450บาทค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณยาย
0: ครับ
2: ผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฟังหลาฟังยูบริสุ
0: ทธิ์อืมจ้าม
2: องมนนะครับผมว่า
0: ค่ะได้ค่ะโอ้ยนี่ละแห่งมากนี่เมาเนี่ย
2: เดี๋ยวคนสวยค่ะให้ผม
0: ค่ะโอเคครับพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับผม
0: สวัสดีค่ะขอบคุณได้ทรายจากทางน้องคายด้วยนะคะบอกเมาไปเลยค่ะทุกเพลงเป็นทางออกที่ดีค่ะผู้ใดที่คิดว่าอุ้ยถ้าเป็นขอเนี่ยบ่ท่านแน่นอนทางออกของเรามีค่ะเป็นการเหมาสู่เพลงเลยไอฮักเจ้าเด้อนะคะตามคำขออีพอนำกันแล้วกันแนะนำมา0902927444ผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะ

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จ้าแม
1: ่กุ้งนั่งบ่
2: ค่ะกุ้งนั่งรับสายแม่ค่ะ
1: บ่จ้าแม่บุญเทียมเด้อ
2: จ้าจ้าแม
1: ่แม่สั่งกาแฟ
2: ค่ะ
1: คุณหมอบ่
2: จ้าตอนนี้ก็ถ้าไอ้แม่อยากได้เฉพาะกาแฟอย่างเดียวกับเป็นซี่กล้องพันแล้วก็ได้ของแถม
1: ถ้าเอาซี่กล้องพันคือเก่าเด้อแต่ถ้าเอาของแถมเอาน้ำมันนวดคือเก่าเหรอลูก
2: จ้าไอ้แม่นวดสุดใดดีคะ
1: สูตรร้อน
2: สูตรร้อนได้เลย
1: แม่สูตรร้อนนั่นแหละ
2: แม่สบายดีบ่บ่ได้ยินเสียงแม่โดน
1: กับพ่อเด็ดไปได้มากตอนลูกจับลูกจับ
2: เ
1: งา
2: อ๋อพออยู่นะแม่เนาะฝนตกบ่ค่ะบ้านเฮา
1: ตกเบิดมือลูก
2: เบิดมือคือกันนี่แม่เดี๋ยวแดดเดี๋ยว
1: กับบุญพ่ออยู่ดอกนั้นลูกแต่ทางมือกับพ่อพ่อแม่กับพ่อ
2: บางมือขึ้นบ่ดีก็หายบ่แม่
1: ล่ะบ่ล่ะมันอยู่ไกลกันเท่าไหร่บ
2: ่แม่นค่ะถ้าไกลก็คลื่นก็สิบ่ทันปานใดค่ะแม
1: ่แม่ก็อยู่ห้วยเมฆนี่เด้ล่ะ
2: จ้าแม่นอยู่ค่ะทั้งกาฬสินธุ์ตอนนี้คลื่นยังหาคลื่นบ่ได้ค่ะแม่แม่น่าจะฟังของกระนวล
1: จ้าจ้าฟังของกระนวล
2: ฟังของกระนวลเลยอาจจะบ่ค่อยชัดเจนปานใดมันไกลนะ
1: จ้าจ้าจ้าแม่ก็โทรสั่งตลอดที่เก่าวันละลูกเ
2: องจ้าจ้าแม่ถ้าอีแม่ไกลเบิดก็โทรสั่งได้ตลอดขายคือเก่าด้วยแม่เด้อขายก็
1: จ้าทำเก่าละกันนี่ปู่ก็บอกแม่เนี่ย
2: จ้าจ้าแม่ได้ค่ะ
1: แม่ว่าท่านปู่จักเทีย
2: อ๋อหย่อนบ่ได้ฟังเนาะแม่เนาะเขาเลยบ่ดูข่าว
1: จ้าบ่ได้ฟังเลยบ่ดูข่าวเลยบ่ยังมิดมาลังมือก็ได้ยินมึงบ่อยเว้าจ้อยจ้อยอยู่แม่ก็คือนอด
2: จ้าจ้าแม่ต้องว่าตอนนี้พี่บอยหาคลื่นข้างกาฬสินธุ์อยู่ได้แม่ถ้าแม่มีคลื่นแม่ได้ยินแม่ได้ยินเอ๊ะคืนนี้คือปล่อยตะเพลงบ่มีโฆษณาเลยน่ะนี่แม่ตั้งเบอร์ให้แน
1: ่จ้าจ้าโอ้แม่บ่เคยเปิดวิทยุตัวบ่เคยฟังกันนั้นน่ะ
2: อ๋อ
1: แต่หันหานมบ่อยบ่เห็นแม่ก็บ่ฟังเลย
2: จ้าค่ะแม่
1: แม่ก็ฟังโทรศัพท์บันอื่นไป
2: โอ้ยุคสมัยใหม่เด้อนี่พากันเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นแต่โทรศัพท์อย่าเบิดมือกันบ่มีนมบ่อยฟังแม่ก็
2: เจ้าเบิ่งเลยแม
1: ่ปิดไว้เลย
2: จ้าจ้าค่ะแม่เพื่ออีแม่ฟังคลื่นสมมุติว่ามีคลื่นอื่นหรอมีแต่เพลงลอยจังซี่ค่ะฝากฟังเบอร์ให้แน่สิได้ไปเจ้าเพิ่นอีแม่สิได้ฟังเนาะแม่เนาะ
1: จ
2: ้
1: า
2: ขอบคุณ
1: ฮ้วนโจขอบคุณหลายๆลูกเอ้ย
2: ขอบคุณอีแม่หลายๆสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งค่ะแม่
1: จ้า
2: จ้าแม่สวัสดีค่ะ
1: น้ำกาแฟนี่ลาแม่ก็อยู่ได้น้ำกาแฟ
2: อ๋อดีใจค่ะแม่ผู้ใดกินเราดีขึ้นจ้ะมู้ดีใจนะ
1: แม่ดีขึ้นโยลูกเอ้ยแม่ดีอยู่หมดเต็มมันหมดก็ดี
2: หุ้ยนั่นแหละหลายคนได้ย่องอยู่ด้วยแม่ได้ย่อง
1: ตัวแม่คือนอนนักจัดรายการเบิดทุกคนได้บอกนุ่มดิวนุ่มบ่อยแม
2: ่ได้ค่ะแม่ได้เลย
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
2: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
1: จ้าจ
2: ้
1: า
2: จ้า
1: สวัสดีจ้า
3: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆสำหรับแม่เทียมพูดต้นหน้าค่ะอีแม่อยู่อำเภอหอยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะณปัจจุบันนี้กาฬสินธุ์คลื่นเรายังไม่มีนะคะแต่ว่าอีแม่ก็สิได้ยินจากคลื่นของอำเภอกระนวลของอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นหนึ่งด้วยระยะทางอาจจะไกลกันนิดนึงเนาะแม่เนาะนะคะคลื่นก็เลยอาจจะไม่ชัดเจนตอนนี้เห็นพี่บอยลงประกาศอยู่นะคะว่าอยากจะหาคลื่นเช่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณพ่อคุณแม่แม่จ๋าพ่อจ๋าที่อยู่ส่วนทั้งกาฬสินธุ์หรือว่าใกล้เคียงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเอ๊ะมื้อนั้นฟังคลื่นของทั้งกาฬสินธุ์แล้วเอ๊ะคลื่นนี่คือจังเปิดตะเพลงนะคะบ่มีโฆษณานะคะไม่มีโฆษณาเลยนะคะหรือมีตะเพลงบ่มีนักจัดรายการเลยแล้วเพิ่นบอกคลื่นนะคะว่าถ้ามีข้อความว่าสนใจลงโฆษณาหรือมีข้อความว่าสนใจเช่าสถานีในรายการนะคะอีแม่จดเบอร์อีแม่ฟังเบอร์อีพอฟังเบอร์ให้ลูกเต่าเนเดอร์ค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่บอยต้องการเช่าคลื่นที่พื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่นะคะทางผุนผู้ใดมีคลื่นว่างๆนะคะบ่มีลูกค้าบ่มีคนไปร่วมอุปถัมภ์โทรหาทีมงานบ้านก่อนค่ำได้เลยค่ะ0902927444 ส่งเพลงนี้ค่ะผัวปัจจุบันจากพี่ไผ่สีทองส่งให้กับนะคะแม่บ้านเป็นพิเศษค่ะ

0: ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: พี่หลีที่ไอ้คันนักซ่านเอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7CC เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: เออบ่มีดอกบ่มีดอกเนี่ยว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจก็โทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำจ้าจ้า
4: ค่ะก่อนนะคะสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำติดต่อได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าโทรสั่งซื้อ090-292-7444นะคะจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางพร้อมนะคะคุณแม่สังเวียนเข็มสีอีแม่จ๋าของหอดไปน้อนี่เนาะนะคะกุ้งนางให้ทีมงานตามสินค้าแล้วนะคะส่งมาเรียบร้อยออเดอร์ของคุณแม่สังเวียนเข็มสีเหมือนขนส่งโทรหาคุณแม่ขนส่งโทรหาแม่แล้วนะคะอีแม่น่าจะได้รับแล้วเด้เนาะนะคะตอนสักประมาณ11:11 นวันนี้มื้อนี้เพิ่นโทรหาแม่นี่แม่จ๋าแม่รับโทรศัพท์ในเด้อค่ะเหมือนมีการรอสายคุณแม่อยู่นะคะ6วินาทีพุ่นน่ะรอสายตั้ง6วินาทีนะคะโทรศัพท์คุณแม่เอาไว้ใกล้ตัวหน่อยนะคะหรือว่าคุณแม่ได้รับแล้วโทรแจ้งลูกสาวในเด้อแม่เด้อขนส่งเขากำลังนำส่งคุณแม่เขาโทรหาคุณแม่แล้ว090-292-7444เวลาเบิดแล้วค่ะกุ้งนั่งลำลากกับเพลงนี้เพลงนี้ไม่เพราะเมื่อนี่คิวเพลงกุ้งนั่งเปิดได้ครบทุกเพลงเลยเพราะได้มีติดข้างตบมือให้ลูกสาวเนี่ยเปียงสุเทียมีตะข่างมีตะข่างเพลงวันนี้เคลียร์ครบทุกเพลงเพลงสุดท้ายจากคุณพ่อปัญญาขอมาค่ะเพลงนี้ไม่เพลาะแล้วก็ทรงต่อหน้าที่ต้องไปดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อส่วนกุ้งนั่งเองกับมืออื่นกลับมาพอกันใหม่สำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: รักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเพชรกับเธออยู่ใกล้สิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรเธอยินดีรับของยึดทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกุล2 1 3

ธรรมชาติหลากหลายมากมายหมายผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

地歌生根，海汉妈广东带广东，去淡，一在暗淡空口。

0: 98ออกภูพานฟังได้หมดหนุ่มสาวสุดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแก่เท่ามอบเพลงให้กันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ภูพานอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะมาพร้อมกับสายฝนพี่น้องเอ้ยพายุเข้ากับช่วงนี้ฝนเดือน10กับเนาะตกเมิดมือเมิดคืนพี่น้องเอ้ยฝนเดือน10กับเนาะเอาไปหันมานี่ก็ลำบากแล้วพี่น้องเอ้ยช่วงนี้อดเอาอดเอาครับอีกบ่ดนกระสิบไปดอกเนาะพายุลูกนี่ข้าพ่อกันไม่ตรงกับวันอังคารที่15เดือนกันยายน2569ขึ้น4ค่ำเดือน10พี่น้องอีกบ่ดนบ่นานกับบุญห่อเข่าสากแล้วนี่เนาะแม่นบ่เจ๊บุญ
1: ห่อเข่าสาก
0: สวัสดีจ้ะน้อง
1: ขอเพลงอาย
0: เพลงหยังน้อง
1: ฮักผัวเฒ่า
0: ฮะ
1: ฮักผัวเฒ่า
0: ฮักผัวเฒ่าเออดีได้ฮักผัวเฒ่าเขาเอาใจจริงเด้บ่คือเอาผัวไปรุ่นเด
1: ้แล้วประเจนุชขอเพลงเจ้าบ่าวหายเด้ออ้าย
0: ผู้ใดเกาะ
1: เจนุชเจนุชสาวนุ
0: ชสาวนุชคนสวยผู้เบาผู้เบาหายบ
1: ่เพิ่นเว้าว่าขอเพลงเพิ่นเจ้าบ่าวหายให้ในเด้อเพิ่นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าบ่าวหายของจินตลาดินี่เนาะเจ้าบ่าวหายไปทางไหนเนาะเจ้าบ่าวนี่เนาะ
1: จ้าแล้วก็ฝากให้เบาวังมุ่นน้ําเด้ออ้าย
0: ครับ
1: ฟังจำมอน้ำแล้วก็เจ้าน้อยช่วยชุด
0: ครับ
1: กับเกดอยน้ำเลือดไอ
0: ้
1: แล้วก็ชาลิงน้ำ
0: ครับ
1: เบาหน้าดงชาเล
0: ครับ
1: แล้วก็น้าหนองไผ่ฝากให้น้าหนองไผ่ก่อนไอ้บ่ได้ยินโดนแล้ว
0: โอ้ยเราเปิดอูแล้วยากน้ำอูตัวตอนนี่ยากน้ำอูแล้วเปิดอูใหม่
1: ทุกเจียงทุกชายอ้าย
0: ครับผมครับ
1: นึกบ่ได้ก็นานไม้รอๆเจียงหวานๆเด้ออ้าย
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับบัดดีครับเจ๊บุญสาวบุญสาวนุ่นพี่น้องส่วนทางนั้นสาวนุ่นสาวหน่อยสาวบุญสาวเกศรสาวบางอ่อนแล้วทางเนาะครับวานาดาย
2: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
2: ขอฟังเพลงนะครับผม
0: เพลงพี่สังครับ
2: สมัยฮักมีบ่สมัยฮัก
0: สมัยฮักมีหัวใจสมัยฮัก
2: ครับหัวใจสมัยฮักนะ
0: หัวใจสมัยฮัก
2: ปากให้สาวบุญคนสวยเมื่อกี้นี่ล่ะพี่เชษพี่เชษแต่เพิ่นเต็มเต็มแน
0: ่ครับ
2: แล้วก็ฝากให้สาวนุ่นคนสวยนะ
0: ยืนน้ำเดียวนะตอนนี้ก็ได้ยืนน้ำการ
2: ครับก็ฝากให้น้องอ่อนคนสวยๆนี่เด้อแล้วก็ให้สาวสิให้สาวน้องใหม่สายบุญคนสวยเพิ่นแน่ก็ให้สาวสาวยังก็สาวผู้พูดโชว์นั่น
0: โอ้เข็มมิกา
2: ใช่ๆฝากเข็มนิกาได้ลืมได้เฒ่าแล้วซ้อกันกับตาสักหลงลืมไปแล้ว
0: บอกว่าจะเฒ่าจะเฒ่าให้พ่อใหญ่เฒ่าผู้เดียวกันยังวะ
2: ครับก็ฝากให้สาวตาเดียวคนสวยเพิ่นแน
0: ่ครับ
2: แล้วก็ฝากให้สาวแลบหน้าคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ฝากให้สาวซาเล้งพุ่นล่ะสาวต้นยางสาวสําน้อยบ้านโลมพุ่นล่ะครับแล้วก็ฝากให้บ้านสําน้อยให้เด้อ
0: ครับ
2: ทุกเสียงทุกชายทุกหมายเลขกันล่ะ
0: ครับครับ
2: สายใดบ่ได้ให้กะให้พิเศษพิเศษบ่คือเก่านั่นล่ะคร
0: ับ
2: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับอ้าวตามมาด้วยครับแม่บุญแม่บุญเป็นอะไรอาการฝนตกจังสิเป็นอะไร
3: โอ้ยฝนตกแห้งเนาะแต่อันแต่กะสีเฮียนดังครับจะบ่ได้ยินเลยพ่อใหญ
0: ่
3: โอ้เอาฝากขอเพลงเลยนะพ่อใหญ่เด้อ
0: ครับครับ
3: หมู่เขายังเดาออกเลยเด้อ
0: หมู่เขายังเดาออกประสานยังคอยหูจักเมิดละที
3: โตกสาวแก้ปุ่นเวินสาวสำน้อยเฮานอนเว้นฟังเพลงเพลงบ่บ่ไปสาวสำน้อยเลยเด้อพ่อใหญ่ใหม่เลยพ่อใหญ่ทำเลยนั่งอัวน้ำเจ้าแหล่บันดาน้ำเข็มนิกาน้ำ
0: ครับ
3: แม่ดอกเมยน้ำแม่ดอกเมยค่ะโรงงานตัวงอ พ่อยายพ่อประกาศแม่ทีมพ่อยายเต
0: ๋
3: ลูกนั่งเอ็นอ้าวจุดเสียงจุดสายนะพ่อใหญ่เด้อบนปกแห้งก็ได้จ
0: บสิริเงี้ยเพลงครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
0: อ้าวแม่บุญสายบุญครับทั้งมาหน่อยโน่นสวรรค์พุ่นละ

0: กัดสั่นมาครับวันนี้กามาพร้อมผู้ใหญ่ใจดีกับหลายท่านหลายคนมือเศร้าขอบใจวิญญาณสูงเด้อบ่าวนั่งตะเลิงครับเอาสบู่กับผู้ใหญ่มือเศร้า500บาทไปส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนกินข้าวพี่น้องเอ้ยมกไข่ต่อเนาะมกต่อใส่ไปของผมบ่กินข้าวไปแต่เฮือนแล้วก็เลยบ่ได้กินก็ซิมึงดูซิมึงดูว่าซั่นแล้วก็เลยซิเบิ่ง 2-3 แซ่บตัวละเนาะแซ่บเสยตัวมกต่อเนาะอาหารปลาพี่น้องอาหารปลาหากินยากได้มันก็สิมีแต่เดือนนี้ล่ะพี่น้องเดือนมันสิหมดแล้วนี่เดือน10เดือน10ค่อยก็ห่างแล้วนี่ห่างต่อเนาะแล้วก็ขอบคุณไปทางผู้นําเด้อขอบคุณไปทางบาบีบาบีโอนเงินให้พ่อใหญ่เรียบร้อยแล้วเด้อขอบใจเป็นอย่างมากเด้อบาบีเด้อสบู่ก็ฮอดแล้วโอนเงินให้พ่อใหญ่เรียบร้อยแล้วขอบใจมากๆเด้อขอบใจเป็นอย่างสูงตัวครับมาฟังเพลงแรกแขกหมานซะก่อนจากการแนะนำของคุณนายกระต่าย
1: ขอฟังเพลงเนี่ยจ้า
0: ครับ
1: โทษฉันที่มันไม่ใช่ในเด้อจ้า
0: ไปเฮ็ดจังมาเนาะบัดนี้
1: เสียงทุกสายทุกไม้เล่นจ้า
0: ครับ
1: หวัดดีจ้า
0: หวัดดีครับโทษฉันที่มันไม่ใช่ว่าสันได้เอาเพลงแรกแขกหมานพี่น้องเนาะจากคุณนายกระต่ายกัดสันมาอ๋อเดี๋ยวสันก่อนเดี๋ยวฟังเพลงแรกกับมาท่านนี้ก่อนแม่เนาะเห็นมาก็ได้ฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์ฝากพี่ตอนน้องสักก่อนแม่เนาะน้ำมันนวดฟ้าตะลิโจนนี่พี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าตะลิโจนผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้เด้อครับเด้อไปหันไปนี่พี่น้องหรือว่าชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสวดแผลครับไฟใหม่หอนลวกขี้เก็บกัดไปงอดตอดจังสิกันยุ่งก็ได้พี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าตะลิโจนกระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกใหญ่ได้กระปุกซ้ำพี่ได้ราคาก็แค่220บาทนึงเด้อสนใจกระทักทายเมื่อใดก็เบอร์พ่อใหญ่0652630729สบายดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ถามผมหน่อยครับ
0: กำลังสิเปิดเมื่อกี้นี่ก็ได้กำลังสิเปิดนาม่าน
2: ครับผมของไปสดนะครับมีบ่นกับเพลงนี่นะครับ
0: เพลงอันเลอร์
2: ลมนาลอตอหมายมีบ่หรอครับ
0: มีชุด1ชุด2เอาชุดใดล่ะ
2: ชุดนึงครับ
0: เอาชุด1เนาะหนุ่มบ้านนั่งตึงรอสาวแม่ไม้แม่นบ่
2: ผมนี่ชุด2ม่วนๆแล้วชุด1ผมฟังผมบ
0: ่เดี๋ยวเปิด
2: ให้แม่หมายเต็มๆด้วยครับ
0: เพิ่นฟังบ่เนาะ
2: คือว่านั่งนิ่งครับคิดว่าฟังอยู่ครับ
0: คือว่าคิดว่าเนาะเอา
2: ครับ
0: ครับครับ
2: คือว่านี่ฟังแล้วก็สิยิ้มพร้อมครับนั่นยิ้มว่าแล้วสมมุติเนาะ
0: ครับครับ
2: ครับครับคุณดิคุณทางผมเลยครับ
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับขอบใจวิญญาณสูงเด้อเมื่อเช้านี่เด้อซิมกต่อนะเพิ่นแซ่บเสยพี่น้องเอ้ยเอาสบู่ไปส่งเพิ่นเนาะเมื่อเช้าว่าจังได๋เขมิกา
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับครับ
3: ขอฟังเพลงแน่เพลงหนึ่ง
0: เพลงใดครับ
3: ลำลาหนาฮาน
0: ห่วยสิลำลาแน่ได้บ่ทันเหมือนเวลาอยู่เออเอา
3: ขอฝากแน
0: ่ครับ
3: ฝากให้วังมนแล้วก็หนูกับแก่ดอยแล้วก็แม่บุญสาวบ้านบ่มีดอก
0: ครับ
3: เด้ใหญ่
0: นี่เด้นี่เด้มาแล้วสาวบ้านบ่มีดอกก็ได้แซงมาแล้วนี่
3: อันแล้วก็คุณนายกระต่าย
0: ครับ
3: ด้านเดียวแล้วก็สาวหาชั้น
0: ครับ
3: สาวสีชิดแล้วก็พ่อใหญ่ไม้ฟ้าหำ
0: กับแก่ยัง
3: ฝากให้ลุงกับแก่แน่นุ่มยังเพิ่นฝากเพลงไห้มายาน
0: น่ะอันวังมนวังมน
3: นุ่มวังมนแน่แล้วก็โลนาไม้ซ้ำนี่ล่ะค่ะ
0: ครับผมเอาสายต่อไปไตปอสาวบ้านยางไม่มีดอกเอาเดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับให้นับพอด3ถ้าบ่มาพังเพลงได้เนาะ

0: อนับหนึ่งละใดแม่น้องดอกเหมยมาแล้วเศร้าครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าพี่เจคุณหล่อจ้า
0: ครับผม
1: จ้าแม่น้องเหมยขอฟังเพลงเลยจ้าดีเจคุณหล่อเด้อ
0: บ่ต้องย้องก็ได้พังยีดอกเปิดให้ยีดอกเพลงฮะ
1: มันเป็นโมลามจ้า
0: โอ้บ
1: ่ซึ้งใจอ้ายซึ้งใจอ้ายจ้าของอรสาแสงเพชรล่องเด้อ
0: ซึ้งใจอ้ายซึ้งใจอ้ายบ้านใดเนาะนี่เนาะ
1: โอ้ยซึ้งใจคนอยู่ในใจนี่ล่ะจ้าจ้าแม่น้องเหมยขอมอบเลยจ้า
0: ครับ
1: ซึ้งใจเลยเนาะคนมันหลายใจเนาะมันยินอยู่ดีเจ
0: โอ้ยเขาเจ้าใจเดียวนั่นล่ะแต่ว่าหลายรักซื้อ
1: หลายรักซื้อเนาะ
0: ใจเดียวนั่นแหละ
1: จับบุคือแม่งเหมือนเนาะใจเดียวเน
0: า
1: ะ
0: จังว่าเด้อนี่กะ
1: จะมองให้ตาหามคนรอนี่เด้อจ้าจ้าเจ๊ใหญ่คนสวยนี่เด้อ
0: ครับ
1: จ้าผู้บ่าวสีไปหลายคนรอนี่จ้าผู้บ่าวผู้ผายนเนาะแล้วก็นุ่มหน้านอนหนาวนี่เด้อเพิ่นก็มีเราจะประมาณอยู่บ่เนาะ
0: มื้อวานโทรเขาอยู่ได้มื้อวานก็ได้โทรเขาอยู
1: ่จ้าพิเศษให้นุ่มหน้านอนหนาวนี่เด้อ
0: ครับ
1: จ้าพิเศษให้กับแกดอยก่อนเด้ออ
0: ืม
1: ว่าอ้วนเด้อจ้า
0: ครับ
1: น้อยพี่น้อยวังสามหมอนี่เด้อจ้าแล้วก็ป้าสมัยคนหล่อนี่เด้อ
0: ครับ
1: ป้ายขาวนี่นะจ๊ะคนหล่อคือกันเนาะป้ายขาวเนาะ
0: ลำนอนฟังอยู่ตอนนี้ก็ได
1: ้หน้าดงเด้อนี่กับผู้ว่าบ้านนังเติงเนาะ
0: ครับ
1: มากขนาดน้องใหม่ๆน่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใหม่ๆอันบ่ใหม่ๆบ่อันตรายได้ปลอดภัยได้ไฟเขียวตลอดได้ใหม่ๆบ่คือไม่ห่างได้บ่คือไม่ห่างได้
1: ไม่ห้างนี่จันผัวเขาเจ้ามาคืนนี้เนาะ
0: นี่หมดเลยทั้งผัวทั้งจิกทั้งกันล่ะ
1: จ้าน้องออนคนสวยนี่เด้อ
0: ครับ
1: จ้าสาวเหล่บ้านนาเด้อคนสวยคือกันแล้วก็หาสั้นนกแก้วคนสวยนี่เด้อจ้าสาวซีซีสวยคือกันแล้วก็นกนางแอ่นจ้าสวยเหมือนกันเนาะเจ๊เนาะสาวน้อยซอยสุดเด้อสาวผู้พันมันที่บอได้ฟังเพลงน้องดีเจสาวแหล่เด้อโอ้สาวซาเล้งจ้าแม่บุญเลยกะอมิตตาคนสวยนี่เด้อรถจนาพร้อม
0: ครับ
1: รถกะเขมิกาก็สวยที่กันเนาะเขมิกาเนาะจ้าผู้บ่าววังมนนี่เด้อคนหล่อเด้อผู้บ่าววังมนเด้อจ้าแม่งเหมือนมอบให้เด้อได้ยินอยู่บ่ดีเจ
0: ครับครับได้ยินอยู
1: ่จ้าหน้าไม้ฟันกันเนอะมอบพิเศษคือกันจ้า
0: เออ
1: นะคนหล่อเน
0: าะย้องคือเทเนาะโอ
1: ้จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับย้องเปลี่ยนจะได้แม่น้องดอกเหมยพี่น้องเอากลับมาจากสองงานเพลงครับเนาะจากคุณนายกระต่ายโทษฉันที่มันไม่ใช่แล้วก็ตามบ่ได้กระบ่าวนั่งเตลเลิงเด้อแซงคิ้วให้เพราะว่ามื้อเช้าเพิ่นอุดหนุนเพิ่นซื้อสบู่กับพ่อใหญ่คิ้วตะละละลำนี่ล่ะ500บาทขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อเลือกมาจัดให้2งานเพลงพี่น้องเอ๋ย
2: เพลงนี้แหละโดนใช่มั้ย

0: ครับผ่านไปงานเพลงกับเนาะจากคุณน่ากระต่ายและกับเบานั่งตะเลเลิงเอากลับมาทางเบาสีสาเกินสบายดีครับ
1: ครับผมสบายดีครับไปจากครับผม
0: ผ
1: มฟังเพลงนั่งไปครับผม
0: เพลงปิสัง
1: วันนี้นะครับชาวไม่ไม้ทางบ้านน้องค้ายกบ้านนางตึงไปทางบ้านคงงามครับผม
0: ถามว่า
1: จะถามว่ารับคือพายอายเวลาอยู่บ่เนาะ
0: อันไหนก่อนว่าไม่ด้วย
1: ว่าจะถามชาวไม้ห้างไม่ไม้ทางบ้านนางตึงบ้านน้องค้าบ้านนั้นรับคือพายอายเวลาอยู่บ่เนาะ
0: ครับครับ
1: เพลงว่าคือพายอายเนี่ยครับผม
0: เทพาบ่
1: ครับผมเพลงฟังสายครับผมน้อยสายน้ำเสียเป็นคนร้องครับ
0: เทผ้าให้อายแม่นบ่เทผ้าเข่าเนี่ยบ
1: ่ถือผ้าให้อายเนี่ยครับ
0: เอาเทผ้าให้อายแน่
1: ครับผมฝากเลยครับผมฝากให้สาวเล่คนสวยคนงามนำด้วยครับเด้อเห็นหนูแก้วพร้อมคุณนายกระต่ายเจ๊เกศน้องครับแฟนข่าวกับน้องอ่อนน้องครับผม
0: ม
1: ีน้องดอกมวยน้ำเยอะใหญ่กับปลาหำน้องครับผม
0: บ
1: ้าบีคมและกับบ้าคุณพยนต์พร้อมครับฝากทุกเสียงทุกสายครับผม
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ว
0: ัน
1: ที่ได้ใช้อยู่บนน้อยเลยอาทิพ
0: ันจังหวะไม่ได้เราซื้อนุ่นซื้อหนุนนี่แหละซื้อนั่นเบ้านั่นเบ้าหนุนนี่แหละมีสองสามซื้อว่าสั้น
1: เออบอกแค่ชัดเจนนะผมเด็กๆผมอยากซื้อ
0: นี่แหละประมาณนี่แหละนุ่นหรือหนุนนี่แหละซื้อเล่าน่ะมีหลายซื้อ
1: บ้าบ่มีนะซื้อแบบ
0: ชาวบ้านผมบอกแล้วบอกมู่แล้วเมื่อนั้นเมื่อวานนี่บอกมู่แล้วไปงานนั่นเขาดำอยู่วัดว่าสั้นบอกสิบอกให้ดอกว่าสั้นแต่ว่าแก้ก็รู้แล้วละจุดประทันในมาจียังอยากอยู่
1: ครับผมครับผมแล้วมันมีพระครูอยู่วัดมรณภาพครับผม
0: นั่นละเว้อเราอยากตัวนั้นแหละ
1: เขาไม่ได้ฟังรายการกลับตอนนี
0: ้บอกมีคนบอกอยู่นั่นมีคนไปบอกอยู่
1: ครับผมครับผมแต่คณะคนหัวใจมันจะให้คนมาเอา
0: ครับ
1: ผมนะครับเดี๋ยวผมเก็บเง
0: ินไว้ให้อ
1: ย
0: ู่
1: คร
0: ับ ครับคร
1: ับครับผมมาทุกทีทุกแสนเซนซีวาครับผมครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับยาสีฟันเด้อผู้มาสั่งยาสีฟันมาเอากับพ่อใหญ่เด้อไปให้เบาวิไลนำเด้อลืมซื้อผมก็ได้ว่าทั้งใดน้องสาวว่ายังไง
2: ขอเพลงมือว่านี่ได้เด้อ
0: เพลงมือว่านี่อ้ายเพิ่นลืมเพลงอย่างน้อบัดนี้เน
2: าะสาว FM ได
0: ้โอ้สาว FM
2: ได้ของพวงละไอ
0: ้ได้เลยได้เลย
2: มอบให้ไอ้มอบเน
0: ่ครับ
2: มอบคุณนายกระต่ายเลยเด้อสาวใบเตยแล้วก็ให้อันพี่เกเรที่แสดงน้ำเนี้ยจ้า
0: ใบเตยก็มาหลังไม้แล้วแล้วประกาศเอาหน้าไม้ใบเตย
2: ได้ไอ้เด้อให้ไอ้งูอ้วนน้ำเนี้ยแล้วก็ให้เซียวพิซซ่าน้ำเนี้ยไอ้เด้อ
0: ครับ
2: จ้าแล้วก็เฮาคุณยายเสน้ำจ้าป้าทั้งที่กะซี้ซี้คนยังไหมคนละเด้อไอ
0: ้ครับ
2: แล้วก็ให้อันคุณอันเมน

0: ลงลงเบยน้ำเนเดอร์
1: ครับ
0: ไอ้นอนหน้าน้ำเนแล้วก็ปลาหามจ้ะยังไงทุกเสียงทุกสายละไอ้ที่บอเอ้ยน้ำมันหลายจะไปฟังเพลงไอ้เนาะ
1: แมนตัว
0: เสียงทุกสายในเอฟซีของไอ้ให้มืดโต๊ะไอ้เงี้ยลนจ้า
1: ครับครับ
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับจากน้องสาวห้าชั้นเอาครับมาทั้งสบู่พ่อใหญ่สะเกินครับฝากพี่ต้นน้องก่อนเนาะสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่จิ๋วต่ำพี่น้องใส่แล้วสวยใส่เลยสิวฟ้ากินกายหอมพี่น้องเอ้ยเนื้อสบู่ก็แน่นเด้เนื้อสบู่ก็แน่นแน่นหน้าตาแก้มเขาเนี่ยนุ่มเด้พี่น้องใส่สบู่พ่อใหญ่นี่แก้มนุ่มได้อีหลีได้แก้มนุ่มตัวนุ่มคือสำลีนี่ครับแต่ใส่ประจำเด้บ่แม่นว่าสิฟอกทีเดียวฟอกสองสามเถื่อเด้พี่น้องเด้อแก้มนุ่มขนาดแล้วเฉพาะผู้ที่มีแฟนเนาะใส่แล้วคอยบายบายแก้มคนที่รักเด้อหนุ่มมิลีได้ครับเอาเนื้อสบู่แน่นพี่น้องเนื้อสบู่แน่นบ่เปื่อยไปได้บ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายหมดคือหมดเลยแล้วก็ยังมีสบู่ขิงครับสบู่ขิงแฮนด์เมดของพ่อใหญ่คิ้วต่ำแจ้พดปืนขั้นเด้อพี่น้องเด้อเป็นตุ่มคันไข้ต่ำกระโตก็นี่แหละครับสะหัวก็ได้หรือส่วนเท่าแตกจังสิก็ใส่ได้คือกันได้ครับเด้อราคาก็35บาทก่อน1เด้อก่อนละ35บาท3ก้อน100โลละ400บาทเด้อพี่น้องเด้อครับ
0: จ้าสวัสดีจ้าขอฟังเพลงนะจ้าวันนี้เอาตั้งหลังภาพได้จ้าเด้อ
1: ครับ
0: จ้ามอบได้จ้ามอบน้องสาวหาสั้นคนสวยๆเสียงหวานๆเมื่อกี้นั่นนะจ้าสี่สิบน้ำแม่บุญปลาหำแล้วก็ไอ้วิไลรูปละโลนะจ้าไอ้วังมนน้ำไอ้กับเกดดอยแล้วก็แม่ดอกเหมยคนสวยนั่นแหละจ้าดื่มมาได้ก็ไปหาเจ้บุญเจ้นุ่นเจ้น้อยเจ้บางโอนแล้วก็เจ้กีสอนน้ำบันน้องข้านั่นแหละจ้าแล้วก็คุณนายกระต่ายคนสวยๆนั่นแหละจ้าไปหาพี่สาวใบเตยน้ำไอ้งออ้วนแล้วก็เจ้ใบสีน้ำจ้าตาเล้งนาดุงแล้วก็จะแตะน้ำจ้าบ้านังตึงแล้วก็สาวหัวสะพานน้ำดื่มมาได้ก็ไปหาสาวพิซซ่าเพื่อนจ้
1: า
0: แล้วก็ไปหาเอ้ยไปแดงกับพี่โอนนะจ๊ะจ้าทุกเสียงทุกสายนะจ๊ะสวัสดีจ้า
1: ครับผมสวัสดีครับเอาครับวันนั้นไดน้องเบาสีวิไล
2: โอ้แม่ดีครับสบู่พญายสักนั่นหน้าขาวทั้งขาวทั้งนุ่มครับ
1: หนุ่มอีหลีไดแต่ว่าฟอกจัก 2-3 เถื่อหนุ่มอีหลี
2: ครับ ผม
1: บาให้ผมนี่แหละครับอันนี้ก็ซอยเหลือตัวเองเด้ออันนี้ก็
2: เด็กได้อุ้มมาบาให้ผมข่าวน
1: ี
2: ่คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับ
2: ผม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพ่อใหญ่สบายดี
1: โอ้เห็นข่าวอยู่ทางบ้านบ้านเจ้าเนาะรถรถไปยังรถ
3: แมนแมนรถลุงผู้พ่อใหญ่มันทางมันบ่ดีอ่ะนะ
1: บ่เขาเฮ็ดทางใหม่แมนบ่เฮ็ดทางใหม่
3: มันสำลุด
1: โอ้โอ้ยเป็นอะไรล่ะคนโซเฟอร์ขนาดเป็นอะไร
3: เพิ่นกับบริเป็นยังดอกเพราะว่าอันเพิ่นกับบอกอยู่ได้อันในป้ายกับว่าห้าม
1: แมนอย
3: ู่ห้ามรถบรรทุกผ่านน่ะเขายังผ่าน
1: เอ๊ะแต่ในคนดื้อจังละโอ้บ่มากอ่ะสมน้ำหน้าเด้เนาะขนาดเขาติดป้ายพอแห้งแล้วโอ้ยเน
3: า
1: ะ
3: ป้ายว่าอยู่ได้ถนนปิดเขาก็ยังไปสื่อ
1: แมนแมนถนนปิดเขาก็บอกเช่นป้ายอยู่
3: แมนแมนถนนปิดก็ยังไปบ่ถอยอยู่ครับแมนฝนบ่ตกก็บ่เป็นหยังดอกมันฝนตกเนาะมันหมื่นเนาะ
1: ครับฝนบ่ตกก็บ่ทันเป็นตะเที่ยวดอกรถหนักๆมั่งนั้น
3: แมนแมนมันสุดนะเพราะงั้นมันสุดลงนะ
1: มันเป็นลงน้ำมั่งนั้นเนาะ
3: มันฝนตกเป็นลงน้ำเอามื้อนี้ร้านขอฟังผัวเพ้อเจอกันเด้อ
1: เจอใส่น้องบัดนี้น้องผัวเพ้อเจอทางไหนน้องบัดนี้น้อง
3: เจอได้ทุกหม่องได
1: ้เจอได้ทุกหม่องบัดที่นี
3: ่เจอกันบาดนี้ขอให้เอื้อยมาพริกซุกน้ำในเด้อ
1: โอ้พริกซุกคือไปไกลแถวบัดที่นี
3: ่โอ้ย่อพริกซุกไปได้ทั่วหมดได้มันยาวได้บ่ใหญ่อันนี้เมียเพ้อเจอกันเด้ออันนี้เด้ออ
1: ันนี้เมียเพ้อเจอกันผู้ใดมีเมียเนาะบัดนี้เนาะ
3: โอ้ใครมีเมียก็คนนั้นแล้ว
1: ผัวเพ้อเจอกันเมียเพ้อเจอกัน
3: นี่ล่ะเอาเพ้อนี่ล่ะ
1: ครับ
3: เอาฝากขอฝากในเด้อพ่อใหญ่เด้อ
1: ครับ
3: อีแม่บุญในเด้ออีแม่บุญพอคำนำในพี่ก้องพี่ก้องพี่ทองนำพอเอื้อยใหญ่เต็มปุ้นวนป้าสมัยแล้วก็น้องใหม่ใส่บุญนำในเด้อป้าหำต้านเดียว45ซันน้องป้าน้องอ้อนไก่ค้านำใน
1: ครับ
3: บ่าว

0: จ้าน้ำพอมซาลิงพลงามเจ้าท่องแค่น้ำในเด้อไอ้น้องว่างซ้ำหมอไอ้วีคมน้ำเนเขาเนี้ยแล้วก็น้องนั่งแอนผู้พายนน้ำเนทุกเส้นทุกสายพ่อใหญ่นะไม่
1: คร
0: ละ
1: ั
0: ล
1: บ
0: อใจดีพร้อมเด้อ
1: ครับผมครับ
0: สบายดี
1: สบายดีครับโอ้เพิ่นติดภาษาสบายดีเนาะกับตัวแทนเจ้านายของผมก็มีอยู่ทั้งบ้านสังข้อกับพุ่นเด้อ30-40เด้อมาบ้านจัดสรรกับแม่แน่นเด้อตัวแทนจำหน่ายพอประกาศแม่เข็มบ้านนนสำราญเจ๊ใหญ่สาวแก้มเปิ้นเบิ้นสวนหยางบ้านลุมเด้อแล้วก็เจ๊แอลครับบ้านทำซีแจวแม่นาคบ้านผู้พันทองพี่น้องแล้วก็เจ๊บุญบ้านน้องข่าเด้อตัวแทนจำหน่ายทั้งบ้านน้องสองหางกะเจ๊ตุ้ยเจ๊ตุ้ยมาทั้งบ้านลาดสมบูรณ์เจ๊แป๋วครับนี่คือตัวแทนจำหน่ายของผมเลยพี่น้องเด้อใกล้เมื่อไรใส่บริการมองนั่นแล้วก็มราคากันซ้ำกันพี่น้องซ้ำเดียวนั่นแหละครับเนาะฮักผัวเฒ่าว่าจะได้บ่เนี่ยผู้ใดล่ะถูกใจแล้วมักผู้เฒ่าถูกแล้วถูกต้องแล้วครับมักผู้เฒ่านี่ผู้ใดได้แฟนนมได้กินตั้งแต่มาเด้อพ่อใหญ่สิบอกให้ผู้ใดได้แฟนรุ่นป้านี่ได้กินฟิตซ่ากับไก่เคอีฟซีผู้ใดเนาะเอาครับมา

0: ายอย่างเด้อผู้ใดสิพวกผู้เฒ่าพี่น้องเอ้ยได้แฟนหนุ่มๆสิได้กินหนึ่งแต่มาๆจะแล้วพ่อใหญ่ผู้ใดได้แฟนรุ่นป้าป๋าไข่ KFC ปุ่นเด้อบอกให้เจ้าของสาวนุ่นคนสวยสาวนุ่นกับบันนงค่ากัดสันมากับเนาะม่วนๆนับกันในช่วงนี้ไปทุกหม่องทุกบ่อนด้วยครับเด้อทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเนาะผู้ที่กำลังเดินลมทางกับผู้ใหญ่อยู่ตอนนี้แหละตื่นแล้วบ่เจ้ตื่นแล้วบ่เอาตื่นละติ
1: มาเลยจ้ามาเลยจ้าขอเพลงได้เปล่า
0: ครับครับ
1: คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด
0: แมนตัวคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดแมนอีหลีแล้วว่าอีกกระติกอีกถึกอีกว่าอีกกระถึกแอกแนวนี้
1: ถึกสอกพร้อมแล้วเป็นจังมวยเนาะเอาฝากกับฝากทั้งพุ่นล้าไทยอันอันซาเล้งกับบ้านนาดงในเด้อตื่นแล้วบ่
0: จักหน่อยก็ตื่นดอกได้ยินเสียงสาวแจ่มเปิ้นเวิร์นเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็มา
1: ก็ตื่นว่ะนอนก็ได้ยินรถแล้วฮู้ในวันนี้ครับจ้าสุเบอร์ไอ้กิสอนน้ำพร้อมไอ้แตะน้ำในเด้อกับอายพร้อมพี่อายนั้นพร้อมพี่อายเบา
0: พี่อายเบา
1: แต่ว่าเราฟังอยู่ทั้งเธอก็ได้จ้าเอาไอ้งวนน้ำในเด้อ
0: ครับ
1: ไอ้บาวีไล่น้ำในผ่านวิคมในเด้อบาวีคมนี่บ่มีมองบังองค์แต่งบ่คือบ่เข้าจักเธอกับบาวฝายนนี่เน
0: าะมาอยู่ได้เมื่อวานนี่บาวีคมโอ้บาวีคมโอ้มันคืนฟังบ่ได้ว่าซั่นได้เป็นบางครั้งบางคราวครับกระทู้มาสั่ง
1: บ่เป็นเราขึ้นต้นมาทางพี่นายบ้านทำหน่อยนั่นเด้อพ่อประกาศแม่เข็มพ่อประกาศกับมาแล้ว
0: บ่ท่านเห็นมื้อนี
1: ้บ่ท่านเห็นจ้ะ
0: สงสัยนอนอยู่หั่นแหละคือนอนอยู่ห้องไม้นั่นแหละ
1: นอนห้องไม้หั่นล่ะเนาะ
0: ฝนหย่อนชะตาได้แม่เนาะ
1: แม่ใกล้กอกอยู่เลยล่ะบ่าว
0: บ
1: ่บ่องแม่เข็มฉีดชึบไปก็ได้ใกล้ๆนึงศอกเดียวนึงเปิ้นมีแต่ว่านะฮะสาวอันไปเปิ้งเชิงเปิ้งเชิงเปิ้งเชิงก็งามเด้อย่างก็งามเด้อบ่ได้ย่างกันเก็บหัวเข่าเด้อเนาะบ่าวเนาะ
0: แม่นตัวเปิ้นมียาดีเด้มีน้ํามันนวดเด
1: ้พอประกาศเอ้ยย่างก็งามพร้อมบ่ได้ดักก็บ่ได้แง่นเด้อไปหาเว้าบ่เปิ้งเชิงมันนี่เอาให้อาสั่น40น้ําในเด้อ
0: ครับ
1: สมัยน้ําจังหมู่ก็ให้น้องอ่อนตันเดียวตะโคกกลางน้ําพร้อมแต่สาวนั่งแอนมาละบ่ทางคีมสาวขี้ดื้อในมาละ
0: บ่ท่านมามื้อนี้ยังบ่ท่านมาอยู่
1: สาวมาได้แซ่แซ่ทื่นดากเด
0: ้สงสัยคราบฝนคราบฝนสงสัยคราบฝน
1: บ่ฝนตกคักเนาะ
0: โอ้ตกคักฝนก็ได้พายุเข้า
1: พายุเข้าบ่มื้อใดสิหมดนี
0: ่ฝนเดือน10กับบ่เกินมื้อ2มื้อดอกมื้อ2มื้อก็หมดดอกสิคอยทยอยลงลงพุ่นละทั้งใต้พุ่นละบัดนี
1: ้บ่วังมนมาละบ่
0: วังมนมาแล้ว
1: คือมาแต่หัวปีแต่ว่าเอาปุ๋ยขึ้นรถอยู่เลยบ่ได้ฟังคุณอยู่พุ่น
0: นี่ได้คิวต่อไปเพิ่นหัวใจสแม่ฮักนี่ได้ว่าซั่น
1: สแ
0: ม่ฮักเพิ่นได้เราก็ได
1: ้กับแก่ก็เข้ามาแล้วบ่
0: กับแก่บ่มามื้อนี
1: ้ฝนตกได้ออกบ่ได้เน
0: า
1: ะเปียกทางพี่ก็ให้แม่บุญน้ำในเด้อชาวสวนผักพร้อมปลาหำมาละบ่มาเด้อน้องใหม่มาละบ
0: ่น้องใหม่เพิ่งไต่เพิ่งต่อไปนี่ล่ะจากเพิ่งนี
1: ่ให้น้องใหม่น้ำแล้วก็ให้น้องใหม่ผู้หญิงด้วยเอาให้ทุกเสียงทุกสายเนาะบ่าวเนาะ
0: ครับ

0: ไม่บ่รอนั่นละ
1: เออเศร้ารอแล้วอืม
0: ต้องรอแล้ว
1: เออเศร้ารอแล้วอืมเจ็ดสิบ
0: เจ
1: แป
0: ้า
1: ด
0: ให
1: ส
0: ้
1: ิบ
0: ตา
1: แหละ
0: ครับเขาหน่อยในเด้อลืมแล้วบานนี้นั่นแหละ
1: อื
0: แค่
1: ม
0: คิดลืมเป็นแต่ว่าท่านได้เท่าเด้อสาวเลือนหน่อยสาวสาวหัวสะพานนะแม่
1: โอ้ครับครับ
0: เป็นหน่อยใจทั้งผู้กระหายแม่ท้องในเด้ออ ท้อ
1: ื
0: งแท
1: ม
0: ้ท้องแท้เพิ่นจิตใจน้อยจ้าสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับอืมเอาลืมอย่างน้อกุหลาบวานะได้
0: จ้าลืมสามหนุ่มสามมุมนั่นนะจ้า
1: อ๋ออืมอืม
0: ปลาเกณฑ์น้ำปลาน้องใหม่แล้วก็ปลาใหญ่เขียวน้
1: อ่า
0: ำปลาน้องใหม่เต็มเต๊มาจนล้นเลยจ้า
1: อ่า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเจ้าบ่าวไปทางไหนเนาะเบิ่งให้ในเด้อเบิ่งให้ในเด้อสาวนุ่นสาวนุ่นเราตามหาผู้บ่าวแล้วเออฮอดมือมันมือแตงก็บ่เห็นฮอดหน้าแล้วว่าจักไปทางไหนบ่ซั่นอืม

ไปกับเจ้าบ่าวหายเจ้าบ่าวสาวนนไว้บ้านหนองคากับเนาะเอากลับมาในก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องจังฟังเพลงไตปอดต่อไปสมุนไพร108ซะก่อนนะพี่น้องกับลูกประดงเด้อพี่น้องเด้อประดงเลือดประดงลงเส้นประดงเอ็นประดงไฟกับปวดแสบปวดฮ้อนแต่ได้เรียกว่าประดงเข่าคอจังสิพี่น้องเด้ออย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานเด้อพี่น้องอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานโดนด้านเด้อนั่งติดหมอนนอนติดเสื้อติดสัตว์มันยากพี่น้องยากไปเมื่อผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลยากไปเมื่อฮอดกระเป๋าสตุ้งสตางค์เพิ่นละเสียงไปใส่กระบ่ทนบ่ยั่งได้เอาไปกินลองเบิ่งครับบางเทื่อมันถูกพี่น้องเด้อบางเทื่อถูกขวดนึงนี่ก็บ่ดอกขวดนึงก็แค่350บาทจังได๋พี่น้องเอ้ยสนใจก็ติดต่อมาได้กับพ่อใหญ่นี่เด้อหมายเลขเก่าเลขเดิมนี่0652630729นี่แหละครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดเงินเอิ้นได้ใช้ง่ายครับมาทีมท่ารายการครับได้อยู่ดอก2งานครับเปิดตำนานบักจอบปล่อยได้บ่ได้น้องทรายบ่ได้น้องใหม่สายบุญแล้วก็หัวใจแสม

0: หากอย่างงานเพลงหนึ่งครับเนาะเปิดตำนานแล้วหนองไส้สายบุญใกล้จะออกพรรษาลาพระเจ้าวัดนั้นได้เบาวังสามหมอ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอฟังเพลงน้ำเนี่ยครับผม
0: ครับถ้าเวลาพ่อเด้อยังสงสัยอยู่เอออ้าว
1: เพิ่งกับสารคามของสัตยานครับผม
0: โอ้เขาไปอยู่สารคามบ
1: ่ครับผม
0: เออเขาไปอยู่ใสอยู่แถวนครพนมเหมือนอยู่ใสอยู่กรุงเทพกรุงไทย
1: จริง
0: อ
1: ่
0: า
1: ไอ้ของผมเนี่ย
0: ผ
1: มให้ไอ้ทอมนำเด้อ
0: ครับ
1: สักแก่ดอยพร้อมไอ้ยังมนไอ้ตะบูพร้อมไอ้จำปาทำเด้อ
0: ครับ
1: ทั้งนั้นที่น้ำครับผมไอ้ดีผมน้ำเอ้ยไงเตรียมเพื่อนพร้อมไอ้ข้างกกต่างน้ำนกแก้วพร้อม
0: ผ
1: มนำแทนให้ดอกเมยแล้วก็คู่กลางน้ำทีมงานฟูงอกับมิตาพร้อมเพราะว่าช่างของหลาดน้ำพี่บุญพร้อมไข่ร้อนๆนะไม่ก็ฟังน้ำกันครับผม
0: ครับครับผม
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับผู้แสบผู้สาวนี้ลงเทียบกรุงไทยติดตามน้องกับมากีดยางซอยแล้วบันเห็นเบาสำหน่อยวังสำหมอก็ได้ครับมาเปิดตำนานสิฮะมัตตพูนละวะสั่นเปิดตำนานตั้งแต่น้ำอุ่นเปิดละวะสั่นประยุทธ์จึกจุพุ่นละแถวแถวอำเภอเขาวงพุ่นละหนองไส้ไฟเปิดที่นี่เอ้าก็จะออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วได้เปิดตำ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 90ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่01-872-6512 841-2162เพื่อมา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปิดทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกท่านท่านซื้อธบัตรเครดิตอีออนวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครในวงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากเปรี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

นิจจังสังขารนั้นมันไม่ยั่งสุดจะเลี้ยงหลีกหลบไปไม่คบหาเกิดมาแล้วก็ต้องตายวายชีวาทิ้งกายาเผาหมอนไหมในมวลดินเอาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการครับลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำกับทั้ง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ผ่านไป1ชั่วโมงเอาเหลืออีกประมาณ55นาทีทักทายด้วยงานเพลงสุโขทัยระทมครับจากกะได้นำของน้องสาวคนสวยน้องใบเตยหอมเอามอบไปในอ้ายเด้อว่าสั่นมอบไปในพ่อใหญ่ทั้งอ้ายทั้งพ่อใหญ่นั่นแหละเนาะทุกมองทุกบอนเด้อผู้ที่ฟังอยู่ตอนนี้ผู้ที่กำลังรับฟังอยู่ FM 98กับพ่อใหญ่เนาะทุกมองทุกบอนนั่นแหละพิเศษกับทุกคนว่าสั่นเอาครับมาทั้งห้างทองเพชรไงถือสะเกินผลจำหน่ายทองคำรูปประพันธ์พี่น้องทองใสแล้วบ่สีดใดทองใสแล้วบ่เขียวพี่น้องเอ้ยทองใสแล้วไม่ตลอดการบ่หลอกบ่ดำบ่จะเป็นสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยหาง่ายๆอยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไซสินพี่น้องซื้อทองวันอาทิตย์คิดในราคาต่ำเด้ฝากทองวันอาทิตย์คิดในราคาสูงพี่น้องเอ้ยดอกเบี้ยก็ต่ำเด้หมายเลขโทรศัพท์ที่ต่อสอบถามลงหน้าก่อนก็ได้ก่อนไปก่อนมาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0427143844เด้อพี่น้องเด้อนี่คือเบอร์ของห้างทองเพชรงามของเจ้เธอเอาครับมาต่อได้จากงานเพลงหนึ่งเขายังเดาออกนั่นเด้ว่าสันแม่บุญสายบุญครับแม่บุญสายบุญขัดสันมามอบแล้วทุกหม่องทุกบอแล้วก็ตามมาด้วยลำล่าอาหารได้บ่ได้แม่นบ่เข็มวิกาบ่ทันหมดเวลาก็สิลำล่าซะก่อนละว่าสิลาไปนอนซะก่อนบ่ซั่นโอ้ยฝนตกลิ้นจังสิพี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกลิ้นจังสิอิจฉาผู้เจ้ามีคู่มีคีมเด้เนาะเป็นตานอนแต่ได้ฝนตกลิ้นนี่พี่น้องเอ้ยแม่นบ่แม่บุญเนาะหมู่เขายังเดาออกได้แม่นบ่ฝนตกลิ้นจังสิเป็นตานอนแท้ใดบรรยากาศเป็นตาเสียตัวแท้ใด

เก็บสัตว์เก็บเสือเมื่อบ้านตัวบัดนี้สันออกจบเจือเด้อสัตว์ก็ได้หามีไม่งอดไม่เงาน้ำมือนั่นละลำลานอาหารเมื่อตัวบัดนี้เข็มวิกาเอ้ย เอาครับมาทางน้ำมานวดฟ้าทะเลโจรสะเกินฝากพี่ต้นน้องอีกก่อนกลับเนาะผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ได้พี่น้องเด้อไปหันไปนี่หรือผู้ที่มีอาการขับชาติตำแขนตำขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยไฟใหม่หนูฮ่อนลวกจังสีเด้อขี้เก็บกัดไม่งอดตอดตอดตอดแตนตอดกันยุ่งก็ได้พี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรกันยุ่งก็ได้กระปุกใหญ่กระปุกซำพี่ราคากระปุกแพงแค่220บาทเด้อพี่น้องเด้อราคาก็ได้220บาทส่งฮอดบ้านบริการฮอดเงื่อนเอิ่นได้ใช้ง่ายพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากระปุกเดียวไปบ่ได้เด้อคือ40สั่งไปบ่ได้ถามหมู่ซะเกินเอาโทรติดต่อสอบถามมาได้กับพ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729เด้อพี่น้องเด้อผลิตภัณฑ์ต่างๆพี่น้องที่อยากได้เนาะไปใส่ไปซอยไปอยู่ไปกินติดต่อมาได้เลยครับมาฮอดไผละฮอดแม่น้องดอกเหมยสาวบ้านไม่มีดอกกลับมาละได้บัดนี้ซึ้งใจบ่าวหน้าดงซึ้งใจเบานุ่มหน้านอนหนาวซึ่งใจเบาว่างมนว่าซั่นซึ่งใจทุกคนนั่นแหละว่าซั่นตัวกักตัวแน่แท้ว่าซั่นเด้อซึ่งใจ

ขึ้นได้นอนให้เงี้ยแล้วไปได้เพิ่งโอ้ยสุดอ้วนกะแม่นอายสุดหน้าห่วงกะแม่นอายบ่หมายสอนเพิ่นผู้ใดได้น้องและคิดเห็นทั้งอายบอกไว้สิให้แม่เด้ามาของของบ้าน

อาจังแม่นซึ้งใจหลายผู้อ้ายหักอ้ายบ่ดื้อตินอ้ายบ่ล่วงเกินเด้น้องและผู้ที่พามใดเอิ้นควรอ้าย

ครับเป็นอะไรเนาะไว้อินเตเนาะอัศจรรย์ใจแช่หางยาวๆคือบ่ได้ห้องเทเนาะนี่เนาะบัดกระต่ายบัดกระแตตายหางไปแป๋บัดกระแตหางกล่อมๆคือมาได้แม่นางห้องนางเอ๋ยเอาผ่านไปครับพี่น้องยังอยู่กับรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำทั้ง FM 98ครับจุด0เมกะเฮิรตซ์ครับเนาะทำหน้าที่เมืองนี้พ่อใหญ่จิ๋วต่ำตะล่ำนี่ล่ะเอาสิ่งดีๆมาฝากพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิม FM 98เอาก็จะฟังเพลงใต้ปอต่อไปก็มาทั้งสบู่สะเกินสบู่พ่อใหญ่จิ๋วต่ำซะก่อนฝากพี่ตอนน้องกับเนาะใส่แล้วหน้านุ่มเนียนได้พี่น้องเอ้ยแจ่มผู้รู้พุ่นล่ะครับหน้านุ่มหนุ่มแจ่มนุ่มหนุ่มได้พี่น้องเอ้ยใส่แล้วสวยใส่แจ่มนุ่มแต่พี่น้องเอ้ยกินหอมกับหอมคักหอมแน่หอมตลอด24ชั่วโมงเด้อสบู่พ่อใหญ่นี่เด้อหอมตลอด24ชั่วโมงเนื้อสบู่ก็แน่นพี่น้องเอ้ยเนื้อสบู่แน่นเด้บ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายหมดคือหมดเลยแล้วก็ยังมีครับสบู่คิงครับสบู่คิงแฮนด์เมดเด้อของพ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่ล่ะแย่พดพื้นคันคายผู้ไปหันไปนี่เป็นตุ้มคันคายกะสบู่คิงเด้อพี่น้องเด้อสะหัวก็ได้ส่วนเท้าแตกก็ใส่ได้ก้อนเดียวใส่ได้หมดทั่วร่างกายของเฮาพี่น้องแล้วกลมราคานี่ก็บ่แพงตัวก้อนละ35บาทครับ3ก้อนอร่อยครับโล1 100บาทเด้อพี่น้องสนใจก็ทักทายมาได้กับเบอร์พ่อใหญ่นี่ล่ะ0652630729ด้วยพี่น้องเด้อติดต่อได้เลยส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนได้ใส่ง่ายพ่อใหญ่แอนิตี้อย่างเดียวติแต่เราเฒ่าพี่น้องเอ้ยก็ใส่อยู่เฒ่าๆจังซี่ก็ได้ถือผ้าถือผ้าให้บ่าวหน้าบ่าวศรีวิไลเด้อสาวกุหลาบสาวแหล่บ้านหน้าเอ้ยว่าซั่นอย่าให้สาวแหล่ถือผ้าให้ว่าซั่นบ่าวศรีวิไลครับ

เป่าสีในเด้อสาวแหล่เอวสันอยู่ผู้เดียวเอาครับพี่น้องยังอยู่กับประการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่เก่าเพลงไทยเพลงลาวพี่น้องเอ้ยเข้ากันไปทาง M98.0 เมกะเฮิรตซ์พ่อใหญ่จิ๋วต่ำทำหน้าที่เมื่อนี้ครับมาฮอดจิ๋วละเด้อฮอดจิ๋วน้องสาวหาสันแล้วสาว AM สาว AM ก็คือสาว FM ล่ะเนาะเอาทุกมองทุกบอลทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อ

ก่อนไม่ได้สาว AM เลยพี่น้องเอ้ยเนาะ FM FM ทั้งออนไลน์พี่น้องสมัยเปลี่ยนไปครับเนาะใจของคนยังเปลี่ยนสมัยเนาะสมมุตินี่ฟังออนไลน์สบายถือใจขนาดอยากเลือกเอาเลยพี่น้องเอไม่แล้วเขียนแต่จดหมายแล้วไปแซวกันเล่นเนาะมอบให้ผู้นั้นมอบให้ผู้นี้ชมรมนั่นเอากันทั้งสมุนไพร108ซะเกินฝากพี่ตอนน้องซะก่อนสมุนไพร108เป็นห่วงครับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงพี่น้องเด้อเกี่ยวกับโรคประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นพี่น้องประดงกระดูกจังสิประดงเข่าคอจังสิเอาไปอยู่ไปกินลองเบิ่งเด้อพี่น้องบางเทื่อมันถือครับเนาะบางเทื่อมันถือลังเนื้อสอบลังยาแล้วคมราคานี่ก็บ่แพงพี่น้องขวดหนึ่งก็แค่350บาทหนึ่งได้หรือจะเป็นชุดก็ได้ชุดละ1,000บาทได้พี่น้องเด้อติดต่อมาได้กับพ่อใหญ่หมายเลขโทรศัพท์0652630729นี่แหละพี่น้องจริงกังสั่งซื้อได้ส่งฮอดบ้านบริการฮอดเงินเอามา2งานเพลงครับข้างหลังภาพจากสาวแหล่บ้านนาครับพิเศษไปทั้งบ่าวศรีวิไลเด้อแล้วก็ตามมาด้วยผัวเผอเลยเจอกันเด้อว่าซั่นเจออยู่ไสล่ะแม่ลามเจออยู่ไสก็ได้คะแนนนัดมาว่าซั่นแม่ลามว่าห่วยคือใจดีแท้มื้อนี้คือแม่ลามนี่ได้กินเนื้อสันแล้วบ่คือใจดีแท้

อนก็ซื่นนอนแล้วบัดนี้ยายบัวพันธุ์ละขึ้นทานกับต่อในงานเพลงของเมื่อใดเมียเผอเลยเจอกันเด้อว่าซานว่านั้นใดว่านั้นใดปลาหำปลาหำจากสามกับพริกสุกด้วยขอมาเพียงนี้เมื่อใดเมียเผอเลยเจอกันตามเมื่อใดกับเจ๊ใหญ่กับสาวเบิ่นๆคนไม่ใช่

0: ฟังอยู่แล้วไปยังเฮียโตสิบ่แม่นเรื่องของมึงอย่าเสือ
1: เป็นยังกันน่ะ
0: ก็มันนอกใจมึงกูเห็นกับตาว่ามันทําซ้ายของน่ะ
2: อยู่ใส่ผู้ชายบ่มีสักคนบ่ต้องเสือมันเด้อปอน
1: หลายเทื่อเด้อมึงแป้นมึงหยุ่งเรื่องส่วนตัวของกูเพราะกับแค่มูกันมึงเป็นผู้สาวกูนะเว้ยขอลองล่ะต่อไปนี่มึงเศร้าหยุ่งกับชีวิตของกูได้แล้ว

ใช่ทำอะไรมันก็ผิดเบิดทุกอย่างทุกแนวแม่นบ่เห็นทั้งได้แม่นบ่คนบ่ถึกตายห่างกัน 3-4 ว่า10ว่ากระชั่งแท้ว่าสัตว์อ้าวพี่น้องเวลาหมดเวลากับทีมท่ารายการกับจากแม่เสืออยู่ในใจเสมอเด้อพ่อเสือว่าซ่านแล้วก็มอบให้ลูกเสือน้ําลูกเสือกับฟันกันกับพ่อใหญ่คิวตําตาลารามนั่นแหละว่าซั่นอยู่ในใจเสมอแล้วก็คอยทางที่เขาวงเด้อเพิ่นนี่เนาะคอยทางที่เขาวงจากน้องนกนางแอ่นคอยทางผู้ใดน้องบัดนี้เนาะคอยทางผู้ลังคนนั่นล่ะอ้ายเอ๋ยว่าซั่นคอยทางผู้ลังคนว่าซั่นเอ้าเวลาเหมือนเวลาไปสักก่อนพี่น้องมื้ออื่นพอกันใหม่หม่องเก่าเวลาเก่าเด้อครับเด้อสุขภาพก็ให้แข็งแรงทุกทั่วหน้าตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้เจ็บตลอดปีสบายดีครับ

0: รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: มีมีมีชาว
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
3: สมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพราดอกพร้อมสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้แล้วนะ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เล่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจก็โทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้เงิน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

การแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อย

0: อบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

me, you may see in me.

0: ว่าผัวนั้นอย่าหุนหันพันแล่นอย่าแม่นบ่แม่นก็ให้ฟังเมียเว้าโตเจ้าอย่าเล่าเถียงอย่าขึ้นเสียงเมียงบ้านสิลำคาญปล่อยด่าเงินหามาก็ให้เมียเมียนไว้เงินเจ้าจังเล่ายั่งซะแล้วเนาะย่ามศูนย์ยาสุมาปังปังไปลงใส่สิงของอันนี้ผิดข้องทำให้เจจำดอกเอาไว้แนวใดดีแนวใดเมียอยากใดอยากขัดใจให้เฝ้าแลนเสียเงินเป็นแสนเจ้าอย่าย่านเสียเงินล้านเจ้าอย่ากลัวการเป็นผัวเมียนี
1: ่
0: ผัวดีเมียจังอยู
1: ่ใช่ได
0: ้ขั้นว่าผัวบ่ฮู้เมียเสียหายนายนี่ได้เท่าเด้อย่ามเมียบอกนั่นบอกนี่บ่แม่นเขาล่ำไล่ได้เมียมียิ่งนานาอยากให้ใส่ใจฟังแล้วกับปรับปรุงโตบางทั้งเวียการงานสร้างเหตุตรงทางโดยชอบประกอบข้องพอบานแนวนั้นจังสิสมซะแล้วน่อเห็นว่าก็ได้สวัสดีครับผมบานสมุนไปก่อนครับครับบ่าเดี๋ยวรับสายครับฮัลโหลครับผมสบายดีนี่ฮาวขออนุญาตวางสายนะครับเอานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับยานเสียเงินสันดอกว่าโทรมาแล้วบ่ปากบ่ติ๋งเบาเป็นจังใดเนาะคือโทรมาแล้วคือบ่ปากบ่ติ๋งเขียดขมไม่ยังให้กันเนาะเนาะโทรมาแล้วกะมีซีรีอยู่ก็มีเรื่องอันใดนักอกนักใจกับเฝ้าบอกกันเด้อเงียบจังสินะเฮาบ่รู้จักเด้ว่ามีเรื่องปัญหาอันใดซั่นเด้แต่ได้ยินเสียงดีเจเลยเป็นจังใดกดกันเข้ามาแล้วก็บ่ปากบ่ติงเนาะเนาะปัวนักระไปขึ้นยาจากคุณแม่จันนารีแฟนเพลงแฟนรายการทางบ้านโน่นตาลนักระตำบลเชียงพินฝากตรงส่งไปถึง
1: บอกว่า
0: คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางนำพ่องเพิ่นแล้วว่าสันเดย์นักระเพิ่นพึ่งมุนวิทยุมาพ่อได้ว่าสันขอบพระคุณอีแม่เฮาหลายๆนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามา
1: ขอโทษเด้อคุณยาลูกนี่ได้แต่ทั้งตัวบ
0: ่คันว่าผัวบ่ดีเมียก็บ่อยู่คือว่าแล้วเนาะ
1: เจ้าไว
0: ้ตื่นขึ้นมาโลยอีมัสมิงงับเงียบโลดเว
1: ้
0: ยอาจบ่เจ็บมันเหยเคยบ่เคยก็เมากินบ่เซามันหากอยากบ่อยากก็ต้องกินเพราะว่าเพิ่นลิ้นมาแล้วเพิ่นว่า
1: จน
0: ถอนเถ่าถอนเพิ่นว่าจักฝังไว้แต่ย่ามือหึงหาเวียกบ่การงานบ่สร้างอาศัยแต่บักสองเศร้าอยู่นี่โอ้ยเศร้าโลด
1: ละมือนี
0: ่ย่ามเฮาจมย่ามเฮาด่าให้ก็โอ้ขึ้นเสียงใส่เด้เพิ่นน่ะผัวเป็นทางสาวหน้าก็เฮ็ดสาให้มันสมซะแล้วเนาะใส่สติปัญญาสร้างครอบครัวให้เต็มที่ซั่นตัวผีปานั่นก็ยาสิเอามาเข้าเฮียนเฮาสิฮ้อนเฮงยำเกงเนี่ยบอกเว้าโตเจ้าอย่าเล่าเถียงซะแล้วครับผมสวัสดีครับคุณแม่จิตรา
2: ฮัลโหลได้รับเด้ออ
0: ันนี้แม่ได้รับสินค้าแล้วนะแม่เนาะ
2: ได้รับแล้วอันช่วงใช้น้ำฮ้อนนี่เท่าไหร่เนาะ
0: กาแฟว่าจะแม่กาแฟบ่
2: แม่น
0: จ้าอีแม่ใส่น้ำห่อนแต่ว่าน้ำอย่าไปใส่หลายเด้อแม่เด้อใส่พอประมาณพอเอาเจาะไอ้แจ๊ะนี่แหละอีแม
2: ่
0: จ้าอย่าไปใส
2: ่
0: บ่แม่นว่าใส่กะไอ้น้ำเต็มแก้วได้ละจ้ะแม่ครับใส่พอประมาณจะครึ่งแก้วก็ได้จ้าจ้า
2: อีแม่ว่าขันบ้นนี่จังแม่ให้แม่งสิสร้างน้ำอีกรอด
0: ด้วยความยินดีครับผมจ่าใจแม่เอาขอพระคุณแม่หลายๆได้แม่เด้อ
2: จ้าจ้า
0: ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จิตราแสวงดีไอ้แม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อบ่าวเดียวเด้อว่าสั่นขอบบุญขอบคุณ ที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณตาคุณยายนะครับยายๆน้องนุ่งลุงป้าน้าอาเฮาที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับแม่สมครับครับผม
2: ฮัลโหลดีว
0: อใช่แม่ครับ
2: แม่ขอฟังเพลงแน่ลูก
0: จ้าเพลงใดครับ
2: ผัวจนทนได้บ
0: ่ผัวจนทนได้บ่เนาะ
2: ได
0: ้ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวเปิดซูฟังครับ
2: ฟังให้ตาแม่ได้กันเด
0: ้อได้ครับผมเดี๋ยวเปิดซูฟังครับเอาครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สมจันดา090ครับ2927444ครับ0902927444นะครับคุณตาคุณยายเอื้อยอ้ายน้องนุ่งลุงป้าน้าอาที่โทรเข้ามาในรายการพรวิทยุลุงนะครับหรือว่าฟังในโทรศัพท์อย่าไปฟังในวิทยุครับคันมาฟังในวิทยุนี่มันสิคุยกันบ่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันสิออกวิทยุซากว่าในโทรศัพท์ครับพรวิทยุลุงนะครับขั้นมาอยากได้ยินเสียงเจ้าขวางกับพรวิทยุลุงจักหน่อยบ่แม่นว่านะครับฟังในวิทยุคุยในวิทยุมันก็คุยกันบ่รู้เรื่องค่ะเสียงในโทรศัพท์กับวิทยุมันสิสากว่ากันเด้อแม่เด้อ

0924927444ครับ0902927444กับผู้บ่าวเดี่ยวกระเรตนั่นครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำคนตาคนยายเอไอไอหนองนงลุงปานาอาที่กำลังรับฟังทุกพื้นที่ไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนต

0: ได้เห็นสินค้าเอาโทรมาหาเบาดิวได้เลยครับอย่างน้อยๆก็ผ่านไป 20,000 สักวันครับบางเทื่อบางที่พัสดุมันก็สิหลายพนักงานขนส่งเขาก็ไปส่งมั่งนั่นไปส่งมั่งนี่เขาบ่ได้ส่งให้เฉพาะเฮาผู้เดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วให้มันผ่านไป2มือก่อนก็ได้นะครับผมสวัสดีครับโรงพยาบาลสมุนไพรก่อนข้ามครับบ่าวเดี๋ยวรับสายครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าบ่าววอย
0: ครับสวัสดีครับผมบ่าวเดี๋ยวครับแม่ว่าจังได๋ครับ
1: ผู้จักแม่บ่ล่ะลูก
0: จ้าแม่แม่หน่อยครับว่าจังได๋ครับเอาแม่ไปทั้งใดแล้วฮู้จักแม่บ่ล่ะลูกว่าซั่นมิดซีรีส์ล่ะครับหา090ครับ292744ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้คุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงป้าน้าอาทีนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรมาได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444090ครับ292744ครับกับผู้เบาดิวกฤตนันท์อีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่มอนไอ้แม่ว่าขอฟังเพลงเรามีหลายสีนารีหลายใจว่าสั้นมันบ่แม่นเพลงนั้นเด้อแม่เด้อนะครับสิเพลงว่านะครับจะรักเธอจนสิ้นใจของคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรครับ

0: ออกพรรษาที่เชียงคานครับไก่มือเลยเด้อเนาะอีเมียไก่มือสิได้พรรษาแล้วเด้ออกพรรษาละพระเจ้าแล้วเด้วันที่เท่าไหร่วันที่26บ่เหรอคันว่าจำบ่ผิดว่าคันว่าจำบ่ผิดก็แม่นถูกเท่านั้นตัวเนาะวันที่26ตุลาว่าแม่นเดือนนี้ได้เดือนหน้าออกพรรษาลาพระเจ้ามือออกพรรษากาสิไดตักบาเทโวโรหณะสันตัวครับพระคุณเจ้าอยู่วัดอยู่ว่ากาสิไดปวารณาออกพรรษาสันตัว
1: เสียงร้องลั่นกองริมโขง
0: บัดนี้ขั้นมาได้ออกพรรษาลาพระเจ้าเรียบร้อยแล้วสิไปจำวัดสิไปรับไปนอนไปมองนั่นมองนี่ไปข้างคืนได้เด้ครับบัดนี้บ่ต้องสัตหะไปแต่ว่าในช่วงพรรษานี้ไปได้บ่แต่ว่าไปได้อยู
1: ่อยู่ริ
0: มย่ามมีเหตุที่จำเป็นที่จะต้องไป
1: ย่ำ
0: และกสัตหะกรณียกิจลาไปเจ็ดมือ
1: ท่ามกลางเดือน
0: ไปจำวัดอยู่มองอื่นได้นะครับขั้นว่ามีเหตุจำ

0: ดื้อ
1: 090ครับ2927444ครับ0902927444ครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: เอาอันกาแฟให้เลย
1: อ่ากาแฟไอ้แม่กาแฟไอ้แม่กาแฟสีกล้องไอ้แม่ยอมไปของแถม
2: อันยานวดนะ
1: น้ำมันนวดเอาสูตรเอาน้ำมันนวดสูตรเย็นจ้าส่งแนะ
2: โอ้มันบ่ค่อยได้ยินเด็ก
1: โอ้ฝนตกนะครับส่งแนะนำของพ่อสอยบ่จ้าแม่
2: จ้าจ้าพ่อสอยนะ
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้มืออื่นนะแม่เด้อ
2: จ้า
1: จ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่ด้วยครับทางตำบลทุ่งแกมเพื่อเจริญศิลป์ฝนตกเสียงดังจากจากอยู่ฝั่งนึงนี่ก็ตกอยู่สถานีเฮานี่ล่ะครับปานฝ่าหัวทางขอนแก่นตอนนี้ลงเครื่องแล้วนะครับคุณตาคุณยายเอียไอน้องนงลุงปานะอาทางจังหวัดขอนแก่นบ่ได้ยินเสียงแล้วครับฝนตกฟ้าห่องว่าสั่น
3: ว่าอย่าหลอก
1: ทางเจริญศิลป์นะครับทางบ้านพ่อสอยได้ยินแต่เสียงฝนจากจากโยวันนี้เน
3: า
1: ะ
3: เจ้าร้องไห้หลังน้ำตา
1: คุณแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำเด้อสีกรองนะครับแถมน้ำมันนวดเย็นเหมือนเก่าเหมือนเดิมว่าสันเอาขอบพระคุณคุณแม่หลายๆครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: จงอย่าโศก
1: เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได
3: ้
1: โทรมาหาบ้าดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าลุงป่านะโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่

ตัวเยอาละหังตนเฮียมขาบ่แม่นองค์พระสัมมาพุทธเจ้าเพิ่นเที่ยวผ่านเด้อคุณพ่ออานุวงศ์วิสาจารย์ย่ำเมื่อมวนชาติแล้วคงสิฮู้ดอกเมื่อลังสาธุเด้อองค์พุทธโธจุติไปแต่ละชาติแต่ละครั้งคือดังโพธิสัตว์เด้อคุณแม่ขจัดความโลภโลภโกรธหลงบ่ทันเลยใดแล้วด้วยกุศลปัจจัยชัยท่านมีหน่อยบารมีหักเพียรยอมรักษาศีลภาวนาสิ่งประกอบแวดล้อมเพื่อจำพร้อมผู้สุญญามแล้วอีกอันหนึ่งคงสิขามแม่น้ำไปม่อมฟังอันสงสารถึงดีมานแด่นสุขดังพระโพธิญาณเจ้าละเดี๋ยวนี้ลงหัวเมาน้ำความกินน้ำความเล่นอันความนอนบ่ทันตื่นเด้อคุณพ่อความสันติทางอื่นแสวงหาเด้อเบิ่งแล้วบ่เห็นมองปองสบายโลกมนุษย์เฮาเอ้ยอยากไหลเด้อยากขอบความอยากได้อันคืนคำกะบืนบกย่ำฝนตกฝนลิ้นมันมืนตีนหินก่อนนอนบ่เต็มกะตาได้มีแนวได้มันลำบากยากไหลเด้อน้อแม่ยากน้ำปากและท้องผ้าไปขี่ผัดเหม็นขาลายมีเงินสั้นป่าสลังผ่านฟ้าพันอยากขี่เรือบินไปน้ำนินอยากมีรถยวดยานสีผ้าวิ่งถึงย่ำกินก็อยากมีคนป้อนถึงย่ำนอนก็อยากมีพัดลมเป่าตายแล้วเอาไปเผายากน้ำผู้อยู่บ้านหาเงินสร้างก่อกุศลละจักปันได้ดีเนาะจังสิได้ล่วงพ้นคิดมาเบื่อโลกามันเวียนไปวนมาดังหมดแดงมันเวียนโดละทรงพระไทยดูแล้วในหัวใจมันหดหัว

0: านั้นให้แม่มากินข้าวซะแม่เรื่องไอ้จิ้งไฉ่นั้นพักเล่าไว้ซะก่อนอย่าสิไปคิดนำเล่าหลายแม่สุขภาพเจ้ามันสิอ่อนแอได้แม่
1: เอออันก็กันก็หามาสู่แม่กินเพื่อแม่จะกินได้คำสองคำพอบ่เมื่อยบ่ลาหลายลูกหลา
0: ปัญญาว่าสิหาปลาเข่าบักพี่ไอ้กับพี่เอ๋มันยางมาหยังให้แม่มันมาแต่ใส่ฮะเนี่ย
1: ไอ้ทิพย์สิมาเร็วๆแน่เฮ้ยสิเป่ายางให้ได้แน
2: ่มาบัดนี้เฮาเป็นเคยเฉยทำนิ่งบ่ไหวติ่งฟังยายเก่าทนกัดแก้วทางเฮาตาเมียเห็นพอก่อยสงอยเว้าให้หวนตาโอ้ยเอากันตีลงก่อนย่ำแม่เฒ่าย่ำมาโคมหัว

เจนเนี่ยคิดถึงก่อนเล่าไปเว้าลุงคำสองเอิมแต่งก็ยังบอกน้อปุ่นแปงว้าวเป็นกำพาอาศัยสมพอลุงเรายังจะว่าบ่อยุ่งบุญมั่งแม่มีหลายบ่หลายแต่น้อคนเกิดแต่โดนบ่ทวนซ้ำ

0: บอกกับแม่เจ้าโหลดเด้อ
1: เจ้าสิไปใส่ไ
0: ปบอกแล้วว่าเจ้ามาผู้เดียวยังบ่เชื่ออยู่ข่อยบ่เก่งทั้งความเว้าความจาข่อยเก่งแต่เคตธรรมข่อยสิไปถ่ายอยู่ตะลางน้ำค้านคนจมเฮ้ย
1: โอ้ยจักสั่นแล้วหัวมึงน่ะเป็นไงมันมาแล้วก็มาฮื้อหายใส่กูแทนที่มันสิถามสารทุกข์สุขดิบกูบ่มีบ่มีเลยผัวมึงเอี่ยมพร
2: แหมเจ้าก็อย่าสิปวดสิเหลือหลายมันก็ธรรมดาล่ะเขาเป็นเคยสิให้เขาเว้าอีหยังกระดอกกระเดื่อแท้ก่อนเจ้าสิปากสิเว้าอีหยังออกมาเจ้าก็เกรงอกเกรงใจเขาแน
1: ่เกรงใจมันอีหยังมันเป็นลูกเคยกูมันไม่ได้พ่อกู
2: ก็ลูกเคยน่ะล่ะเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าซื้อชิ้นเนาะ
1: มันสูงมาหยังมื้อนี่ขอมาหยังไปเด้งไปเด้แท้นะ
2: เอาตีหนูมาส่งตัวแม
1: ่ตีหนู
2: เออไอ้ทิดไว้นอนเบิดขึ้นเพื่อนนี่เราไปหาคนหนูไม่หายหนูมาไว้เจ้ากินมันไม่แน่กินแน่เนาะ
1: บ่กูบ่อยากตีหนูสมัยนี้เขาบ่ให้กินน่ะมันเป็นสารผิดสารหนูแล้วตั้งแต่บักหลาปัญญากูไปใส่เบ็ดมาได้ปากคอใหญ่ตะทอแข็งนี่กูก็บ่อยากภาษาหยังตีหนูกูบ่กินกูบ่อยากเอานี
2: ่ตีหนูเจ้าก็อยากกินเหล้าคักหลายถ้าเขาหูยิ้มอยากอายเขาตัวเกรงใจเขาแน่นอนเนาะ
1: บ่เกรงใจมันหรอกเฮ้ยตื่นไ
2: ว้แม่เอ๋ยแม่คมตะเตี้ยมันแน่นอยู่จนเล่นมั่วให้ดาต้องดูสิบ่นี่ตั้ง
1: เบาเบาให้มันดีนะเบาบ่ดีมึงเห็นแท้ๆละมื้อนี
2: ่ยาวหอนเข้ามาพาโตตะพะเป็นสิงให้อดร้องไม่ดอกตัวขาวตะไสเลือดเจ้ามาปอกตาวความในกิดไอ้ทำมิดก็คือคนความหลวงบนไปถึงตามไอ้คำพาวันนอนแก้วเล่าไปเห็นหน้าปอกตาว
1: เอาอย่าง
2: แล้วเพิ่นว่าไอ้ชิงใส่ไปติดเปล่าฮ
1: ะ
2: สบายชิงใส่ติดผู้สาว
1: ไปเล่าไปมา
2: แล้วเพิ่นว่าไอ้ชิงใส่ไปติดเปล่าเอาเงินเพื่ออ้อยจุ่มบ่จุ่มฮ้อนดอกก้อนลงหูได้ยินเป็นหัวคงมาบอกตรงทั้งมารดาเขาเห็นมาหลายคนมูติส

0: ายกูหลายคนกันแน่มวยชื่อเอ๋ที่แก้วมวยชื่อมันพาเขาเจ้าเว้าได้แน
1: ่มึงเสื้อกระทักโลดเสื้อมือขวามึงน่ะนะเสื้อมันไหนตะบ่หึงแล้วบ่แก้วขี้แล้วบ่ผ้าขาแล้วมึงเสื้อมันกักจะบ
0: ่ก็บ่แม่นเติ้งเสื้อปานใดดอกแต่ว่าเพิ่นบอกให้ตั้งกะมาเว้าสู่เจ้าปั้นซื่อๆอ
1: ื้อบ่มีหรอกที่มาหาเรื่องหาราวใส่ลูกไส้กูลูกไส้กูเป็นคนรักคนดีมึงเว้าจังซี่มึงหาเรื่องใส่เขาบ่ได้คือมึงมาจากพี่มองดูซั่นบ่กับผัวมึงนั่นน่ะ
2: อ้าวพ่อแม่สิเว้าสิจ๋ายังก็ฮู้จักเกรงอกเกรงใจคนแม่แม่เป็นแม่คนผู้แห้งเหรอแม
1: ่กูสิเกรงใจซื่อหยังเรื่องบ่มีสู่หา
2: หมู่ลูกนั่นเขาเป็นคนดีเด้เห็นเขาก็จังว่าเห็นหรือแม่บ่เสียก็แล้วไปตัวสิหาแนวมาผิดจังอยู่เ
1: อ้นั่นเมาแล้วมันไม่ได้ท้าเรื่องหาล่าใส่มึงกับผัวมึงไปอยู่ดูนะเพื่อนผมกันดีจ่าขึ้นผมมาซะ
3: เนี่ยเจ้ากับเชื่อยกับพี่ไอ้เห็นหน้ากันยังไงจ้ากันว่าอยากอายขวายคนว่าอยากอายบ้านกับเมืองเขาบ่ท่านเดียบ่ดีพี่ไอ้บ่ดีไล่ทิ้งเลยตัวแม่บ่เห็นน้องหลายพวกเราเรียกแท้
1: แม่เลี้ยงผมนะแม่ผู้สาคนจริงคนขวางมีแต่เกินก็ไปแล้วดีไปอีกทีค่ะ

0: คิดต่างลงมาบอกปงแล้วอ่านส่วนทวนไหลไปกระสันมันเมนูคนของเบาตัวบ้านวิจารณ์ข่าวนางกับผัวโนมีเออแม่ตามว่าสังลืมคิดไรหนีปันคนบ้าม
1: ึงว่าไปบ้ามึงว่าไปบ้า
2: ไปห้องไปให้
0: แล้ว
2: ผม
0: พ่อแม่ก้อยเอ้ยย้อนว่าเข้าใจ

0: 没有谁跟粮仓走，我们后边点了票嘛，我还摆那我扔点摆那塞不皮不烧我把掉过来，我们兵团团团
1: 走走
0: 走，
1: 我这边就是不放干地呢，
0: 放干地
1: 哦，那头呢那
0: 粮我没问下地没，
1: 那变害那阔那阔在那阔呢，这不你这车也不好阔呢。
0: มันไม่มีหรอก
1: ครับเด้ออดใจเด้อ
0: หมอจะมาอดไปเห็นดอก
1: ค่ำกระดาสองค่ำกระดาค่ำกระดาสองค่ำกระดามันก็ศูนย์เป็นอยู่ได้คนแต่แบบบุญห่มสิลงเฮียนลงซ่านไปเด้อมันบ่ลงซื่อๆดอกมื้อนี้มันสิเปิดเด้อเว้าคือกันนั่นล่ะ
0: เฮ้ยบ่ว่าแต่มึงสิเปิดเด้อหอนมึงแก้เสียกูก็บ่เงือกกับบุญห่มเฮ้ย
1: เฮาแม
0: ่
1: เรื่องเขาน้ำซ้ำปลาทุกปีมั่นได้ขายได้ใส่เงินผู้ใดเฮ็ดสู่อยู่สู่กินสู่สแตกแดกรับนี่แม่ห่วย
0: เฮ้ยขอตะไผเฮ็ดสู่กินด้ะ
1: ไผเฮ็ดสร้างไม่ไรนี่เฮ็ดสร้างไม่ไรไม่ไรบ่มีกับบุญห่มนี่ล่ะไปเรียมามาปลูกเป็นหลังหลังบักไงเอาไปจำนองเขาพอเศรษฐีนั่นคือบ่ปรึกษามันแน่กับบุญห่มนี่ล่ะกับเมียนี่ล่ะเฮ็ดคือบ่ปรึกษามันแน่เห็นมันเป็นฉี่บ่เฮ้ย
0: ปรึกษาถือเอียงถือไปลูกกูคือมันเป็นพ่อกูของยี่ในทีของกูกูขายเมื่อไรก็ได้เพื่อชิงใช่ลูกชายล่ะผู้ชายกูของกูมึงมาต้องมาเมามากลำไรอยู่ดิป้าคนจริงคนความนี้อย่าพ้นไปไ
2: ปไอ้เพี้ยคุณมีเมียแล้วไปอยู่แม่ๆก็ไปอยู่แล้วเนาะจะไปอยู่ไหนไอ้เพี้ย

ือกันกับรวยแก้วยังแตกบนลงเป็นผงบอนเป็นดงกะยังแผนหอดบ่เหลือคอน้อยรับฟังพี่อ้อยสิขอส่วนมันคุ้มควรแต่อ้ายเบิ่งแม่ของเจ้าเป็นถึงฮอนไปมา

็ดเอาแม่หมูนั่นแพร่ผาพรมาไล่หนีบ่โดนเพี้ยเฮาแน่กระต่ายโด่งสิขาบวงแล้วอย่าไปท่วงกระตามทอน

จ้ากันบุญโฮมกับอมพรก็ได้พากันออกจากบ้านจากเฮือนโดยการขับไล่ของย่าจันดาว่าปุ๊กกระท่อมปลายหน้าพี่น้องเอ้ยมีหลายชื่อของคนห้องมันบ่แน่นอนดอกครับขณะนี้แฟนๆกำลังติดตามในท่านในทองเรืองกรรมสนองกรรมจากการแสดงของชาวคณะดาวรุ่งเพชรเมืองไทยอันดับต่อไปขอเชิญพี่น้องสดับรับฟังจากย่าจันดาต่อเชิญภูผา

นี่รับตาคอยวันมื้อขึ้นในเวลสังมาต่างใจย้ายหักเป็นว่างนะวันขึ้นในสงจอกโอ้เนาะเจ้าต่างบ่มา

0: ฮอดมือนี่มันเลยผ่านกายเป็นปีมันหากโดนเต็มที่ฟูผัดกล้องอยู่ข้างบ้านนางไปสร้างเหลือตาจองอีอัมพรแต่หมิดมีบักปัญญากับมิดจอยไปหาเล่นโหแต่กินอู้ปันป้าสิปีนเลยนางจมอยู่คนเดียวย่านเศรษฐีมาทำนี่กับทางนั้นเป็นไงเอ้ยจะเสียจังไหนคอยเนี่ยเราก็มาจะมันอุดมันอัง
1: จังผู้ใดให้ย่ายกันดาตัวนางอยู่สั้นต้องหัวยังเงาเราต้องนั่งจังก็มันตีนฉินดูนะว่าจะปอบมันกระไร
0: เปิดเสียงไผ่น้องบุ้มบุ้ม
1: อะไรมาหายได้เด้อย่า
0: เออมาคือมาโน่ต้องบกัดแต่บกหมอกนั่นนะเป็นไผ่เอาพ่อเศรษฐีบ่จ้า
1: ครับเศรษฐีก็ได้เ
0: ส
1: ้
0: นถึงทั้งบ้านเลยจ้าม
1: าบ่มวนบ่หวานเถอะน้องเป็นแต่เงินในท้องอยู่แต่เบิ่งมันนี่ย่าเอ้ยเป็นยังไงสมมือนี่เหรออยู่ดีสบายดีบ
0: ่อุ้ยแต่อยู่ดีดอกค่ะห่างว่าสบายปันใดจ้า
1: ก็คือบอกแล้วว่าสิ้นเดือนให้เจ้าส่งดอกให้ข่อยเล็กๆจ๋อยๆนะคือมิตรศิริแท้เจ้ายืมได้สำหรับได้สำบ่ใหญ
0: ่โอ้ยบ่ได้เงินดอกทำบ่อย่าเว้าแห้งดอกพี่เสร็จพี่จ้าคุณยายคุณบ่มาย่าบ่อย่าเว้าแห้งดอกคุณลูกชายก็มีปีนี้จังสิจังไหนพี่เสร็จพี่จ้า
1: แม่ยังมาจ๋ากันดอกเรียด
0: แข็งมาอ่อนอ่อนเลยเด้อจ้าแบบซื่อๆเลยเด้อจะแข็งเลยเด้อ
1: คอยไปอ่อนเขาก็เสียไป 40,000 บัดนี้จากอ่อนเขาจะกลายเป็นแข็งจักหน่อยแข็งหลายก็บ่ได้แข็งจักหน่อย
0: จ้า
1: ย่าย
0: จ้า
1: ไปว่านั่นมันหักเลยว่าแล้วทุนบ่เห็นดอกบ่ส่งหรือว่าเจ้าคิดสิโกงเกาตี้คันบ่ย่านบ่เห็นหน้าไปส่งคืนบัดย่ำเอาหัวราบลื่นบัดขึ้นทรงสังมามิตรแท้เจ้านั่นมันผิดสัญญาแนวกาวจ๋าบ่มีเป่าเอามาที่ทุนข้างว่างบันซี่แล้วทุนอันนี่เห็นบ่นี
0: ่จ้าจ้าน
1: างจำปาพาสนุกเจ้านั่น
0: อันจันดาตัวจ้า
1: เออแล้วอะไรนะเออเจ้าเปลี่ยนเสื้อไหมล่ะบ่
0: จ้าเปลี่ยนเสื้อมาจะเป็นดีพุ่นละจ้า
1: บ
0: ่จ้าน
1: างจันดาพาสนุกนี
0: ่
1: 149,000 บาท
0: มันฟันนั่นล่ะบ่จ้า
1: ทั้งต้นทั้งดอกใหญ
0: ่จ้า
1: คันคอยเว้าไปเห็นคอยจะเฮ็ดลงไปก็ยันเจ้านั่นบ่มีหมองอยู่เอาจังซี่ซะ
0: เฮาจังไหนจ้า
1: เงินทองก็หายข่อยนะภายใน 10,000 นี่ได้บ
0: ่จ้าจ้า
1: ของข้าจะใช้กัดเฝ้าสู้ข่อยฟัง
0: จ้า
1: ถ้าเป็นจะยึดข่อยจะยึดบ่เป็นจะยึดของจังซ
0: ี่
1: บ่ยึดเจ้า
0: อย่าว่าจังซั่นต่อพ่อเศรษฐีเออไหนตอนนี้ยายจันดาหมดความเมามือเก่าทั้งกะงอน
1: นั่นยายท่านเจ้าเห็นข่อยมาน่ะหลงหน้าหลงหลังเฮ็ดหยังบ่ถือจังซื่อจักอย่างบ่อันนั้นมันนาพากพี่กะงอนเจ้านั่นเอาเฝ้าเก่าเก่าไปก็มาเดี๋ยวอีกจักหน่อยน่ะผมสิล่วงมดหัวน่ะเจ้าน่ะ
0: ว่ายายเก่ามาแล้วก็หลงหน้าหลงหลังขึ้นมานั่นแหละทั้งตีนมือก็จนอ่อนโอ้น้อเฮาหมดหอมแก้ปานแท้ลมเจ้าเคืองหวังละขอนำใจเด้ออีกครั้งขอหวังเพิ่งย่ำตกอาบแม้จะขับก็ยินยอมแนมหอมปลายบ่มีแล้วละบ่อยากผิดแนวความเบาแต่คนเอาบ่มีข่าวขอนำแน่อย่าคุ้มเอา

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
0: -2927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช้อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เล่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่ใบผมแล้วแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสม

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักคำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ื่นนะครับจับส่งให้มืออื่นเพราะว่ามื้อนี้ปิดรอบในการส่งแล้วก็สิได้รับสินค้ากับประมาณมื้อวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์นะครับ
1: ครับผมได้ครับบ่ยากหรอกครับ
0: ได้ครับผมขอขอบพระคุณหลายๆครับ
1: ครับผมผมมีส่วนลดครับลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม
0: ่อันนี้ไม่ครับอันนี้มันราคาปกติแล้วครับผม
1: ถ้าดีก็จะเอาอีกหลายนะครับ
0: อ๋อด้วยความยินดีครับโทรมาได้เลย
1: ครับซอยโปรโมทพร้อมนะครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณหลายๆครับที่ซอยโปรโมทน้ำกันครับผมแน่เพื่อนไปแล้วอาดลาดแล้วบ้านี้เงินเบิดบ่นอหรือว่าจังไหนนะครับเอาขอบุญขอบคุณนะครับลูกชายของนะครับคุณแม่ไทยนะครับเพื่อนมาเอากาแฟให้แนมแน่วาสันกรองหนึ่งแล้วก็น้ำมันนวดเขียวอีกหนึ่งขวดวาสันเอาได้เลยนะครับส่งในนามของคุณแม่ไทยมีสาทางตำบลน้ำกำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับขอบพระคุณหลายๆที่อุดหนุนสั่งซื้ ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผมกับปูบาดิวกฤตนันและก็นะครับของคุณพ่อเสงี่ยมนะครับเรืองแสนอยู่ทางบ้านโขกกลางนะครับตำบลข้าวปุ้นอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีกระใสเส้นอีก2กระปุก900บาทนะครับผมสวัสดีครับผม
1: ครับโอ้ต้นหลายๆครับไอ้สายรุ่นแต่ไอ้กาแฟน่ะเท่าไรครับลืมละแกไปแจ้งคุณยายน่ะ
0: อ๋อนะครับเป็นยอด545บาทครับ
1: รวมเบิดนั่นบ่ครับ
0: ครับผมรวมเบิดเลยนะครับเป็น545จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: ครับครับเลยครับขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการเฮาทุกท่านทุกพื้นที่นะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคําบ่าวดิวบ่มีเงินสีมากกว่างดอกอีแม่บ่มีท่วงสีมาให้มีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นมีเพียงคําว่าขอบบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไรก้อนขำนะครับผมขอบุญขอบคุณคุณละอองนวล นะครับอยู่ทางผู้อุ่นตำบลจันเพนอำเภอเต่างอยสกลนครน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุก3อร่อยบาทนะครับขอบุญขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อทุกออเดอร์นะครับผม0902927444090ครับ2927444กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำหลังจากที่พักผ่อนย่อนอวัยวะเรียบร้อยขึ้นตั้งนั่งหันมาเบามาจามาปูดมาคุยกับแฟนเพลงแฟนรายการเฮาอยู่มั่งนี่ตรงนี้ครับคุณตาคุณยายเอียไอ้น้องนุ่งลุงป้าน้าอานะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาไม่ว่าจะเป็นยากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเด้อหรือว่านะครับหลายๆปู่หลายๆคนที่เปิดวิทยุมาพอเปิดวิทยุมาฟังป้าล่องเบิ่งกันนะโทรมาได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นโทรมาถามเบาดิวได้เลยหลังใหม่ก็ได้นะครับเฮาจังได้มีเวลาคุยกันนุ่นๆเนาะหลังใหม่คันวานาไม่นะครับบางเทื่อบางที่เฮาก็บ่สะดวกตอบนะครับพอว่ามันมีกฎมีระเบียบอยู่ครับคันวัตถุมาหลังไม่นี่ลอนแกกแสบในบักกว่ากับบ่ปานอีเมีย

0: กับเสียงแค้นมวนมวนลายปู่ลายคนเห็ดเนี้ยอยู่เนี้ยกินเยอะได้ยามือแรงเนาะหนึ่งเข่าเป่าไฟร้านหน่อยเลิกมาแต่โรงลำโรงเรียนกับกำลังล้างถ้วยล้างจานอยู่กับมีครับแต่ว่าส่วนมากก็เล่นเกมพอตู่แม่ตู่พอส่วนแม่โซนกะกำลังไอเห็ดแนวจูแนวกินเกียร์เป็ดเกียร์ไก่อยู่กับมีจูงัวจูงข้วยเข้าคอกหยอกกับลูกกับหลานป้อนเข้าลูกป้อนเข้าหลานกับมีหลายปู่หลายคนก็กำลังไปจ่ายตลาดครับแต่ว่าหลายปู่หลายคนกำลังคืดอยู่ในห้วยมือแรงในกินอย่างน้อน้อได้ยังกินน้อเท่าน้อเฮาก็สิว่า กำลังคืดหาแนวกินอยู่เอากระรับ0902927444ครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับเบาดิวรับสายครับ
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำเนี่ยขอฟังเพลงในเรื่องเด้อ
0: เพลงใดจ้า
1: อ๋อไอ้เธอคือฆาตกรล่ะหนุ่มหนุ่มบิวคือฆาตกร
0: เธอคือฆาตกรวะติ
1: เออ
0: ได
1: ้เด้อฟังได้เด้อลูกเด้อเนี่ยโซ่ไปก็ว่าดับโอ้ยจะดับจังไหนเนาะลูกเอ้ย
0: เดี๋ยวอยากจังไหนได้เปิดซื้อฟังเด้อแม่เด้
1: อจ
0: ้าจ้าจ้าแม่ครับผมขอบพระคุณนี่แม่หลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่น้อยเจริญคงนะครับอยู่ทางพูนละครับทางตำบลโน่นบักเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วคุณแม่กำลังรับฟังFM 101.50 อำเภออรัญญประเทศครับ
2: พอพวกยายมันช่องอย่างบังแรงบังแรงอย่างนั้นน่ะมาหอมห้วยห้วยแท
3: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
4: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
2: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
3: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
2: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
3: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงาน

นใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927453

0: ือพวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: กดสว่าเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าท่านสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444แล้วกดนําฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวท่านบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: ธุรกิจนะครับอย่างอื่นนี่มันยังพ่อไหวเยอะได้คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเสียให้อุดหนุนแนวคนอยู่บ่ได้เฮ็ดแนวคนเฮ็ดบ่ได้อยู่นี่มันบ่ทันได้ฮอดยามนะว่าสิอุดหนุนจังไดล่ะฮะนะครับแนวบ่มีต่อได้เนี่ยถ้าผู้ใดซื้อนี่มีผู้ใดกล้าต่อบ่กิจการขายจังสี่นะบ่มีต่อแล้วก็บ่มีแจกบ่มีแถมพร้อมคันว่าร้านเขาว่าจังไดเนี่ยก็เอาตามนั้นแล้วครับบ่มีผู้ใดกล้าต่อได้ล่ะเนาะคันว่าหีบขาวจังสี่ก็ 1,500 ซะไปคันว่าเขาบอกว่า 1,800 ก็สิได้ซื้อเท่านั้นเถอะลดลงให้จัก 1,500 ได้บ่บ่มีไผว่าจักคนธุรกิจขายโรงศพนี่นะเข้าทาอยู่เด้เสียให้อุดหนุนวันนี้เนาะบ่ท่านได้ฝ่าวบ่ท่านได้ฝ่าวยังสิเปิดเพลงมวนๆเพลงบ่ๆสู่พี่สู่น้องสู่คนตาคนยายเฮาฟังอยู่ผู้ใดฝ่าวก็ไปซะก่อน17นาฬิกากับอีก32นาทีครับกับปูเบาเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนครับคนตาคนยายเอไอไอน้องนุ่งลุงปานาอาที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนครับทุกท่านทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดไม่ว่าจะกำลังรับฟังผ่านทางกระแสคลื่นความถี่ FM นะครับ 100.50 แก้งสนามนางทางจังหวัดนครราชสีมา FM 98.75 จังหวัดนครนายก FM 101.50 อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว FM 96.75 อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์103.75 อำเภอน้ำยืนอุบล 95.00 รวมพลคนบ้านทุ่งสีเมืองใหม่อุบล 90.75 อำเภอเมืองอุบลจังหวัดอุบล3คลื่น3สถานี 104.25 จังหวัดอำนาจเจริญ 99.50 อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม87.50 คลื่นหนีสีชมพูมหาสารคาม 101.00 คนปูทอนอำเภอนนสังหนองบัวลำพู107.50 ชมดาวเรดิโออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร98.00 เลิฟเรดิโออำเภอภูพาน98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองสกลนคร99.75 อำเภอภูเวียง100.75 สสมาเรดิโออำเภอกระนวลของคุณพ่อสสมาครับและก็ FM 90.25 เพื่อนใจเรดิโออำเภอเมืองของดีเจสาวสวยแห่งทีมงานดีเจกุ้งนางและกับแฟนเพลงแฟนรายการคุณตาคุณยายนะครับเอื่อยอายน้องนุ่งลุงปานาอาทางชนะชัยเรดิโออำเภอสีท่าอุดรธานี FM 104.25 แล้วก็มาวินเรดิโอนะครับ FM 106.75 อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับแม่ค่ายไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่นะครับกับปูบ้าเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 090ครับ2927444ครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกาย

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: แล้วนะครับคุณตาคุณยายเย้อายน้องนุ่งลุงป่านะอยากได้น้ำมันนวดเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเขียวน้ำมันเขียวเป็นชนิดน้ำน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นเป็นชนิดครีมเมื่อนซ่าน้ำมือน้ำตีนเคล็ดขัดหยอกฟกช้ำดำเขียวเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเส้นเอ็นตึงมูเนี่ยเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทากันได้เลยครับสูตรร้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาว1ขวด1กระปุก195บาทน้ำมันเขียวกับน้ำมันนวดนะครับราคาเดียวกันสั่งซื้อ1ขวดหรือว่า1กระปุก195บาทสั่งซื้อ2ขวด2กระปุก300บาทตกขวดละ150บาทกระปุกละ150บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มควบคู่กับกระใสเส้น2พลังบวกควบคู่กันไปทั้งกินทั้งหนวดทั้งถูทั้งท่าปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแค่ในเฉียบพลันและก็เรื้อรังต้องกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุกมีอยู่30แคปซูลกระปุกละ450บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยบางผู้บางคนอยากได้กาแฟ2กล่องกระใสเส้นอีก1กระปุกเป็น 1,000 กับอีก50บาทกาแฟ2กล่อง600บาทแล้วก็กระใสเส้น1กระปุก450บาทเป็นยอด 1,050 บาทของแถมของชำร่วยขอเป็นน้ำมันนวดแบบนี้แห่งสีจังอีเมล3พลังบวกควบคู่กันไปกาแฟน้ำแนกระใสเส้นน้ำแนและก็น้ำมันนวดเป็นของชำร่วยเลือกได้เลยนะครับว่าสีเอาสูตรห้อนหรือว่าสูตรเย็นหรือว่านะครับอยากได้น้ำมันเขียวคุณพ่อคุณแม่เลือกได้เลยครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มสนอกสนใจโทรมาหาเบาเดี๋ยวได้เลยเด้อ0902927444ครับ

0: พระพรตปราบสามอสูรบรรลัยจักรได้ชิงตัวพระสัตรุขึ้นมาบนท้องฟ้าหวังที่จะซ่อนไว้ที่ก้อนเมฆอ้าวข้ากำลังจะมาเยี่ยมท่านอยู่พอดีเจอเจ้าก็ดีละข้าขอฝากศัตรูไว้กับเจ้าคนหนึ่งฝากไว้อย่าให้หนีไปได้เชียวนะข้าจะไปหลบก่อน
1: ได้งานทำเลยเรา
2: ไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอแล้วพระสัตรุอยู่ที่ไหนเนี่ย
3: บรรจักคว้างจักแก้วไปบังพระอาทิตย์เอาไว้แล้วแผงสอนเป็นเหลาจับเอาพระสัตรุไปซ่อนเอาไว้บนเมฆพระเจ้าค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำลายจักแก้วนั้นซะ
4: เฮ้ย
2: พวกเจ้ารีบเหาะขึ้นไปช่วยพระสัตรุกลับมาเดี๋ยวนี
5: ้ไปยัง
3: เฮ้ยอยู่นั่นแปลงร่างนี่นะนี่
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนแล้วโอ้ย
2: ฮะทันพอดีไปไหน
3: เก่งกาจจริงๆเฮ้ยฝ่ามือพี่ขาด
2: จัง
3: เลยนี่นี่นะเอาไปดอกนึง
2: ที่ไหน
3: จะมาไล่จับมันอยู่แม่ก้อนโน้นพระเจ้าค่ะ
2: เจ้าเสร็จขั้นหน้าฮึบฮึบนี่นะสยบต่อเรานะไม่ช้าเนี่ย
7: เป็นไปไม่ได้มนุษย์วานอนจะฆ่าเจ้า
0: ด้านนนยุพักโอรสองค์เล็กของท้าวจักรวรรดิซึ่งลงไปบำเพ็ญตบะที่เขามารันตั้งแต่อายุ10ปีก็เกิดร้อนรุ่มผิดปกติจึงคิดว่าอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่กรุงมาริวัน
7: ฮะนนยุพัก
3: ข้าเกิดลางสังหรณ์ใจคอไม่ค่อยดีเลย
7: ใช่แล้วพี่ของเจ้าทั้งสองตายแล้วเพราะพวกมนุษย์กับพวกลิง
3: พวกมันเลวมากก็จะไม่ฆ่าพวกมันเอง
7: พวกเนี้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะจะต้องระวังตัวด้วยล่ะลูก
3: ลูกมาเป็นตบะมาเป็นร้อยปีไม่กลัวพวกมันหรอกพี่ค่ะย่า
2: ไปเลยสอนพรมมาศ
3: ฮะทำไมเรารู้สึกไม่มีอะไรวิ่งผ่านฮะนี่ข้าถูกยิงเป็นรูอะไรล่ะเนี่ย
2: ข้าจะไม่ปล่อยให้ศึกครั้งนี้ยืดเยื้อต่อไปอีกแล้ว
0: เมื่อทราบว่าโอรสองค์สุดท้ายต้องมาตายไปอีกคนจึงตัดสินใจออกรบในตนเองอีกครั้ง
7: พวกเราลุยเข้าไป
8: ลุยคราวนี้ข้าจัดการเองไปเลย
7: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยร้ายนักไอ้พวกนี้ฝากไว้ก่อนข้าจะกลับไปคิดแผนมากำจัดพวกเจ้า
2: คิดมาให้ดีๆก็แล้วกัน
7: โอ้ยเราจะทำยังไงดีไอ้พวกมนุษย์นี่มันร้ายเหลือเกินร้ายจริงๆจริงสิเรามีสหายรักอยู่คนนึงจำเราต้องส่งอีเมลเฮ้ยส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากเขาดีกว่า
3: โอ้ยไอ้พวกมนุษย์มันกล้าเหยียบย่ำวงยักษ์ให้ตกต่ำไปถึงขนาดนี้ล่ะเชียวล่ะ
7: เจ้ามา
3: ไหนไหนพวกมันอยู่ไหนก็จะไปจัดการกับมันเอง
7: โอ้ยไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเย็นก่อนเย็นก่อนพ่อคุณสหายข้าจะต้องเตรียมการให้ดีนะพวกมันเก่งมากลูกของข้าตายหมดไปแล้วก็เพราะพวกมันนี่ล่ะ
3: โอ้เป็นแค่มนุษย์กับลิงจะมาสู้ยักษ์อย่างข้าได้ยังไงกันจะคอยดูเถอะพรุ่งนี้ข้าจะล้างแค้นให้แกเจ้าเอง
7: ยังไงเจ้าก็อย่าประมาทชะนะเมาอย่ารบนะ
0: วันรุ่งขึ้นท้าวไวยตาลจัดทัพออกรบทันที
7: พระองค์ระวังตัวด้วยนะพระเจ้าค่ะ
2: ได้เราจะนำไปเองเจ้าตามมาก็แล้วกัน
7: พระเจ้าค่ะ
3: ท้าพันธมิตร
9: ข้ามา
3: จักแก้วจัดการมัน
1: สอนพรหมาสไปเลย
3: ฮะเป็นไปไม่ได
6: ้พวกเราลุย
3: เฮ้ยไอ้พวกมนุษย์เก่งนักนะข้ายังมีอาวุธอีกไฟเอาไว้ทันทีลุ้มกันแล้ววะเนี่ยลุ้มละ
7: ฮะนี่ทำพวกข้าละไอ้สัตว์ที่ตื่น
0: ที่สุดแล้วท้าววยตาลก็พ่ายแก่อาวุธของพระพรหมไปอีกตน
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
4: พอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ้มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
5: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
6: ถึกเส้นบ่จ้า
5: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
6: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่พ่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยทรงให้ฮอดกระไดเพื่อนคุณน่ะ
5: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
6: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
5: เอาไล่บ่ายผมแล้วแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

ภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสม

0: วัยว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำนามหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: 18นาฬิกากับอีก12นาทีครับกับปูบ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนครับอยู่กับพี่กับหน่องนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับ
1: เคยเป็นเพื่อนเจ้าก็น่ารักคนเฒ่าสองเราใส่ผีพลวนดินที่ปล่อย
0: ขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับขอบคุณขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ทนอมสุภศรทางตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมน้ำมานวดสูตรร้อนสองกระปุกซ่ามาอร่อยบ้างขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่อรุณีตะวันตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองมหาสารคามกาแฟซ่องกรองฮูกอร่อยบ้างขอบคุณกับคุณคุณแม่เสงี่ยมจันทนามทางตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซออุดรธานีกาแฟสีกรอง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นเนื้อสูตรร้อนขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่วงเดือนแทนกลางตำบลหนองโนอำเภอเมืองมหาสารคามสายตา1650บาทขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่บังออนข้อยุ่นบ้านโนนม่วงนะครับหลังมอขอตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นกาแฟสีกล่อง 1,000 บาทเทียมนวดสูตรเย็นขอบคุณกับคุณนะครับคุณแม่กองบุญพรมเสนาบ้านหน้าแก่ครับตำบลนาหนองท่มอำเภอแก่งขอจังหวัดชัยภูมิกาแฟสองกล่องฮกอร่อยบาทครับขอบคุณกับคุณนะครับคุณพ่อจันทาคำบุญตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูน้ำมนุษย์สูร้อน2กระปุกซ่ามอร่อยบาทขอรูปดีเจขอบคุณนะครับคุณแม่เนียมพี่ลาแดงบ้านหน้าแก่ครับตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์น้ำมนุษย์สูร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุกซ่ามอร่อยบาทขอบคุณขอบคุณนะครับคุณสิริชินอ้วนบ้านกุดกว่างนะครับตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นสายตา1กระปุก650บาทขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อสอยครับทางตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญสินสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่คำปริวสุดคงตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์สายตา1กระใสเส้นอีก1 1,100 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็น
1: คนเคยเป็นเพื่อนเจ้าก็น่ารักคน
0: ขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สังวานแดนวงดอน
1: ให้ตัวน่ารักตายหรือไม่ก็ไม
0: ่บ้านโนนงามนะครับตำบลข้าวไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกาแฟ1กล่อง350บาทขอขอบคุณขอบคุณนะครับคุณละอองนวลวีวีสาตังตำบลจันเพ็ญเต่างอยสกลนครน้ำมนวดสูตรเย็น2กระปุกซ่ามอร่อยบ้างขอขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อสังเหี่ยมเรืองแสนบ้านโคกกลางนะครับตำบลข้าวปุ้นอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีกระใสเส้น2กระปุก900บาทและก็ล่าสุดนะครับขอบคุณขอบคุณคุณแม่ไทยมีสาทางตำบลหนำกำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมกาแฟ1กล่องน้ำมันนวดเขียว1ขวดนะครับ545บาทขอบคุณขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อทั้ง14 15ออเดอร์คุณตาคุณยายนะครับเอื้อยายน้องนุงลุงปานะอาที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปท่านเอาไปหนวดเอาไปถั่วไปท่าเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาบ่าวเดี่ยวได้เลยนะครับจัดส่งให้วันพรุ่งนี้ ส่งให้วันพุธนะครับสิได้รับสินค้ามื้อวันพฤหัสหรือว่ามื้อวันศุกร์ครับมื้อวันเสาร์สินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจยามมื้อเสาร์โทรสอบถามในห้างเฮาได้เลยเวลาเที่ยงถึงบ่าย2โทรถามดีเจสาวสวยแห่งทีมงานดีเจกุ้งนางบ่าย2เป็นต้นไปโทรถามเบาดิวได้เลยนะครับเฮาก็สิได้เช็คสินค้าของคุณพ่อคุณแม่ว่าสินค้าเดินทางไปฮอดไปถึงไสแล้วครับศ0 9 0ครับ2 9 2 7 4 4 4ครับ0 9 0 2 9 2 7 4 4 4อีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับแฟนเพลงแฟนรายการเพิ่นขอกันเข้ามาเพิ่นว่าขอฟังเพลงนำเนเด้อว่าซั่นเป้าเดียวก็บ่เคยฟังจักเทื่อดอกเป็นจังไดแห่งเฒ่าเป็นแห่งนัวพะนะเป็นจังไดเดี๋ยวนี้จะฟังร้องเบิ่งคือกันเด้อสินัวซ้ำใดแล้วเนาะ

0: เถ่าปันแห้งนัวบานีเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลี้ยงสางเถ่าขายง่ายได้กินค้าจนตัวเนาะเลี้ยงสางหน่อยใต้จ่อยค่ะกับบ่มีอีเมียเออต่วยเถ่าแล้วมีเงินมีค่ำจังสี่กับพ่อไข่แน่อยู่เด้อล่ะเนาะสายเปสายใจสันตัวมักหลายเด้มักเบารุ่นพ่อเนี่ยแห้งเถ่าเป็นแห้งรอแต่ว่าเถ่ามีเงินแน่เด้เปิ้นว่ารอบวกรวยนี่ตะกับเขาเอิ้นว่าเหี้ยเนาะ
1: โอ้ย

้าพระจันทร์มายิ้มเปยเปยแล้วล่ะเท่าแต่ว่าบ่รวยเนาะเขาเอิ้นพ่อใหญ่เอิ้นลุงซื้อรถให้จนบ่คิดบ่รอบ่รวยเขาเอิ้นได้หยังเนาะบัดนี้เนาะสนุกสนานเขาสำนานเรื่องเอาใจสาวแห้งเท่าปันแห้งนัวครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับแฟนเพลงแฟนรายการเพิ่นขอกันเข้ามาเพิ่นไหนแนะนำกันเข้ามาบ้าวเดียวเปิดเพลงให้ฟังน้ำเนเด้อเพิ่นว่าไอแห้งเท่าปันแห้งนัวป่ะนะไข่แน่อยู่ปูขาเบอร์ท่านได้เท่าอยู่อ่ะเพิ่ง20กว่าๆนึงว่ามันเต็มยะคนคักมันแน่คันว่าได้ปัวเฒ่าจังสินี่ว่าคนคักมันแน่มีเงินมีค่ำจังสิเนี่ยสบายตัวเนาะว่าตั้งไปเฮ็ดอีหยังแต่ไอ้ปัวเฒ่านั่นอยากกินนั่นกินนี่ก็ได้กินเบิดอยากได้นั่นอยากได้นี่ปัวเฒ่าก็ตามอกตามใจเบิดเด้อก็ได้ปัวรุ่นเล่าเข้าเดียวกันนี่เฮ็ดงานหัวสักหัวความมีแม่เอ้ยได้ผัวเฒ่านั่นละดีเกียรติ18 10ไว้แห่งดีทําไม่ไก่ฟังเลยตัวนั้นน่ะมุ่นมั่งสังกะยามรดกตกทอดมันสิไปไสรอดเศร้าว่าให้ก็ย้อนได้ผัวแกมาคนเดียวว่าให้เศร้าได้ผัวเฒ่าเพิ่นอ่านกินได้นี่เนาะมีทําสังกินว่าแม่นไผได้แห่งเฒ่าหลายปานใดแห่งดีคันว่ามีมรดกหลายนั่นน่ะเดี๋ยวเบิ่งดะบ่เกินสัก2ปีบ่นะสันตี้ไอสักแอะกันยังบ่มีอยู่เอา090ครับ2927444ครับ0902927444ครับ

่ดังอยู่แถวบ้านน้องนางเพิ่นว่าจักเขาเฮ็ดอีหยังแล้วเนาะเขาเปิดเพลงกินเหล้าก็มีได้ล่ะตั้งพี่ละน้อยอกน้อยใจไว้ว่าผู้สาวแต่งงานหนีจากเปิ้นว่าก็ปึกหายหลายเนาะคิดตะลึนเนาะผู้บ่าวก็ได้ เพียเขาเปิดเพียงมวนกินเหล้าเมายาในเดท้าว ไปหาคืดหน่อยคืดใหญ่พ่อปันนั่นเว้ย นี่เลยโอ้ยแต่งงานคือบ่บอกอ้ายเนาะเปิ้นว่าหรือเจ้ายานไปเปลืองตอนเพิ่นว่าโอ้ยเนาะ

นี่ยหาคืดหลายปานนั่นเถาเนาะเขาเปิดเพลงกินเหล่าซื่อๆดอกผู้สาวทางบ้านเวิ้นเพล่าสาวบ้านเวิ้นบังเอิญได้พบเจ้าซื่อล่ะเขาฉลองกันซื่อๆนี่ล่ะเวลาเบิดเวลานะครับในชั่วโมงนี้เบรกนี่ครับสาวเดี๋ยวมืออื่นนะครับเวลาเก่าเวลาเดิมบ่าย2ปอๆกับผมใหม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

ราบสิบทิศภาค2โมซาจ่าแสบตอนที่107ขณะเดียวกันจ่าตะไลซึ่งตั้งตัวติดวิ่งตามหมู่เชนเข้าไปและเห็นก้นคนร้ายไวๆฝ่ายคนร้ายเห็นจวนตัวแวบเข้าไปในห้องซ้ายมือสุดของตึกแถวที่กำลังก่อสร้างแต่ยังไม่เสร็จไอ้เชนมึงตามมันเข้าไปแล้วหลอกขอหอยเลยจ่าตะไลตะโกนสั่งพบกับวิ่งตามไปแต่ฝีเท้านั้นสู้หมาเชนไม่ได้อย่างแน่นอนวายร้ายวิ่งขึ้นบันไดชั้น2และชั้น3ไปจนมุมอยู่ที่ห้องนึงบนชั้น3นี่เองโดยมีหมู่เชนตามขึ้นมาติดวายร้ายเห็นจวนตัวรีบกระชากมีดปลายแหลมออกมาถือจังก้าในมือขวาส่วนมือซ้ายนั้นยังถือกระเป๋าสตางค์ที่ฉกมาไม่ยอมปล่อยหมู่เชนตามขึ้นมาทันประจันหน้ากันในห้องนั้นหมาแสนรู้เห็นมีดในมือของวายร้ายจึงหยุดกึกไม่ผีผลามกระโจนเข้างับเด็ดขาดเพราะมันรู้ดีว่ายังไม่ถึงเวลาจึงคุมเชิงโดยขวางประตูที่ยังทำไม่เสร็จไว้พลางคำรามในคอแยกเขี้ยวขาววับมึงอย่าเข้ามาหน้าไอ้เชนอุแทงมึงใส่ลากจริงๆด้วยวายร้ายขู่เสียงกระชากพร้อมทั้งหายใจเหนื่อยหอบแย่มีดปลายแหลมเข้าใส่หมาแสนรู้ซึ่งวายร้ายเองรู้ดีว่าหมู่เชนนั้นเป็นหมาตำรวจที่ร้ายกาจในด้านจับคนร้ายขนาดนั้นจ่าตะไลตามขึ้นมาทันแต่ก็หอบแพกแคกเนื่องจากนั้นๆได้ออกกำลังกายทีเมื่อขึ้นมาถึงจึงเข้าไปยืนเคียงคู่หมู่เชนที่ขวางประตูห้องอยู่พลางบอกกับผู้ช่วยเสียงหอบมึงคอยช่วยกูนะไอ้เชนแล้วมือกวานไปที่เอวอย่างเคยชินต้องใจหายวาบเพราะปืนพกสั้นนั้นไม่มีติดเอวกระบองนั้นเราก็ลืมไว้ที่ร้านกาแฟแต่ก็รีบขู่ไว้ก่อนทันทีมึงทิ้งมีดซะไม่เช่นนั้นไอ้เชนหลอกขอหอยมึงขาดแน่ไอ้ซัดกูไม่ทิ้งมึงอยากตายก็เข้ามาเอาสิวะไอ้จามาเดนมนุษย์กลับร้องท้าจ่าตะไลเหลียวไปเห็นไม้หน้าสามวางอยู่หน้าห้องอันนึงยาวศอกกว่ารีบคว้าขึ้นมาทันทีมึงไม่ทิ้งมีดกูจะทุบกระบาลมึงให้เละเดี๋ยวนี้แหละวายร้ายตาพองโตเพราะรู้ว่าไม้หน้าสามนั้นเหนือกว่ามีดแน่นอนจึงขวัญผวาแต่ก็เก็บอาการไว้อย่างมิดชิดคิดแต่จะหนีไม่สู้แล้วจ่าผมไม่สู้แล้วงั้นก็ทิ้งมีดตะไลออกคำสั่งกล้าวถ้าผมทิ้งมีดจ่าก็ต้องทิ้งไม้ด้วยนะไม่อย่างนั้นผมจะไม่ทิ้งเด็ดขาดเพราะผมกลัวจ่าทุบหัวผมเออกูทิ้งไม้แน่นอนผมไม่เชื่อจ่าต้องหลอกผมแน่ๆจ่าหนุ่มรู้ว่าขอเพียงวายร้ายทิ้งมีดเท่านั้นหมู่เชนจะต้องกระจองงับคอหอยแน่ๆเพราะสถานการณ์เป็นต่ออยู่แล้วเนื่องจากมีหมาแสนรู้เคียงข้างอยู่จึงรีบบอกออกไปถ้ากูไม่ทิ้งไม้ให้เป็นหมาเลยเอ้าทิ้งเท่านั้นเองเดนสังคมก็โยนมีดไปทางซ้ายมือกะว่าเพื่อให้ตำรวจกระโจนไปคว้ามันจะได้กระโจนพรวดหนีแบบเสี่ยงตายฝ่าหมาออกไปไม่เช่นนั้นไม่รอดแน่ถ้าไม่เสี่ยงทุกอย่างเป็นไปตามแผนจ่าตะไลพุ่งโตไปคว้ามีดส่วนทางนี้ให้หมู่เชนจัดการก็เหลือเฟือวายไร้กระโจนพรวดตามแผนหมาก็กระโจนเข้าขวางหน้าไว้หมากับคนชนกันกลางอากาศคนกระดอนกลิ้งลงพื้นตรงนั้นส่วนหมานั้นน้ำหนักเบาจึงกระดอนกลิ้งกลับไปที่ประตูเช่นเดิมไอ้เชนหลอกขอหอยมาเลยสิวะจ่าตะไลตะโกนสั่งลั่นทว่าหมู่เชนกลับลุกยืนจังก้าเฉยๆไม่ทำตามคำสั่งของจ่าตะไลวายร้ายรีบลุกขึ้นยืนจานนมซึ่งมีไม้หน้าสามทิ้งไปแล้วรีบเข้าไปปะทะทันทีเพื่อไม่ให้วายร้ายหนีโดยทิ้งหมัดขวาเข้าที่ใบหน้าของวายร้ายแต่ไม่หมูอย่างที่คิดวืดหมัดที่คว้างออกไปโดนลมเต็มเป่าเพราะเดชสังคมย่อตัวลงพร้อมกับเข้ารัดร่างของจานนมไว้แน่นกลายเป็นกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่กลางห้องนั้นแล้วทั้งคู่ก็ล้มลงกับพื้นปล้ำกันอุตลุดฝ่ายหนึ่งจะหนีอีกฝ่ายไม่ยอมให้หนีจึงกลิ้งกันไปมาอยู่ตรงนั้นกระเป๋าเงินหลุดจากมือวายร้ายหมู่เชนรีบเข้าไปคาบเอามาไว้ที่หน้าประตูแล้วนั่งมองการต่อสู้ของพี่เลี้ยงตนเองอย่างสนใจไอ้เชนช่วยงับมันสิวะงับที่ไหนก็ได้จ่าสิบตำรวจตะไลร้องบอกทว่าสิบตำรวจโทเชนกลับเฉยจ้องมองการกอดปล้ำของพี่เลี้ยงอย่างสนใจวายร้ายนั้นเมื่อรู้ว่าหมาไม่ยอมทำตามคำสั่งของเจ้านายแถมยังจ้องดูห่างๆจึงใจชื้นขึ้นมาเร่งออกแรงเผด็จศึกกับตำรวจเพราะคนหนีตายนั้นย่อมมีแรงฮึดมากกว่าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเดนมนุษย์ใช้วิธีกัดที่ต้นแขนจ่าตะไลสุดแรงโอ้ยจ
จ่าตำรวจร้องลั่นเรี่ยวแรงหดหายกากสังคมรีบใช้หมัดแม้จะไม่สะดวกนักเพราะนอนกอดรัดกันอยู่ตวัดเข้าสีข้างซ้ายของจ่าตะไลบึกโอ้ยจ่าหนุ่มร้องลั่นอีกครั้งปวดหนึบปานว่ากระดูกสีข้างด้านนั้นหักร้าวไปแล้ววายร้ายเห็นตำรวจอ่อนแรงลงไปมากจึงออกแรงกลิ้งให้ตำรวจอยู่เบื้องล่างซึ่งก็ทำได้ไม่ยากนักแป๊บเดียวมันจึงขึ้นคร่อมตำรวจชกใบหน้าด้วยหมัดทั้งสองรัวเร็วที่ยิบดีที่จ่าตะไลสวมหมวกปิงปองจึงเอียงหน้าหลบหมัดหนักจึงกลายเป็นเบาเพราะโดนหนังที่รองหมวกแต่ก็เจ็บปวดชาหนึบเห็นดาวเห็นเดือนไปเหมือนกันก่อนที่จ่าหนุ่มจะหลับคาหมัดของวายร้ายเขากัดฟันพุ่งหมัดขวาเข้าหน้าท้องวายร้ายแบบรู้ดีรู้ชั่วกันไปเลยอึ๊กได้ผลทันตาวายร้ายชะงักเกิกตาค้างเพราะจกฝ่ายมูซ่าเมื่อเห็นจ่าแสบได้เปรียบมารีบออกอาการเดิมคือแลบลิ้นออกมาและขยับขึ้นหลงที่ยิบพร้อมทำเสียงแค่ออกจากปากติดกันหลายครั้งคล้ายกับหัวเราะชอบใจไอ้เหี้ยเชนช่วยกูสิตะไลตะโกนโดยที่ยิงหมัดซ้ายเข้าหน้าท้องวายร้ายอีกหมัดหนึ่งบึ้งโอ้ยเดนสังคมร้องเสียงในลำคอพร้อมทั้งหงายหลังพลึงจากการขึ้นคร่อมหน้าอกจ่าตะไลจ่าแซมไม่ปล่อยโอกาสทองให้ผ่านไปรีบชันกายลุกขึ้นอย่างยากเย็นแล้วก้าวเข้าไปเตะอัดเข้าปลายคางวายร้ายสุดแรงเท่าที่มีพลัวเดนสังคมชักแงกๆหมดสติทันทีเพราะทนรองเท้าไอ้โอ๊บไม่ไหวตึ๊กจ่าสิบตำรวจตะไลกระแทกส้นเท้าเข้าหน้าอกวายร้ายเป็นของแถมซึ่งมันหมดสติไปแล้วฝ่ายมูซ่ารีบคาบกระเป๋าเงินกระโจนพรวดๆลงบันไดชั้น3ชั้น2และลงมาถึงชั้นที่1ซึ่งแม่ค้าเจ้าของกระเป๋าเงินกับชาวบ้านนับ10ออกกันที่ชั้นล่างเมื่อเห็นหมู่เชนคาบกระเป๋าเงินมาเช่นนั้นจึงปรบมือเสียงดังกึกก้องหมู่เชนเป็นฮีโร่อีกแล้วหมู่เชนเก่งจริงๆปีนี้ต้องได้จ่าแน่ๆป้าต้องให้รางวัลหมู่เชนนะฉันให้แน่ๆหมู่เชนป้าขอกระเป๋าเงินคืนเถอะแม่ค้าเจ้าของกระเป๋าเงินบอกพร้อมทั้งเอื้อมมือไปรับเอากระเป๋าเงินซึ่งหมูซ่าให้แต่โดยดีออกอาการเดิมอีกแลบลิ้นออกมาขยับลิ้นขึ้นลงที่ยิบพร้อมทำเสียงแค่ๆออกจากปากเป็นอากัปกิริยาที่ทุกคนเห็นเป็นประจำจึงปรบมือให้อีกขณะนั้นจ่าตะไลกำลังประคองวายร้ายซึ่งอ่อนปวกเปียกไร้เรี่ยวแรงโดยใส่กุญแจมือเรียบร้อยลงบันไดมาช่วยผมหน่อยชาวตลาดที่เป็นชายกรูกันขึ้นไปรับวายร้ายลงมาถึงพื้นห้องจากนั้นรายการตีนสามัคคีก็เริ่มขึ้นเดนมนุษย์ร้องโหยหวนพอเดี๋ยวมันตายพวกเราจะกลายเป็นฆ่าคนชาวบ้านร้านตลาดจึงหยุดตีนสามัคคีแต่โดยดีเมื่อจ่าสิบตำรวจตะไลสั่งห้ามวายร้ายนอนแผ่หลากับพื้นหน้าตาบวมปวดตาแทบปิดหายใจระรวยจ่าแสบทำท่าจะดึงวิทยุมือถือไอคอมที่ติดตัวเปื้อนฝุ่นขึ้นมาเพื่อรายงานให้ศูนย์กองเมืองทราบต้องชะงักเมื่อชายคนหนึ่งบอกว่าจ่าไม่ต้องแล้วผมโทรไปบอกที่กองเมืองรถสายตรวจกำลังมาครับอ้อแล้วพี่รายงานว่ายังไงก็บอกว่าโมเชนปราวายไร้กระชากกระเป๋าแม่ค้าจนอยู่หมัดแล้วได้บอกสถานที่ด้วยจ่าสิบตำรวจตะไลเพิ่มความขุ่นเคืองเอากับสิบตำรวจโทเชนเป็นทัพทวีตอนแรกนั้นเรียกให้ช่วยกัดคนร้ายก็ไม่ยอมกัดนั่งมองเฉยครั้งที่สองพอเขาปราบวายร้ายราบคาบแล้วเชนรีบคาบกระเป๋าเงินวิ่งลงมาเอาหน้ากับเจ้าของเงินและประชาชนท้ายสุดคนก็รายงานว่าเป็นผลงานของหมู่เชนเสียนี่ทั้งที่เขาจกแทบตายเจ็บปวดบริเวณใบหน้าจนอ้าปากแทบไม่ออกขณะที่ผู้คนสนใจกับวายร้ายที่นอนหายใจระรวยอยู่กับพื้นจ่าแสบดึงหูหมูซ่าออกมานอกตึกกรอกเสียงลงไปที่หูของมันไอ้เหี้ยเชนมึงนิสัยและยำหมาอย่างเงี้ยเหรอแม่งทำกูแทบตายแต่มึงกลับเอาความดีความชอบไปกินซะนี่เชนแยกเขี้ยวทำเสียงขู่ตะไลต้องรีบปล่อยมือเพราะเขี้ยวขาววับล้อเล่นไม่ได้เด็ดขาดร้อยเวรกับตำรวจสายตรวจตรงเข้ามาในที่เกิดเหตุโดยแหวผู้คนเข้าไปแล้วพล่องออกมาเมื่อเห็นวายร้ายไอ้นรกถามหาตัวนี้อีกแล้วเหรอเพิ่งออกคุกมาได้3วันเองจับโยนใส่รถคนไหนเจ้าทุกข์ครับอีฉันเองค่ะได้เงินคืนครบไหมป้าคิดว่าครบนะเพราะยังไม่ได้นับเท่าไหร่เหรอเจ๊เฮียง
พ่อค้าในตลาดคนหนึ่งถามขึ้นทันควัน18,000กว่ากว่าป้าไปกับผมนะเพื่อให้การจ้าจ้าอีฉันจะให้รางวัลหมู่เทนด้วยไปไหนเสียล่ะร้อยเวรหันไปข้างนอกห้องเห็นหมู่ซ่ากับจ่าแสบกำลังตั้งท่าจะเอาเรื่องกันอยู่จึงรีบออกคำสั่งเฮ้ยจ่าตะไลรีบพาหมู่เชนกลับโรงพักเพื่อให้การในฐานะผู้จับกุมป้าแกจะให้รางวัลหมู่เชนด้วยโอ้ยแล้วกูทำแทบตายได้อะไรวะเนี่ยไอ้ห่าจวกนี่เอาความดีความชอบไปแดกห่าหมดจ่าแสบพลงในใจอย่างเดือดดาลแต่พูดออกเสียงว่าครับผมจากนั้นตะไลก็จ้ามอ้าวออกจากที่เกิดเหตุไปที่รถมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าเชงกระโดดขึ้นนั่งบนอานรอเรียบร้อยจ่าแสบฉุนเกอะไอ้เวนตะไลกูยังไม่ทันขึ้นนั่งมึงเสือกขึ้นแล้วแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเฉยไม่กระดุกกระดิกถ้าไม่มีคนมองสลอนเขาต้องอัดเปรี้ยงเข้าสีข้างหมูซ่าแน่แต่นี่ทำไม่ได้เด็ดขาดเพราะขืนทำหมาขวัญใจชาวตลาดมีหวังจ่าแสบไม่ได้ผุดได้เกิดแน่เพราะหมูเชนสร้างวีรกรรมที่นี่มาหลายครั้งแล้วในกรณีคล้ายๆกันชาวบ้านจึงลงชื่อร้องขอหมูซ่ามาประจำที่นี่2ปีแล้วณจุดตลาดเช้านี่เองที่ชมรมเพื่อนสุนัขเห็นวีรกรรมของเชนจึงมอบเงินเลี้ยงชีพ 1,500 บาทให้ตลอดชีพของมันจ่าตะไลต้องขึ้นคร่อมอานมอเตอร์ไซค์ด้วยความยากลำบากเพราะพ่อเจ้าประคุณเชนไม่ยอมลงที่แท้เชนอยากกลับโรงพักเพื่อไปเสนอหน้ากับผู้บังคับบัญชาในผลงานนั่นเองภายในห้องร้อยเวรร้อยตำรวจเอกศรีชาติซึ่งเป็นร้อยเวรกลับต้องยืนมือกุมเป้าอยู่ข้างโต๊ะเพราะที่นั่งร้อยเวรนั้นเวลานี้พันตำรวจโทเอกรัตน์รองผู้กำกับรักษาราชการแทนผู้กำกับลงมาสอบสวนคนร้ายเจ้าทุกข์และผู้จับกุมด้วยตนเองวายร้ายนั่งเก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะคอตกรอการซักถามส่วนเจ้าทุกข์นั้นนั่งเก้าอี้ทางขวามือรอการสอบสวนเช่นเดียวกันขณะนั้นประตูเปิดอ้าออกหมูซ่ากระจอนพรวดๆขึ้นนั่งเก้าอี้ตัวกลางซึ่งเสมียนเวรและร้อยเวรรู้ดีว่าจะต้องจัดที่ให้หมูเชนนั่งไม่เช่นนั้นเรื่องยุ่งแน่เพราะ2ปีที่ผ่านมานั้นหมูเชนจะทำเช่นนี้เป็นประจำเมื่อทำผลงานเสร็จส่วนจ่าธินกรนั้นต้องยืนทุกครั้งเพราะไม่มีที่นั่งแต่เขาก็เต็มใจเพราะตำรวจต้องยืนตัวตรงต่อหน้าผู้บังคับบัญชาตามระเบียบอยู่แล้วเว้นบางกรณีเท่านั้นที่ต้องคุยกันนานๆจ่าสิบตำรวจตะไลต้องยืนข้างๆร้อยเวรด้วยสีหน้าไม่พอใจคู่หูที่นั่งเสนอหน้าลิ้นห้อยห่อแพกๆเฮ้ยเราน่ะรับสารภาพไหมพันตำรวจโทเอกรัตน์ถามวายร้ายรับครับมันก้มหน้าตอบเสียงอ้อมแอมทีคราวนี้หมู่เชนยังปรารถนาดีแกต่อไปฉันจะสั่งหมู่เชนงับคอหอยเลยผมเข้าคุกอีกคราวนี้จะไม่ขอทำความชั่วอะไรอีกแล้วล่ะครับผมให้สัญญาแกก็พูดแบบนี้ทุกครั้งป้าครับจ๊ะท่านรองป้าชื่ออะไรเหรอครับอุไลขายผ้าในตลาดจ้านางบอกเสร็จสับเอาเงินออกมานับดูซิได้คืนครบไหมผมจะได้ให้ร้อยเวรลงบัญชีของกลางตามระเบียบและคืนโดยให้ป้าอุไรเซ็นรับด้วยนางอุไรรีบนับเงินทันทีจนหมดแล้วเงยหน้าขึ้นบอกกับรองเอกรัตน์ว่าครบจ้ะท่านรองเท่าไหร่ครับ 18,300 บาทจ้ะศรีชาติเดี๋ยวคุณลงบัญชีของกลางตามจำนวนนี้ด้วยแล้วให้ป้าอุไรเซ็นรับครับผมเดี๋ยวก่อนค่ะท่านรองอีฉันจะให้รางวัลหมู่เชน500บาทก็แล้วแต่ป้าเธอเสมียนคดีถ่ายภาพไว้ด้วยครับผมเสมียนคดีเตรียมกล้องไว้พร้อมแล้วเมื่อนางอุไรมอบเงิน500บาทโดยยื่นไปที่ปากของหมูซ่าซึ่งงับไว้ทันทีอย่างเคยชินเสียงปรบมือดังก้องภายในห้องร้อยเวรทว่าคราวนี้หมูซ่าออกอาการเดิมไม่ได้เนื่องจากปากคาบแบงค์500อยู่นั่นเองแต่ก็กรอกตาไปมานางอุไรเอื้อมมือลูบศีรษะหมูซ่าพลางบอกเสียงสั่นเครือป้าขอขอบใจหมูเชนอย่างมากนะที่ช่วยป้าได้เงินกลับคืนมาขอหมูอยู่เป็นขวัญใจพวกเราชาวตลาดบ่อไปนานๆนะจ๊ะเงินนี่ให้พี่เลี้ยงเอาไปซื้ออาหารดีๆกินเพื่อสุขภาพของหมูจะได้สมบูรณ์แข็งแรงขอบใจอีกครั้งนะหมู
เชนเงยหน้าขึ้นสบตานางอุไรซึ่งถ้าแปลสายตานั้นเป็นคำพูดก็ตกราวๆไม่เป็นไรหรอกป้ามันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วขอบใจที่ให้เงินเป็นสินน้ำใจเชนกระโดดขึ้นบนโต๊ะทันทีหลังจากที่นางอุไรลูบหัวกล่าวเสร็จเอ้าทำอะไรเนี่ยหมู่เชนร้อยตำรวจเอกศรีชาติพร่องถามขึ้นหมู่ซาปล่อยแบงค์500ตกลงที่ฝ่ามือพันตำรวจโทเอกรัตซึ่งกำลังงุนงงอยู่จากนั้นเชษก็ลงจากโต๊ะกลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมคราวนี้ปากว่างจึงออกอาการเดิมอ้าปากแลบลิ้นขึ้นขึ้นลงลงเปล่งเสียงอยู่ในลำคอแฮกๆหมู่หัวเราะชอบใจเอกรัตเอ่ยออกมาเพราะรู้ถึงอากับกิริยานี้ดีทว่าจาตะไลกลับเลือดดานอยู่ในใจไอ้สากกระบือยัดโตดทำแบบนี้เท่ากับประจานกูนี่ว่าหรือมอบเงินให้ท่านรองเอกรัตกูเป็นนายมึงแท้ๆกลับไม่เห็นหัวพันตำรวจโทเอกรัตพอจะอ่านอะไรอะไรออกจึงเงยหน้าขึ้นพร้อมทั้งหันไปทางจ่าสิบตำรวจตะไลแล้วก็ถามหมู่เชนไม่ยอมมอบเงินให้จามันหมายความว่ายังไงผมคงใหม่สำหรับมันกระมังครับจ่าตะไลตอบออกไปโดยปฏิภาณก็คงจะจริงเพิ่งออกทำงานด้วยกันเป็นวันแรกต่อไปจ่าจะต้องทำความคุ้นเคยกับหมู่เชนให้มากๆนะเพื่อจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นผลงานที่ออกมาจะได้ด้วยกันหมดครับท่านรองผมจะทำตามที่ท่านว่าดีเสมียนคดีนำตัวผู้ต้องหาไปขังไว้ก่อนตอนบ่ายค่อยสอบปากคำตอนนี้ต้องสอบผู้เสียหายก่อนครับผมเสมียนคดีรีบเข้ามาจับต้นแขนเดนสังคมพาออกไปจากห้องนั้นศรีชาติคุณสอบปากคำป้าอุไรด้วยครับผมหมู่เชนจ่าตะไลไปคุยกันข้างนอกเท่านั้นเองหมาแสนรู้ก็กระโจนจากเก้าอี้เดินตามรองเอกรัตออกไปจากห้องสอบสวนจ่าตะไลเดินตามหลังสดจ้องมองด้านหลังของหมู่เชนด้วยความอาฆาตมาดร้ายโดยเก็บกดไว้ทั้งหมดณที่หน้าห้องสอบสวนพันตำรวจโทเอกรัตนั่งม้ายาวหมู่เชนก็กระโดดขึ้นนั่งข้างๆส่วนจ่าสิบตำรวจตะไลนั้นต้องยืนตัวเรียบอยู่ตรงหน้าผู้บังคับบัญชานี่จ่าเท่าที่ผมสังเกตดูนะจ่ากับหมู่เชนคล้ายจะไม่กินเส้นกันเงินที่เขามอบให้เป็นรางวัลถ้าเป็นจ่าธินกรหมู่เชนเขาจะเข้าไปใส่มือให้เลยแต่นี่เชนไม่ยอมมอบเงินให้จ่าบอกผมมาตามตรงว่าทำไมหมู่เชนถึงไม่ไว้ใจจ่าจ่าสิบตำรวจตะไลสูดลมเข้าปอดลึกตัดสินใจพูดความจริงออกไปเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจบ้างทะลองครับไอเชนมันซ่านักใครไม่เห็นผมอยู่ในสายตาเมื่อกี้น่ะผมปล้ำกับคนร้ายร้องขอให้มันช่วยจับคนร้ายมันกลับเฉยผมต้องโดนคนร้ายต่อยหลายแห่งเจ็บปวดไปหมดมันนั่งมองดื้อแต่พอผมจัดการวายร้ายจนอยู่หมัดไอเชนกลับคาบกระเป๋าเงินของกลางจากชั้น3ลงไปชั้น1ไปเสนอหน้าเอาความดีความชอบแบบนี้ไม่ให้ผมโมโหได้ยังไงท่านลองตรองดูเถอะครับอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันผมจัดกรองให้อยู่แต่ถุนบ้านมันก็ไม่ยอมอยู่กลับมานอนบนโซฟารับแขกผมทั้งยังขับมาผ้าห่มพื้นสวยที่สุดของผมมาปูรองนั่งปูนอนอย่างถือวิสาสะผมโกรธมันมากเมื่อกี้ที่ร้านขายก๋วยจั๊บก็เหมือนกันผมเป็นจ่าแท้ๆกินข้าวมันไก่จานละ20บาทแต่ไอ้เชนหลอกก๋วยจั๊บสั่งพิเศษชามตั้ง40บาทแบบนี้มาให้ผมหมั่นไส้มาได้ยังไงครับท่านรองโอ้โหที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองที่หมู่เชนไม่ไว้วางใจจ่างั้นมาค้นหาสาเหตุกันเถอะหน้าตอนจ่าเรียกให้ช่วยนะใช้ภาษาสุภาพกับเชนไหมล่ะผมก็พูดดีกับมันนะครับโดยบอกว่าหมู่เชนช่วยจ่าด้วยกัดตรงไหนไอ้วายไล่สักแห่งก็ได้มันจะได้หมดแรงแต่หมู่เชนเฉยครับ มันก็น่าคิดนะส่วนเรื่องอาหารการกินน่ะจ่าก็รู้รายการอาหารที่หมู่เชนก็กินดีแล้วนี่นามื้อเช้า40บาทมันก็ไม่แพงแล้วเพราะปกติตอนเช้าจะต้องเพชรดีกรี1กระป๋องก็ตกราว40กว่าบาทอยู่แล้วนี่นาครับงั้นต่อไปผมก็คงไม่แปลกใจอะไรแล้วจะจัดหาให้หมู่เชนกินตามนั้นครับดีมากจ่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าเราดีเขาก็ยอมจะดีตอบเราเสมอโดยเฉพาะหมู่เชนเป็นหมาแสนรู้จ่าอยากใช้วาจาไม่สุภาพอาหารก็ต้องให้เขาได้กินตามปกติเพราะเขามีเงินเดือนกินครับนี่จ่าฟังนะ
ผมกับท่านมือปราบสิบทิศกำลังที่จะวางแผนลุยหมู่บ้านยาเสพติดจะใช้หมู่เชนเป็นหัวหอกและก็ภัยตายของฝ่ายเราด้วยจ่าสิบตำรวจตะไลหูพึ่งทันทีเพราะเขารู้สมรรถนะของหมาแสนรู้ดีว่าไม่มีทางที่จะรอดพ้นจมูกอันวิเศษสุดของเชนไปได้นั่นหมายถึงเงินสินบนจับจะต้องได้เป็นหมื่นๆขึ้นไปเพราะสมัยนี้ยาเสพติดทุกชนิดขนกันทีเป็นลำรถเลยทีเดียวผมกับหมู่เชนยินดีลุยงานใหญ่ครับท่านรองแต่จ่าจะต้องระวังสุขภาพของหมู่เชนให้ดีอย่าให้กินอะไรที่แสลงแล้วท้องเสียได้ถึงวันทำงานหมู่เชนเกิดป่วยขึ้นมาแล้วก็พลาดหมดผมเข้าใจครับอย่าลืมพาไปหาหมอทุกวันเสาร์ด้วยครับผมไม่ลืมแน่นอนครับเอานี่เงินรางวัลที่ป้าอุไรให้เมื่อกี้500ผมให้เบี้ยเลี้ยงจ่าอีก1,000เป็นค่าน้ำมันรถด้วยขอบพระคุณท่านรองมากๆครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ราชเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคค.เสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติ และบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็น 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
8: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปประทับการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Birth Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว. พื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุธโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอบอลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของ

0: ที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ

0: ุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมแล้วแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
4: จ้าจ้า
5: ว้ายย่ายมันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
4: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
5: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
5: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
4: ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
5: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
5: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
4: เอาอันนี้ไป
5: อีหยังล่ะนี่ยาย
4: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
5: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: đi lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090 292 7444 090 292 7444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ้งเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็น ารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สัญทางด้านกรุงราชคฤห์นครหลวงแห่งมคตรัฐหลังจากปราบพวกนิครนลงได้ในการโต้วาทีแล้วเกียรติยศชื่อเสียงของพระเรวัตเถระก็แผ่กระจายไปทั่วกรุงและตามนิคมชนบทใกล้เคียงยังความอิจฉาริษยาและความพยาบาทให้เกิดแก่เหล่านักบวชนอกพุทธศาสนาอีกหลายพวกในจำนวนนี้ศาสดาสัญชัยเวรัตถบุตรผู้เคยเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะดูจะเกิดความอิจฉาริษยามากกว่าศาสดาองค์อื่นๆทั้งนี้ก็เพราะท่านมีความแค้นเคืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งที่ท่านต้องสูญเสียสาวกสำคัญของพระสมณโคดมแต่ว่าบุญญาธิการของพระพุทธองค์ยิ่งใหญ่กว่าของท่านมากท่านจึงข่มใจอยู่ในอาการสงบตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเพราะการกระทำของพระเทวทัตทำให้ฐานะของพระพุทธศาสนาในแดนมคธสั่นสะเทือนท่านสัญชัยจึงเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะจัดการแก้แค้นศัตรูเก่าข่าวการพ่ายแพ้ของพวกนิครนต่อพระภิกษุสาวกของพระสมณโคดมเป็นเสมือนน้ำมันซึ่งราดลงบนไฟแห่งความอาฆาตของคนท่านเกือบจะประกาศโต้วาทีกับพระเรวัตด้วยตนเองอยู่แล้วแต่ถูกบรรดาสาวกทัดทานไว้ว่าอย่าเลยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นถึงศาสดาเจ้าลัทธิมีฐานะศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับพระสมณโคดมทุกประการท่านอาจารย์ควรจะได้โต้วาทีกับพระสมณโคดมจึงจะถูกถ้าท่านอาจารย์ลดเกียรติลงไปโต้วาทีกับสาวกเล็กๆคนหนึ่งของพระสมณโคดมก็เท่ากับยอมเอาทองคำธรรมชาติไปแลกกับทองเหลืองซึ่งไม่ควรค่าแก่กันเลยอีกประการหนึ่งบัดนี้ท่านอาจารย์ก็อยู่ในวัยชราภาพมากแล้วขออย่าได้ลำบากไปต่อสู้กับคนหนุ่มเลยขอให้เป็นหน้าที่ของบรรดาศิษย์ทั้งหลายของอาจารย์เถิดท่านศาสดาสัญชัยเห็นด้วยกับข้อเสนอของศิษย์ทันทีเพราะตามหลักความจริงนั้นท่านเองก็รู้สึกขยาดหวาดหวั่นต่อพระเรวัตอยู่บ้างเพราะการที่ภิกษุรูปนี้สามารถชนะวีรสีหะและติฏฐปาละสาวกของพระศาสดามหาวีระก็แสดงว่าเขาเห็นความเก่งกล้าสามารถในเชิงคารมไม่น้อยถ้าท่านสัญชัยไปโต้วาทีด้วยบางทีอาจจะพ่ายแพ้แต่ท่านพ่ายแพ้ก็เป็นการนำความหายนะมาสู่หมู่คณะอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นถึงศาสดาเจ้าลัทธิแล้วยังไปพ่ายแพ้ต่อสาวกน้อยของพระสมณโคดมได้ลัทธิของท่านจะต้องถึงการอวสานอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านให้สาวกคนใดคนหนึ่งไปโต้แทนแม้จะแพ้ก็ไม่กระทบกระเทือนต่อหมู่คณะอย่างเด็ดขาดคำดำรินี้แล้วท่านก็จะสั่งให้บรรดาสาวกประชุมกันเลือกตัวแทนไปโต้วาทีกับพระสาวกสมณโคดมหลังจากพิจารณาคัดเลือกกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นเวลานานเสียงส่วนมากก็เห็นควรให้สาวกหนุ่มคนหนึ่งชื่อสุรเมธะเป็นผู้แทนตนเข้าโต้วาทีกับฝ่ายพุทธบริษัทสุรเมธะเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ สำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาหลังจากกลับจากตักกศิลามาถึงบ้านแล้วเขาได้สนใจศึกษาลัทธิและศาสนาต่างๆอยู่เป็นเวลานานแต่ไม่รู้สึกพอใจต่อลัทธิศาสนาใดต่อมาเขาได้มารู้จักกับลัทธิของศาสนาสัญชัยและรู้สึกพอใจมากจึงได้มอบตนเป็นศิษย์ความเป็นพหูสูตรและความเก่งกล้าสามารถในเชิงวาทะของเขาทำให้เขากลายเป็นสาวกชั้นนำของท่านสัญชัยและเป็นที่ยกย่องนับถืออย่างสูงของบรรดาสาวกทั่วไปแม้ว่าอายุของเขาจะยังน้อยก็ตามเมื่อเลือกได้ตามตัวแทนที่เหมาะสมแล้วท่านสัญชัยเวรัตบุตรก็ส่งทูตมาเจรจาท้าโต้วาทีกับพระเรวัตทันทีฝ่ายพระเรวัตและพุทธบริษัทซึ่งได้ทราบข่าวมาล่วงหน้าแล้วก็ตกลงรับทันทีแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าขอให้ฝ่ายสัญชัยมาโต้วาทีที่พระเวรุวนารามฝ่ายสัญชัยก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดเพราะเชื่อในความรู้ความสามารถของผู้แทนฝ่ายตนว่าโต้ที่ไหนๆก็อาจเอาชนะได้ทั้งนั้นเมื่อตกลงวันเวลากันแล้วก็มีการตีกรองเป่าประกาศไปทั่วกรุงราชคฤห์ว่าสุรเมธะผู้แทนของฝ่ายสัญชัยจะโต้วาทีกับพระเรวัตผู้แทนฝ่ายพุทธบริษัทที่พระเวรุวนารามในวันนั้นเวลานั้นประชาชนได้ฟังประกาศนั้นแล้วต่างตื่นเต้นยินดีคอยวันโต้วาทีด้วยความกระหายในที่สุดวันอันสำคัญยิ่งนั้นก็มาถึงธรรมศาลาอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเวฬุวันเต็มแน่นไปด้วยนักบวชทุกลัทธิศาสนาและประชาชนทุกชั้นวรรณะที่ล้นหลามออกไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้รอบๆธรรมศาลาก็มากเมื่อได้เวลาพระเรวัตเถระก็ก้าวขึ้นสู่ธรรมาสน์เผชิญหน้ากับหนุ่มสุระเมธะโดยการตกลงยินยอมของทั้งสองฝ่ายเทวมิตรอุบาสกเองได้กระทำหน้าที่เป็นประธานในการโต้วาทีวันนั้นแต่กฎกติกาต่างๆก็คงเป็นแบบเดียวกับที่เคยใช้มาแล้วในคราวโต้วาทีกับพวกนิครนในฐานะที่พระเรวัตเป็นเจ้าของถิ่นจึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถามปัญหาก่อนสุรเมธะผู้มีอายุพระเถระกล่าวขึ้นหลังจากประธานกล่าวแนะนำจบลงแล้วก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอสารภาพต่อท่านตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าเองมีความรู้เกี่ยวกับลัทธิของท่านน้อยมากฉะนั้นการโต้วาทีวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้ลัทธิของท่านเท่าที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมานั้นได้ทราบว่าลัทธิของท่านเป็นอเยยวาทคือถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่บุคคลไม่พึงรู้ได้ใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้เจริญสุระเมธะตอบความจริงแท้เป็นสิ่งที่บุคคลรู้ไม่ได้สิ่งที่บุคคลรู้ได้ไม่ใช่ความจริงแท้ท่านจะพอเข้าใจหรือยังข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจพระเถระตอบรู้สึกว่าลัทธิของท่านมีอรรถอันสุขุมลุ่มลึกมากและผิดแผกแตกต่างจากลัทธิอื่นๆเกือบจะตรงกันข้ามทีเดียวเพราะลัทธิอื่นๆถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้ดีละท่านผู้เจริญสุรเมธะพูดและยิ้มด้วยความหวังแม้แต่ศาสนาของท่านก็ถือว่าเป็นความจริงเป็นสิ่งที่รู้ได้ใช่หรือไม่ใช่พระเถระตอบและเราถือว่าการรู้ความจริงเป็นหลักสำคัญที่สุดในศาสนาของเรา ข้าพเจ้าอยากให้ท่านยืนยันความจริงบางอย่างที่ท่านว่าท่านเชื่ออย่างแน่นอนแก่ข้าพเจ้าโปรดยกตัวอย่างความจริงง่ายๆที่ทุกคนพอจะเข้าใจได้พระเถระนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หยิบยกเอาชายจีวรของตนเองขึ้นมาชูไว้เบื้องหน้าแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุผ้านี้สีอะไรผ้านั้นจะเป็นสีอะไรอย่างแท้จริงข้าพเจ้าไม่ทราบสุราเมธะตอบอย่างไว้ลวดลายตามลัทธิของตนอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าไม่มีทางจะทราบได้เลยสีที่แท้จริงของผ้านั้นคืออะไรคำตอบอันมีชั้นเชิงของเขายังความพอใจให้เกิดแก่บรรดาสาวกของสัญชัยอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้พุทธบริษัทเกิดความอึดอัดขัดใจอย่างมากรู้สึกว่าสุระเมธะเป็นคนเจ้าคารมมีเล่ห์เหลี่ยมที่จะเอาชนะได้ไม่ง่ายเลยท่านตอบได้ดีมากสุระเมธะพระเถระกล่าวชมเชยเอาเถอะถึงท่านจะไม่ทราบสีที่แท้จริงของผ้านี้คืออะไรข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านต้องเห็นผ้านี้แน่ๆเพราะท่านมีจักษุทั้งคู่บริบูรณ์ดีและสีของผ้าผืนนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คงปรากฏแก่สายตาของท่านแน่ๆข้าพเจ้าไม่ต้องการทราบสีที่แท้จริงของผ้าผืนนี้ดอกต้องการทราบเฉพาะชื่อของสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้เท่านั้นแต่เอาเถอะถ้าท่านยังไม่อยากตอบข้าพเจ้าก็จะขอถามคนอื่นๆลองดูก่อนพระเถระชูชายจีวรขึ้นไปยังกลุ่มคนฟังแล้วก็ถามว่าสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้คือสีอะไรสีเหลืองคล้ำอุบาสกสองสามคนตอบขึ้นพร้อมกันพระเถระได้หันไปทางสุระเมธะและถามขึ้นด้วยคำถามข้อเดียวกันว่าสีเท่าที่ปรากฏในสายตาของท่านเวลานี้คือสีอะไรข้าพเจ้าไม่ทราบสุระเมธะตอบยืนยันแบบเดิมแม้คนอื่นจะตอบว่าสีเหลืองคล้ำก็เป็นเพียงทัศนะส่วนตัวของเขาเท่านั้นถ้าท่านเอาให้คนอื่นดูอาจจะมีบางคนที่เห็นเป็นสีดำสีแดงสีเหลืองบริสุทธิ์และสีอื่นๆอีกถ้าท่านเอามาให้ม้าดูม้าอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งควายก็อาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งวัวอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งแพะอาจเห็นเป็นสีหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีใครทราบว่าสีที่แท้จริงของมันคืออะไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตอบท่านว่าไม่ทราบคำตอบอันแปลพราวเต็มไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดของสุระเมธะถึงกับทำให้พระเรวัตเถระนิ่งอึ้งไปทีเดียวท่านเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ซึ่งจะเอาชนะง่ายๆอย่างพวกนิครนไม่ได้เสียแล้วท่านคิดว่าบางทีตัวอย่างชายจีวรที่ท่านยกมาถามอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมมีช่องโหว่สำหรับให้คู่ต่อสู้หลบหลีกได้เพื่อจะให้ตัวอย่างที่รัดกุมสำหรับผูกมัดรัดตัวผู้ต่อสู้ให้กระชับยิ่งขึ้นท่านจึงถามว่าท่านสุระเมธะที่ท่านปฏิเสธว่าไม่รู้จักสีของชายจีวรนั้นนับว่าชอบแล้วแต่ท่านคงจะยอมรับว่าบุรุษที่ชื่อว่าสุระเมธะสาวกผู้มีชื่อของท่านสัญชัยมีอยู่และเวลานี้กำลังนั่งอยู่บนธรรมาสน์สนทนากับข้าพเจ้าอยู่ท่านกล้าปฏิเสธตัวท่านเองหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่รับข้าพเจ้าไม่รู้ข้าพเจ้ามีอยู่หรือไม่คำตอบของสุระเมธะทำให้ประชาชนหัวเราะครื่นด้วยความพอใจแต่ก็มีประชาชนบางคนท ที่ไม่พอใจต่อคำตอบของเขาเห็นว่าเขาเล่นลิ้นเพื่อชักนำให้คู่ต่อสู้หัวเสียมากกว่าแทนที่จะสนทนาโต้ตอบกันอย่างมีสาระเป็นอันว่าท่านไม่รู้ว่าท่านคือใครพระเถระย้ำคำถามข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นอะไรแน่สำหรับคนอื่นข้าพเจ้าอาจจะเป็นชายหนุ่มท่านสุระเมธะสาวกของศาสดาสัญชัยแต่สำหรับคนอื่นๆหรือสัตว์อื่นๆอาจจะเห็นข้าพเจ้าเป็นอย่างอื่นไปอีกข้าพเจ้าเลยไม่รู้ว่าข้าพเจ้าตัวจริงเป็นอะไรเมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าเคยนอนหลับฝันไปว่าข้าพเจ้าเป็นนกจับอยู่บนต้นไม้บินชวัดเฉวียนไปมาในอากาศกับเพื่อนนกทั้งหลายยังมีความสุขกินผลไม้บนต้นไม้และร้องเพลงอย่างสุขสำราญใจในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่มีความคิดเลยแม้แต่น้อยว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาข้าพเจ้าก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่อาจจะเป็นนกที่กำลังฝันว่าตัวเองเป็นมนุษย์ก็ได้คำตอบและตัวอย่างอันคมคายของสุระเมธะทำให้ประชาชนปรบมือชมเชยเสียงดังกึกก้องอารามพวกสาวกของสัญชัยต่างหันไปยิ้มมองดูกันอย่างเต็มไปด้วยความหวังตรงกันข้ามกับชาวพุทธซึ่งจ้องดูผู้แทนฝ่ายตนด้วยใบหน้าแสดงความกังวลใจยิ่ง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็น กระปุกสีขาวหรือครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195 บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนเสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเอง หากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชนม์
2: นางสาวซาบีดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสดาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันดัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
3: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานณสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
5: นายยันยงชัยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพย์ร่มมารายงาน
6: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
7: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
9: Thank you. แรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: บ่มีดอกบ่มีดอกเนื่องว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ํา

าแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

พระอุมาภาคที่1ตอนแง้ซ้ายจอมจักราบทที่175จากฝีมือการประพันธ์อันลือเรื่องของพนมเทียนณบัดนี้ห่างไกลจากพรรคพวกทุกคนออกมาสองชายผู้อยู่กันคนละฐานะนั่งคุกเข่าประจันหน้ากันระยะใกล้ชิดตามลำพังต่างฝ่ายต่างตระหนักได้ดีว่าการเคลื่อนไหวอย่างใดก็ตามย่อมตกอยู่ในสายตาเฝ้าจับมองของฝ่ายนายจ้างและพรานพื้นเมืองทั้งหมดอย่างไม่มีวันจะรอดพ้นไปได้คนเหล่านั้นจ้องมาเป็นตาเดียวหาจวกแกคงจะภูมิใจมากนะที่ในที่สุดแกก็พลิกเอาฉันมาอยู่ในฐานะจำเลยอย่างเดียวก็แกได้ในส

ก็ตามผมขออภัยผู้กองด้วยแต่ไหนแต่ไรมาผมไม่เคยแสดงความรู้ทันผู้กองต่อหน้าบุคคลเหล่านั้นเลยแต่คราวนี้มันจวนตัวจริงๆแล้วเงยสายก็ยิ้มน้อยๆเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากความบริสุทธิ์ใจมากกว่าจะยิ้มเยาะร่างเอ่ยต่อมาอย่างเป็นงานเป็นการในระหว่างที่เขายังอึ้งอยู่ว่าเรามาถึงที่หมายแล้วอย่างแม่นยำและสงวนเวลาไว้ได้มากที่สุดทั้งหมดนี้เป็นความสามารถของผู้กองอย่างแท้จริงซึ่งผมเองก็ขอคารวะยกย่องแต่ครั้งแรกผมอดสงสัยไม่ได้ที่เห็นผู้กองนำเจ้านายแยกทางเปะปะไปทางอื่นให้เสียเวลาโดยใช่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้กองลงทุนทำก็เพื่อจะพิสูจน์ให้เจ้านายเห็นในความขี้โกงของเงสายเท่านั้นเองเหรอรับพินเลิกปีกหมวกขึ้นเกาหัวแกรกสาบานได้ให้ตายหงไตหาไปเดี๋ยวนี้สิฉันไม่ได้มีแผนการอะไรอย่างที่แกว่าเลยทั้งสิ้นทีแรกฉันก็แน่ใจเหมือนกันว่าเราตรงเป้าหมายแล้วแต่นายใหญ่ต้องการข้อพิสูจน์ซึ่งฉันไม่สามารถจะพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ฉันจึงมีความจำเป็นจะต้องพาพวกเขาแสวงหาต่อไปแง้ซ้ายหัวเราะเบาๆเมื่อจะพาพวกเจ้านายแสวงหาที่หมายต่อไปมันก็เรื่องอะไรที่จะต้องย้อนกลับมาจับผิดแง้ซ้ายด้วยล่ะตั้งแต่ฉันย้อนกลับมาที่เนี่ยฉันแสดงว่าจับผิดอะไรแกบ้างฉันไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของเจ้านายเองทั้งสิ้นอีกฝ่ายมองตาอย่างเท่าทันหัวเราะอยู่เช่นนั้นไม่จำเป็นที่ผู้กองจะต้องมาจับผิดอะไรผมต่อหน้าพวกเขาก่อนที่จะเดินกลับมาถึงเนี่ยผู้กองอาจสะกิดให้ความคิดอะไรแก่พวกเขาหน่อยเดียวเท่านั้นแหละความผิดทั้งหลายมันก็จะตามมาเป็นของแง่ทรายอยู่คนเดียวเอาละขอให้ผมถามผู้กองอีกสักข้อได้ไหมตลอดเวลาที่เจ้านายปรึกษาหารืออยู่กับผู้กองผมมีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยแม้กระทั่งขณะที่ผู้กองนำคณะเจ้านายมุ่งหน้าเดินไปทางเหนือไกลลิฟโน้นผู้กองเคยบอกผมบ้างหรือเปล่าว่าจะเดินไปไหนไปเพื่ออะไรผมไม่เคยได้รับรู้เลยว่าตำแหน่งที่เราอยู่ในขณะนี้เป็นตำแหน่งที่ฝ่ายเจ้านายคลางแคลงใจไม่เชื่อว่าจะใช่และต้องการให้ค้นหาต่อไปที่อื่นอีกถ้ามีการบอกให้ผมรู้บ้างผมก็จะได้บอกว่าที่ไหนเขาไม่แน่ใจว่าจะใช่นั้นความจริงมันถูกต้องแล้วไม่ต้องไปเดินหาที่อื่นให้เสียเวลาอยู่หรอกนี่เวลาผู้กองจะพาพวกเขาไปผู้กองก็ส่งสัญญาเรียกมาทางนายทหารติดต่อกันเองทั้งหมดผลจากความรู้เห็นของผมทั้งปวงหน้าที่ของผมถูกบังคับอยู่ในตัวจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียวเท่านั้นโดยด้านนายทหารก็ไม่ได้บอกอะไรกับผมเลยสักอย่างเดียวจริงอยู่แม้ผมจะนึกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะต้องอวดฉลาดทักท้วงความจริงถ้าผมจะทำเป็นเซอร์เดินตามผู้กองไปด้วยก็คงไม่ยากเย็นอะไรนักแต่บอกตามตรงผมอยากจะดูลูกไม้ผู้กองเหมือนกันพอผมถูกพวกเขาเรียกไปไต่สวนผมก็รู้ว่าที่คาดการไว้แล้วนั้นน่ะไม่ผิดเลยผู้กองเล่นผมก็ให้จริงๆนั่นแหละแล้วผมจะยอมเป็นจำเลยของพวกเขาอยู่คนเดียวเหรอครับผู้กองมีส่วนเป็นจำเลยอยู่ด้วยและก็เป็นจำเลยที่1ซะด้วยผู้กองรู้ทันผมไม่เคยโกรธสักทีรับพินไพรวันพูดไม่ออกนอกจากจะทำปากหมุบมิบปนโคตรเง่าสักราชเจ้าคู่ปรับดีใจนึกไม่ถึงว่าจะถูกตลบกลับอย่างทันกันถึงเพียงนี้เพียงแต่ว่าเมื่อยืนอยู่บนเนินลูกนี้แล้วมองย้อนกลับไปไม่เห็นเขาครุฑเท่านั้นหรอกเหรอที่ทำให้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดของเราแคลงใจต่อเป้าหมายเสียงเรียบเรียบของเงซ้ายกล่าวถามต่อมาอีกจอมพรานยกมือขึ้นขยี้จมูกแรงๆขับไล่ความหงุดหงิดพูดห้วนๆว่าบนเนินลูกนี้หรือลูกไหนมันก็มองไม่เห็นทั้งนั้นแหละวะตราบใดก็ตามที่เราลงจากภูเขาสูงที่ขวางหน้านั่นมาสู่บริเวณในหุบล้อมนี่ทั้งหมดใช่ไม่มีทางเห็นและไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยแง้ทรายว่าพร้อมกับสะกิดไหล่เขาชี้ให้ดูลงไปในแผนที่ต้นฉบับเดิมซึ่งรับผินมอบไว้ให้เชษฐาจับเวลาดูในระหว่างที่พรานนำทางกับคนใช้พิเศษของเขาซุบซิบหารือกันตามลำพังห่างออกไปร่วม10นาทีทั้งสองคนจึงเดินกลับมายังคณะทั้งหมดสีหน้าของพรานใหญ่ยังยู่ยี่อยู่ดังเดิมส่วนเงี้ยซ้ายปกติเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทางด้านฝ่ายนายจ้างก็ปรับอารมณ์ไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีเขาหน้าของใครแสดงความขุ่นเคืองนอกจากจะขบขันแฝงไว้ด้วยแววปราณีแม้แต่ดารินเองเอาละครับเราสรุปได้ความจริงแก้ข้อกังขาทั้งมวลออกไปได้แล้วรับพินพูดขึ้นเสียงแห้งๆวางหน้าไม่สนิทนักทั้งหลายแหล่มันมาจากความที่ผมไม่สามารถจะอ่านลายแทงภาษาพม่าโบราณนั่นออกโดยปลุกปลงอาศัยอ่านได้คร่าวๆจากฉบับที่แปลออกมาเท่านั้น
เงียซ้ายเข้าใจคำสั่งเดิมของเจ้าของ

0: แทงได้ดีกว่าผมแต่บังเอิญเราไม่ได้ปรึกษาหารือกันเสียก่อนจึงขอยอมรับว่าเป็นความผิดของผมเองทำให้ไขว้เขวกันไปหมดในข้อวินิจฉัยว่าไปซิมันเป็นยังไงท่านหัวหน้าคณะพูดยิ้มผมเป็นคนสรุปคำสั่งของลายแทงให้เจ้านายทุกคนทราบเองว่าเมื่อขึ้นไปยืนบนเนินพระจันทร์หรือเป้าหมายที่ควรจะเป็นเนินแล้วหันกลับไปทางตะวันตกเฉียงใต้ก็จะต้องมองเห็นครุฑถ้ามองไม่เห็นก็แปลว่าผิดเป้าหมายใช่ก็เพราะข้อความนี้น่ะสิเราถึงต้องเพียรพยายามหาตำแหน่งที่จะมองย้อนกลับมาอยู่ตลอดเวลาแล้วยังไงจอมพรานโค้งหัวกับตนเองช้าๆแล้วมองไปทางแง่ทรายพยักหน้าให้นิดนึงเหมือนจะเตือนให้ตอบแทนแง่ทรายจึงกล่าวขึ้นโดยเสียงกังวานชัดเจนว่าต้นฉบับเดิมไม่ได้บอกไว้เช่นนั้นนายใหญ่เป็นการสรุปข้อความที่ผิดพลาดของผู้กองที่แปลไว้เช่นนั้นผู้เขียนลายแทงเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนว่าจากหลุมอุกาบาตที่3ให้เดินทางบ่ายหน้าขึ้นเหนือแต่ให้คอยหันกลับมาสังเกตเขาครุฑเบื้องหลังไว้ทุกระยะถ้าเหลียวกลับมาครั้งใดยังเห็นเขาครุฑคงลักษณะเดิมไม่เปลี่ยนภายใน3วันก็จะบรรลุถึงเนินพระจันทร์ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดขมวดคิ้วหันมามองหน้ากันเองอยู่ไปมาอย่างงงๆชายยันทวนคำประโยคสุดท้ายของแง่ทรายช้าๆแล้วก็ถามโดยเร็วแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงกับที่ล่ามของผู้กองแปลไว้ให้ข้อความมันก็คล้ายคลึงกันอยู่แล้วนี่คล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่เหมือนกันนายทหารแง่ทรายตอบหน้าตาเฉยมันแตกต่างกันตรงข้อสรุปคือล่ามของผู้กองสรุปว่าเมื่อบรรลุถึงเนินพระจันทร์นั้นคงจะต้องหมายความถึงว่าขึ้นมาเหยียบยืนอยู่บนนี้แล้วแต่ความจริงลายแทงไม่ได้เน้นกำหนดไว้อย่างนั้นเจ้าของเดิมเขาบอกแต่เพียงว่าจะบรรลุถึงแง่ทรายแง่หน้าเอี้ยวหลังชี้ให้ทุกคนดูขึ้นไปบนเขาตระหง่านที่เป็นกระแพงบังอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ขณะนี้ขณะที่เรายืนอยู่บนไหล่เขาลูกนั้นและมองลงมายังภูมิประเทศบริเวณนี้ทั้งหมดเราเห็นเนินพระจันทร์แล้วต่ำลงไปอยู่ใต้จมูกเรานี่เองนั่นก็ไม่ได้หมายความดอกหรือว่าเราได้บรรลุถึงแล้วณตำแหน่งนั้นหันกลับไปทางตะวันตกเฉียงใต้เราเห็นเขาครุฑอย่างถนัดชัดเจนหันกลับอีกด้านนึงมองต่ำลงมาในหุบเนินพระจันทร์อยู่เบื้องหน้าของเราทั้งหมดในขณะนั้นยืนบนเป้าหมายตำแหน่งสุดท้ายดังเช่นที่ระบุในลายแทงไว้ทุกอย่างแล้วเห็นทั้งเขาครุฑและเห็นเนินพระจันทร์ในเวลาเดียวกันการจะตีความหมายว่าเมื่อขึ้นมาอยู่บนเนินพระจันทร์จะต้องมองกลับไปเห็นเขาครุฑอีกเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และผิดวัตถุประสงค์โดยคำสั่งของลายแทงการเดินจากยอดเขาลูกนั้นลงเป็นเส้นทางเดินที่ลายแทงไม่ได้ระบุอะไรไว้อีกทั้งสิ้นเพราะเป็นการเดินเข้าหาเป้าหมายที่มองเห็นอยู่ใกล้ๆชัดเจนแล้วด้วยสายตาครั้นเมื่อเดินลงมาถึงแล้วย่อมจะมองย้อนกลับไปไม่เห็นเขาครุฑแน่นอนเนื่องจากภูเขาใหญ่ลูกที่เราได้ลงมาขวางกั้นไว้ใช้ยันครางอะไรออกมายาวเหยียดจากลำคอทิ้งกายหงายแผลจากท่าที่นั่งกอดเข่าอยู่ลงไปนอนเหมือนหมดสิ้นเรี่ยวแรงกับพื้นหญ้านิ่มมาเรียสมดออกมาอุบิเป็นภาษาเยอรมันพร้อมกับจุปากเบาๆดารินนั่งอ้าปากค้างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไปชั่วขณะส่วนเชษฐาหัวเราะอยู่ในลำคอตามนิสัยอันเยือกเย็นของเขาเป็นอย่างนั้นเหรอละพินก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับตามที่แง่สายเพิ่งจะมาบอกผมเมื่อหยกๆนี่เหมือนกันเขาตอบอ้อมแอ้มไม่เต็มปากนักนึกแล้วไม่มีผิดว่ามันจะต้องมีรับลมอะไรแบบแฝงอยู่อย่างนี้แหละชนิดเส้นผมบางภูเขาแค่นั้นเองท่านหัวหน้าคณะพึมพำกับฝ่ายของเขาทั้งหมดพลางสั่นศีรษะอยู่ไปมาแล้วหันไปทางแง่ทรายอีกครั้งก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะถามแกว่าเหตุใดแกจึงไม่ทักท้วงหรือว่าบอกความจริงข้อนี้เสียก่อนที่จะให้ฉันกับผู้กองหลงเข้าใจผิดเดินค้นหากันไปไกลเสียเวลาเปล่าเพราะบังเอิญไม่มีใครถามแกเลยสักคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้นอกจากเหตุผลในข้อที่แกว่านี่แล้วยังจะมีเหตุผลประกอบอื่นใดอีกบ้างไหมที่จะยืนยันให้เรามั่นใจว่าเนินเนี้ยก็คือเนินพระจันทร์อย่างแน่นอนฉันเชื่อว่าแกจะต้องมีเหตุผลที่มากกว่านี้อีกขอถามพร้อมหน้ากันทั้งแกและก็รับพินที่เดี๋ยวนี้แหละเพราะปรึกษาหารือกันมาเรียบร้อยแล้วนี่แง่ทรายอึกอักอยู่ในลำคอแล้วก็โยนมาว่าผมอยากจะขอให้ผู้กองเป็นผู้อธิบายเพราะผมได้บอกผู้กองไปหมดแล้วทุกข้อสงสัยที่ไม่น่าจะต้องสงสัยของเขาแกนั่นแหละที่จะต้องพูดรับพินแยกเขี้ยวอีฝ่ายก้มศีรษะลงรับอย่างสงบวางแผนที่ต้นฉบับลงกับพื้นต่อหน้านายจ้างทุกคน ซึ่งบัดนี้ล้อมวงเข้ามาดูอย่างใกล้ชิดแม้กระทั่งชายยันผู้นอนหงายอย่างอ่อนอกอ่อนใจอยู่ในขณะนี้ก็รีบลุกขึ้นมาเข้าร่วมดูอยู่ด้วยอย่างรวดเร็วเมื่อเราพิจารณาดูภูมิประเทศอยู่บนไหล่เขาลูกนั้นเราเห็นที่ราบต่ำข้างล่างอันเป็นที่เราลงมาอยู่กันในขณะนี้เป็นรูปผู้หญิงนอนทอดขวางลำตัวอยู่ตรงหน้าศีรษะหันไปทางเหนือส่วนปลายเท้าทอดลงสู่ด้านใต้แง่ทรายพูดแช่มช้ากังวานชัดเจนกระแสเสียงและสำเนียงพูดดูจะผิดไปจากทุกครั้งที่ทุกคนได้ยินมาก่อนโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างพร้อมกันก็ใช้นิ้วชี้ลงไปยังบริเวณในแผนที่ประกอบคำอธิบายที่นี่คือเนินพระจันทร์ที่กำหนดไว้ในแผนที่แต่ในแผนที่ฉบับนี้ไม่ได้เขียนภูมิประเทศส่วนละเอียดเป็นรูปร่างเหมือนเช่นที่เรามองเห็นด้วยสายตาจากทัศนียภาพเบื้องบนทว่าภูมิประเทศอันเป็นเป้าหมายให้สังเกตได้ส่วนใหญ่นั้นมีปรากฏอยู่ด้วยทีนี้สมมุติว่าตำแหน่งที่เราพักกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่จะยันได้จากแผนที่ฉบับนี้ก็คือเมื่อหันไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้มีทิวเขาลูกที่เราเดินลงมาแล้วเป็นแนวขวางกั้นอยู่ตลอดหันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือซีกตรงข้ามขุนเขาพระศิวะยอดสูงสุดเป็นผิวระฟ้าขวางล้อมอยู่โดยรอบบริเวณนี้ก็คือทิวบริเวณที่แผ่กั้นโอบตัวเราไว้ในรัศมีวงกลมเฉพาะด้านตะวันตกมีภูเขาเล็กๆแยกตัวออกมาจากทิวใหญ่ตะหากอยู่ลูกนึงยืนโดดเดี่ยวลักษณะสูงชะลูดปลายเรียวเจ้าคนใช้พิเศษวนนิ้วให้ดูในแผนที่แล้วเอาอีกมือหนึ่งชี้ค่ำไหล่ตัวเองไปทางด้านหลังโดยไม่จำเป็นจะต้องหันไปทุกคนหันกลับไปมองตามมือชี้บอกแล้วก็จ้องเขม็งเป็นความจริงสอดคล้องกับคำอธิบายประกอบแผนที่ของเงซายอยู่ในขณะนี้ทุกอย่างทางด้านตะวันตกมีภูเขาย่อมๆโดดเดี่ยวอยู่ลูกนึงไม่ห่างออกไปเท่าใดนักโผล่งอกเด่นตระหง่านอยู่กลางพื้นที่ราบโล่งจุดหมายที่เขียนไว้ในแผนที่ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันจุดหมายตำแหน่งนี้แผนที่บอกไว้ว่าศิวะเทพซึ่งผมเข้าใจว่าเจ้าของลายแทงเจตนาจะตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ไว้อย่างนั้นมีบทขยายความเพียงสั้นๆประกอบต่อไปว่าศิวะเทพผู้ประทับทอดพระเนตรนางผู้นิทราอย่างไม่รู้ตื่นโปรดพิจารณาประโยคที่ว่านางผู้นิทราไม่รู้ตื่นด้วยว่าคืออะไรภาพผู้หญิงสาวที่นอนทอดขวางลำตัวขณะที่เรามองเห็นจากที่สูงนั่นเองเชษฐาเม้มริมฝีปากพยักหน้าเนิบๆพร้อมกับพูดออกมาครับนายใหญ่นางผู้นิทราไม่รู้ตื่นของผู้เขียนลายแทงก็คือภูมิประเทศที่เราหยุดพักกันอยู่นี่เองผมเองขณะที่ยืนพิจารณาอยู่บนเขาสูงลูกนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบริเวณไหนควรจะเป็นเนินพระจันทร์ตามที่ได้ตอบนายแหม่มไปแล้วเพียงแต่บอกว่าสงสัยว่าควรจะเป็นบริเวณกลางลำตัวของนางนอนซึ่งผมได้ยินนายหญิงเรียกบริเวณนี้ว่ามอนเวเนลิสขณะที่เราพากันเดินลงมาผมได้รับคำสั่งจากผู้กองให้นำลูกหาพวกเราทุกคนตรงมาที่เนินนี้คือที่นี่ก่อนเมื่อขึ้นมาถึงผมไม่ได้ตรวจสอบว่ามองย้อนกลับไปทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วจะเห็นเขาครุฑอีกหรือไม่เพราะผมก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเมื่อเราลงมาสู่ที่ต่ำภูเขาลูกนั้นย่อมจะบังไว้ถึงจะมองยังไงก็คงไม่เห็นหากแต่ผมมองไปทางตะวันตกเพื่อจะหาจุดหมายศิวะเทพที่ลายแทงบอกไว้ว่าอยู่ใกล้เคียงเนินจันทร์มากที่สุดพอที่จะกำหนดหมายได้แล้วผมก็พบเขาลูกนั้นอยู่ทางทิศนั้นจริงๆยันกับแผนที่ทำให้ผมแน่ใจขึ้นอีกมากขณะนั้นเองผมก็เห็นผู้กองรพินส่งสัญญาณมายังนายทหารผู้ติดตามผมขึ้นไปภายหลังผมไม่ทราบหรอกว่าสัญญาณแสงนั้นมีความหมายเช่นไรเพราะผู้กองไม่ได้ส่งสัญญาณในภาษาที่ผมอ่านออกต่อจากนั้นผมก็เห็นนายทหารออกคำสั่งให้พวกเราทั้งหมดเดินตามผู้กองไปโดยผมไม่ทราบความว่าจะไปไหนเพื่ออะไรและด้วยความเชื่อมั่นว่าตำแหน่งนี้น่าจะถูกต้องที่สุดแล้วผมจึงมีความคิดว่าเราควรพักของไว้ที่นี่ก่อนและจะรอฟังความเห็นของผู้กองอีกครั้งเมื่อเขาย้อนกลับมาและนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมจึงไม่ตามไปด้วยดารินผู้สงบฟังด้วยความพิจารณาเงียบๆอยู่นานก็เอ่ยขึ้นว่า
1: แง่ทรายเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เธออธิบายพูดจาอะไรให้เราฟังได้อย่างจัดแจ้งที่สุดแล้วนะแต่มันก็มีก่อนหน้าที่เธอกับผู้กองรับพินจะลองดีลองวิชากันจนเป็นผลให้พวกเราต้องเดินกันเสียย่ำแย่ทั้งๆที่ความจริงเราทั้งหมดก็เข้ามาถึงที่หมายถูกต้องแล้วแต่ไม่เป็นไรพวกเราฝ่ายนายจ้างทั้งหมดก็บอกแล้วว่าดีใจแล้วก็จะไม่ติดใจอะไรในเรื่องนี้อีก เรามีแต่ความปิติยินดีที่บรรลุถึงเป้าหมายสำคัญของเราแล้วโดยความสามารถของเธอทั้งสองคนแม้จะมีความทุลักทุเลบ้างก็ช่างมันเถอะถือว่าเป็นเรื่องขบขันฉลองโชคชัยของเราที่มาถึงได้เสียก็แล้วกันเจ้าคนใช้พิเศษก้มศีรษะอ่อนน้อมให้แก่นายหญิงเงซายขออภัยต่อนายหญิงและเจ้านายทุกคนด้วยหากจะทำอะไรให้เป็นที่ไม่พอใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพูดให้ชัดอีกทีสิเงซายว่าขณะนี้เราอยู่บนเนินพระจันทร์แล้วชัยยันพูดช้าๆเน้นจะแจ้งทุกคำครับนายทหารขณะนี้เราทั้งหมดอยู่ใจกลางของเนินพระจันทร์ตามที่กำหนดไว้ในลายแทงของมังมหานรทาแล้วโดยฝีมือขีดเส้นเดินตัดทางของนายทหารเองแล้วก็โดยฝีมือมักกุเทศชั้นเยี่ยมของผู้กองรับพินไพรวัน
2: แล้วก็โดยข้อวินิจฉัยจากความรอบรู้ในแผนที่ต้นฉบับเดิมซึ่งมีอยู่เป็นทุนเดิมของคนใช้พิเศษซึ่งพวกเราทุกคนรู้จักกันในนามของแง่ทรายด้วย
0: มาเรียกกล่าวเสริมมาโดยเร็วพลางเอื้อมมือมาแตะไหล่อันกว้างใหญ่นั้นแล้วหันไปทางเชษฐาอันเป็นประธานของคณะ
2: พี่ใหญ่คะให้ฉันถามเขาต่อหน้าทุกคนเดี๋ยวนี้ได้ไหมว่าทำไมเขาปิดบังพวกเราถึงฐานะอันแท้จริงภายใต้คราบของคนใช้ชาวป่ามาจนกระทั่งเกือบจะบรรลุถึงสุดปลายทางเช่นนี
0: ้ความเงียบปกคลุมชั่วขณะทุกคนมองไปยังเงซายเป็นตาเดียวเจ้ากระเรียงพระเนจรเท่าที่คณะนายจ้างทุกคนรู้จักเช่นนั้นไม่ได้มีอาการสะดุ้งสะเทือนผิดแผกไปจากสภาพเยือกเย็นปกติแม้แต่นิดเดียวนอกจากม่านตาเท่านั้นที่รีซึมลงเชิดถามมองไปทางชายยันและน้องสาวก่อนที่ใครจะเอ่ยเช่นไรนั่นเองท่านหัวหน้าคณะก็ยกมือขึ้นโบกยังไม่จำเป็นหรอกเมและอาจไม่จำเป็นสำหรับเราตลอดไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเดี๋ยวนี้เรายังมีเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดกันมากกว่านั้นใช่ไหมแง่ทรายแง่ทรายไม่ตอบเพียงแต่ก้มศีรษะลงต่ำสุดอย่างคาระวะเต็มไปด้วยความเคารพยำเกรงในน้ำใจอันกว้างในไพศาลของท่านหัวหน้าคณะแม้รับพินไพรวันเองผู้จับตาสังเกตอยู่ตลอดเวลาก็ยังบอกไม่ได้วันนั่นเป็นอากัปกิริยาที่ออกมาจากใจจริงปราศจากเล่ห์กลเสแสร้งของเจ้าคนลึกลับแง่ทรายยำเกรงและเคารพต่อเชษฐายิ่งกว่าที่มีความรู้สึกต่อเขามากนักแล้วอดีตท่านทูตทหารบกก็สั่งไปทางรับพินว่าผู้กองก่อนอื่นใดทั้งสิ้นในขณะนี้คุณควรจะจัดหาที่พักให้แน่นอนของเราได้แล้วละเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยยังมีเรื่องที่เราจะต้องหารือกันหนักต่อไปผมรู้สึกว่าขณะนี้เราทั้งหมดได้มายืนอยู่ตรงปากประตูของปริศนาในลายแทงแล้วละโดยคำสั่งของท่านหัวหน้าคณะที่พักแรมก็ถูกจัดเตรียมขึ้นในทันทีนั้นรับพินชวนคนของเขาออกตรวจดูภูมิประเทศใกล้เคียงอยู่ไม่นานก็มองเห็นว่าไม่มีที่ใดในบริเวณนี้ทั้งหมดจะเหมาะไปกว่าแนวบรรจบกันระหว่างเนินเตี้ยๆซึ่งขนาดอยู่สองฟากไปอีกแล้วเพราะเป็นหลืบต่ำลงมาพอจะอาศัยกำบังลมได้อย่างดีซ้ำยังมีร่องน้ำไหลซึมออกมาใต้ซอกหินชะโงกไหลเป็นสายธารเล็กๆไปตามกรวดหินซึ่งทอดลงไปสู่เบื้องล่างอุดมไปด้วยเฟิร์นและต้นปรงลักษณะแปลกๆงามตาไม่โล่งโถงโต้ลมโต้น้ำค้างอย่างเต็มที่เหมือนส่วนอื่นๆพรานใหญ่กำหนดเลือกบริเวณที่มีพื้นที่อันมีระดับเสมอราบเรียบตอนหนึ่งของร่องเดินนั้นซึ่งมันเป็นชานอยู่ต่ำกว่าระดับหินชะโงกอันเป็นตำแหน่งที่ตาน้ำซึมออกมานั่นเองแล้วสั่งให้เคลื่อนย้ายของทั้งหมดลงพวกพรานพื้นเมืองอื่นๆเมื่อได้รับคำสั่งจากเขาก็กระวีกระวาดย้อนกลับไปช่วยกันลำเลียงของอย่างรีบด่วนพร้อมทั้งเอาข่าวไปบอกฝ่ายนายจ้างเพื่อให้ทราบถึงที่หมายแน่นอนคงมีแต่บุญคำคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ยอมผละไปคงยืนอยู่ข้างๆเขาขมวดคิ้วทำสีหน้ากระอักกระอ่วนอย่างไรพิกลอยู่ในระหว่างที่แงนมองสำรวจทั้งสูงและก็ต่ำรอบตัว
2: นาย
0: ตาเท่ากระซิบกระซาบเอานิ้วเขี่ยสีข้างเขาเราพินหันกลับมามองอย่างหงุดหงิดตะแกก็อ้าปากหัวร่ออย่างหนังเงียบมาหยุกหยิกอะไรอยู่ตรงนี้อีกล่ะบุญคำทำไมไม่ขึ้นไปช่วยพวกนั้นขนของลงมาเขาบอกเสียงขุ่น
2: ๆนายตัดสินใจแหน่แล้วเหรอว่าจะพักอยู่กันตรงนี้น่ะ
0: ไม่มีที่ไหนจะเหมาะกว่าที่นี่อีกแล้ว
2: นายถามจริงๆเหอะนายรู้ตัวหรือเปล่าว่าขณะนี้เราอยู่ตรงไหนของนางนอน
0: จอมพรานกระตุกคิ้วโดยแรงชักเอะใจจ้องตาสมุนเท่าจอมสปดกของเขาเขม็ง
2: โถ
0: ูกแล้วเขาไม่ได้สนใจหรือเฉลียวคิดอะไรอย่างบุญคำมาก่อนเลยและดูมันจะลืมเรื่องอื่นใดหมดสิ้นนอกจากการแสวงหาตำแหน่งที่พักให้ดูว่าสุขสบายหรือปลอดภัยมากที่สุดเท่านั้นทำไมล่องกลางเนินพอดีเลยน่ะนายเอ้ยแล้วก็มีหินก้อนนี้โผล่ออกมาด้วยรพินจุกปากลั่นผลักตะพลานเท่าคู่ใจของเขาผละออกไปอย่าคิดอะไรสกปรกอกุศลมากนักเลยนะบุญคำอะไรมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราต้องการพักผ่อนอันปลอดภัยที่สุดอย่าทำปากเสียไม่เข้าเรื่องแล้วก็หุบปากไว้ด้วยไม่ต้องพูดเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้นบุญคำแยกเขี้ยวยิ้มทำตาหยีบุญคำไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพียงแต่อยากจะถามดูว่านายรู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้นที่มาเลือกเอาตรงนี้เป็นที่พักบุญคำว่าถามมันจะโชคดีพี่ลึกเหลือเพราะคนเราทุกคนก็เกิดออกมาจากที่นี่แหละพรานใหญ่ขยับเท้าตัดเท้าก็เลยเพ่นผุงออกโกยอ้าวไล่ตามหลังพวกนั้นไปโดยเร็วชั่วไม่นานคณะทั้งหมดพร้อมทั้งสัมภาระก็เคลื่อนย้ายลงมาภายหลังจากการจัดทำที่พักเสร็จเรียบร้อยเชษฐาก็เรียกประชุมอีกครั้งเช็ควันเวลาให้แน่นอนอีกทีสิชัยยานท่านหัวหน้าคณะออกคำสั่งกับสหายร่วมตายของเขาอดีตนายทหารปืนใหญ่ควักปฏิทินและบันทึกประจำวันของเขาออกมาตรวจสอบดูเพื่อความแน่ใจที่สุดแล้วก็บอกกับทุกคนขึ้นด้วยเสียงอันกังวานแจ่มชัดแฝงไปด้วยความปิติแช่มชื่นว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนขึ้น3ค่ำเพราะฉะนั้นวันขึ้น5ค่ำก็คือวันอังคารที่3พฤศจิกายนเป็นวันมะรืนนี้ทั้งหมดมองตากันด้วยความตื่นใจแน่ใจเหรอชายยานเชษฐาดารินและมาเรียเอ่ยถามออกมาพร้อมกันแน่ใจที่สุดไม่มีการผิดพลาดพร้อมกับตอบอย่างมั่นใจชายยันกลางสนุดปฏิทินให้ทุกคนดูแล้วชี้ไปยังนาฬิกาข้อมือของเชษฐาไม่เชื่อลองสอบดูก็วันที่จากนาฬิกาของแกถ้าหากมันยังเดินอยู่ดูซิว่าวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่แล้วก็เดือนอะไรมาเรียฉวยข้อมือของเชษฐาขึ้นไปดูทันทีแล้วอุทานออกมาเสียงลั่นถูกต้องแล้วชายยันวันนี้ตรงกับวันที่1พฤศจิกายนแต่นาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้บอกขึ้นแรมไว้ถ้าคุณมีปฏิทินยันขึ้นแรมไว้ชัดก็แปลว่าถูกต้องแน่นอนนั่นเวลาเท่าไหร่แล้วและแน่ใจไหมว่านาฬิกาของแกยังเดินเที่ยงตรงดีอยู่นาฬิกาของฉันน่ะเที่ยงตรงเสมอขณะนี้บ่าย 4:00 นตรงไม่ขาดไม่เกินถ้างั้นก็บอกเวลาที่ใกล้เคียงได้เลยชัยยันบอกอย่างรวดเร็วเรามีเวลารอคอยกันอยู่ที่นี่2คืนกับ2วันหรือไม่น้อยกว่า50ชั่วโมงก่อนจะถึงค่ำของวันอังคารที่3เห็นอะไรชัดๆในเวลากลางวันอีก2วันเต็มคือพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ก่อนค่ำกล่าวจบชายยันก็หันไปส่งมือให้แก่พรานใหญ่รพินพูดด้วยเสียงซึ่งกลั่นกลองออกมาด้วยความรู้สึกอันแท้จริงว่าขอจับมือทีสิผู้กองแม่คุณนี่แน่จริงๆและโดยที่พรานใหญ่ไม่ทันรู้ตัวชายยันก็ฉวยเอามือเข้าไปจับบีบสั่นแน่นกระชับพร้อมกับก้มศีรษะให้อย่างเลื่อมใสชื่นชมเต็มเปี่ยมทุกสายตาของฝ่ายนายจ้างแปรไปจับอยู่ที่พรานใหญ่เป็นจุดเดียวกันอีกครั้งด้วยความพอใจและสมใจมากกว่าจะกล่าวออกมาเป็นคำพูดผมคิดว่าเป็นโชคของพวกเราเสียมากกว่าครับเป็นคำตอบอย่างสงบเสงี่ยมของมกุเทศผู้ยิ่งยงเราจะใช้เวลาระยะระหว่างนี้พักผ่อนกันให้เต็มที่ปรึกษาหารือกันในปริศนาลายแทงให้รอบคอบที่สุดรอจนว่าเวลานั้นจะมาถึงผมเชื่อมั่นว่าเราจะเข้าถึงประตูชัยด่านสุดท้ายของการเดินทางครั้งนี้แล้วล่ะแล้วเราก็จะต้องเปิดประตูด่านสุดท้ายนี่ได้สำเร็จอย่างแน่นอนคุณคิดอย่างนั้นไหมผู้กองอดีตท่านทูตทหารบกกล่าวถามจอมพรานหรี่ดวงตาซึมลงมองข้ามศีรษะของทุกคนผ่านเลยขึ้นไปยังทิวตระหง่านเงื้อมที่แลเห็นลิบลิ่วยันฟ้าปกคลุมขาวโพลนไปด้วยหิมะยามนี้กระทบแสงตะวันใกล้ค่ำดูประดุจเคลือบไว้ด้วยกลิ่นโกเมนนิ่งไปครู่ก็ตอบแผ่วเบาว่าโดยสัตย์จริงผมไม่ได้มีความมั่นใจอะไรมากไปกว่าดวงชะตาของพวกเราทุกคนที่จะวางไว้เป็นเดิมพันผมไม่เชื่อในความสามารถของตนเองหรือใครทั้งสิ้นในการเดินทางในคราวนี้ความสามารถทั้งหลายแหล่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นแค่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นแหละความสามารถลุล่วงแต่ละขั้นแต่ละเปลาะล้วนมีปาฏิหาริย์หรือความบังเอิญอันเป็นผลดีเข้ามาช่วยไว้ทั้งสิ้นผมกล้าพูดได้ว่าเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่ไม่ได้มีไว้ให้มนุษย์เดินเว้นไว้แต่พระเจ้า ปีศาจหรือวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์เท่านั้นถ้าหากว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนจะบุกบั่นฟันฝ่าได้มันก็ย่อมหมายถึงว่ามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่เรามองไม่เห็นเข้ามาเป็นตัวดลบันดาลเสียงของเขาแผ่วหายไปชั่วขณะที่ริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มขึ้นอย่างเลื่อนลอยพลางกล่าวต่อมาว่าบางทีทุกท่านอาจจะคิดไม่ถึงหรือไม่เชื่อมาก่อนก็ได้ทุกฝีก้าวที่ผมออกเดินมาเนี่ยนับตั้งแต่ภูเขานิลการผมภาวนาขอพรจากฤาษีโกณฑัญญะอยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านช่วยเปิดทางให้แก่พวกเราทั้งหมดด้วยช่วยกระจัดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคขวากหนามและชี้ช่องทางแห่งสติปัญญาให้แก่พวกเราทุกคนถ้าผมโง่หรือว่าเขลาไปก็ขอให้มีพวกเราคนใดคนหนึ่งฉลาดขึ้นผลแห่งการภาวนาอันเนี้ยผมรู้สึกว่าจะศักดิ์สิทธิ์สมจริงนั่นก็คือเราผ่านพ้นมาได้แล้วทุกเปราะจนกระทั่งทันกำหนดเวลาไม่ได้มีติดขัดอับจนอยู่ณจุดไหนเลยแม้จะดูว่าบุดวิดจวนเจียนหน้าใจหายใจคว่ำก็ตามแม้วันมะรืนที่เราจะเผชิญหน้ากับปริศนาด่านสุดท้ายก็เช่นเดียวกันจะสำเร็จหรือไม่และจะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ทรงศีลองค์นั้นประกอบกับเกียรติชะตาของเราเองด้วยทุกคนนิ่งเงียบไปนานต่างตกอยู่ในห้วงคิดคำนึงต่อมาดารินก็เอ่ยขึ้นว่าไม่เพียงแต่คุณหลอกและเพียรที่ภาวนานึกถึงฤาษีโกณฑัญญะพวกเราทุกคนก็เหมือนกันแต่ที่พวกเราฝ่ายในจ้างทั้งหมดจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือโชคในการเดินมหาวิบากของเราครั้งนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะเราได้พลานนำทางที่มีความสามารถมาตั้งแต่ต้นคุณจะไม่ยอมรับคำนิยมของเราในข้อนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ขอให้รู้ไว้เถอะว่าเรามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆน้อยก็พูดถูกแล้วพี่ชายผู้เป็นหัวหน้าคณะยอมรับมาด้วยเสียงลึกเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้วิตกเลยว่าเราจะหาทางตัดขึ้นเทือกเขาพระศิวะได้สำเร็จหรือไม่ตลอดเส้นลำบากยากแค้นสารพัดคุณยังพาพวกเราฝ่ามาได้เหลืออีกเพียงด่านเดียวไม่สำเร็จก็ให้มันรู้ไปเราจะไม่ปล่อยคุณตามลำพังคนเดียวแต่ก็จะช่วยกันหมดทุกคนหลายความคิดหลายสติปัญญามันย่อมต้องเกิดผลขึ้นแน่นอนข้อกังวลครุ่นคิดที่เหลืออยู่ในขณะนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือไม่แน่ใจว่าอนุชากับนานอินยังจะมีชีวิตอยู่หรือไม่เท่านั้นพรุ่งนี้ผมจะออกตรวจดูร่องรอยของคุณชายอนุชาในละแวกนี้อีกครั้งเชื่อว่าน่าจะได้ผลสรุปที่ใกล้เคียงขึ้นอีกครั้งสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยขณะที่เราพักอยู่ในโพรงถ้ำตรงบ่อน้ำร้อนคุณชายอนุชากับนานอินก็พักอยู่ที่นั่นส่วนเนินพระจันทร์ที่เรามาถึงในวันนี้ก็ไม่ได้ห่างไกลจากตำแหน่งนั้นเท่าไหร่นักแสดงว่าทั้งสองคนมุ่งเข้าสู่เส้นทางอันถูกต้องแล้วก็จะบ่ายหน้ามาถึงที่นี่ได้อย่างเราเช่นกันจุดสงสัยที่เราจะต้องแสวงหาให้ได้ก็คือทั้งสองคนมาถึงที่นี่ตรงเวลาตามกำหนดขึ้น5ค่ำเดือนพฤศจิกายนปีก่อนหรือเปล่าครั้งสุดท้ายพักอยู่ตำแหน่งไหนของหุบนี้และสามารถตัดเส้นทางขึ้นเทือกพระศิวะได้ถูกต้องหรือไม่ทุกคนตกอยู่ในห้วงไตรตรองลึกถ้าหากอนุชายึดหลักเดียวกับพวกเราเขาก็จะต้องทำเหมือนเราในขณะนี้ไม่ใช่เหรอคือแสวงหาตำแหน่งเนินพระจันทร์อันถูกต้องแล้วก็เฝ้ารอคอยวัน5ค่ำเดือนพฤศจิกายนเรามาตั้งปัญหากันในอันดับแรกก่อนว่าอนุชาจะค้นพบเนินจันทร์ที่ถูกต้องอย่างเราหรือไม่ใช้ยันกล่าวขึ้นบ้างอย่างใช้ความคิดเต็มที่ก็ไม่นะจะผิดพลาดเป้าหมายตาตำแหน่งสุดท้ายที่ทั้งสองคนนั้นเดินกันมาเป็นเส้นทางเดียวกับพวกเราคือผ่านมาทางทิวเขาด้านตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสามารถจะมองลงมาเห็นภูมิประเทศข้างล่างนี่เป็นรูปนางนอนเหมือนอย่างที่เรามองเห็นอยู่ในขณะที่ยืนอยู่บนนอนมาเรียว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าทั้งสองคนจะเดินมาในเส้นทางอย่างเดียวกับเราโดยไม่วกไม่อ้อมหรือตัดมาทางอื่นซึ่งจะไม่มีอะไรใช้ช่วยสังเกตได้อย่างเราและเราก็ไม่เคยวินิจฉัยกันได้ถูกเลยว่าเขาใช้หลักเกณฑ์หรือว่าแผนที่ฉบับไหนเป็นเครื่องนำทางลองคิดได้ดูสิระพินคุณก็บอกเองแล้วนี่ว่าระยะทางระหว่างถ้ำบ่อน้ำร้อนที่เราพบรอยของอนุชาครั้งสุดท้ายกับที่เนี่ยไม่ได้ห่างกันนักระหว่างที่เราเดินกันมาคุณยังสังเกตเห็นร่องรอยการเดินของสองคนนั่นบ้างหรือเปล่าล่ะท่านหัวหน้าคณะหันไปถามจอมพรานไม่มีทางจะพบเห็นได้เลยครับเพราะพื้นที่ทั้งหมดปกคลุมด้วยหิมะซึ่งละลายแล้วก็ตกซ้ำลงมาพอกพูนอยู่อีกไม่ทราบว่าซับซ้อนกันอยู่กี่ครั้งกี่หนตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาอย่าว่าแต่ห่างกันตั้งปีเลยในเส้นทางสายเนี้ย ต่อให้ห่างกันสัก 3-4 วันก็จะค้นหาอะไรไม่ได้แล้วเว้นแต่จะตัดหรือฟันกิ่งไม้ริมทางที่ผ่านไว้ซึ่งผมก็สังเกตไม่เห็นแต่ผมไม่อยากจะเชื่อว่าคุณชายอนุชาจะเฉไฉออกนอกเส้นทางไปด้านอื่นเพราะจุดหมายต่อจุดหมายมันห่างกันไม่มากและมีเทือกเขาพระศิวะอันสูงใหญ่เยี่ยมเมฆเป็นเครื่องคอยสังเกตบ่งชัดอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเขาก็ควรจะเข้าถึงเนินพระจันทร์ถูกต้องอย่างเราโดยวินิจฉัยไม่ผิดก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแหละครับก็ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วหลักฐานในการพักแรมหรืออื่นๆของเขาล่ะมันก็ควรจะปรากฏอยู่บนเนินจันทร์นี่บ้างไม่ใช่เหรอต้องขอเวลาให้ผมสำรวจพรุ่งนี้อาจจะลงความเห็นได้ใกล้เคียงขึ้น
2: มาสมมติและก็ตัดเตรียมกันไว้ล่วงหน้าก่อนถ้าเราค้นแล้วไม่พบอะไรเลยเราจะลงความเห็นกันไว้ยังไงดารินผู้ไม่เคยเลิกนิสัยกังวลต่อเหตุการณ์ถามแทรกขึ้นโดยเร็วเราอาจจะพบหรือไม่พบอะไรเลยก็ได้ทั้งสองอย่างแต่สิ่งที่เราต้องทำแน่ๆก็คือถ้าไม่มีอะไรมาพิสูจน์ถึงความสิ้นสุดล้มตายของคุณชายอนุชาและหนานอินหน้าที่ของเราก็คือตามไปในเส้นทางจุดหมายเดิมของเราต่อไป
1: โดยไม่คำนึงถึงว่าเขาจะหลงไปทางอื่นหรือว่าตัดขึ้นเทือกเขาพระติวะไม่ถูกต้องอย่างนั้นเหรอ
0: พรานใหญ่นิ่งอึ้งไปครู่แล้วก็ว่าเดี๋ยวนี้ผมมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมอยู่อย่างนึงคือใช้การประเมินผลจากพวกเราเองเป็นหลักความรู้สึกชนิดนี้ของผมมันเกิดขึ้นขณะที่เรากระชั้นชิดร้อยของทั้งสองคนนั่นนับตั้งแต่ออกจากภูเขานิลการมาทีเดียวถ้าเราเดินทางได้ถูกต้องคุณชายอนุชากับนันอินก็จะต้องถูกต้องด้วยแล้วก็ล่วงหน้าไปก่อนเราแล้วเรามีหน้าที่เพียงค้นหาเส้นทางให้ถูกต้องที่สุดแล้วก็ตามไปให้ทันจนกว่าจะถึงตำแหน่งสุดท้ายของคนทั้งสองไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้ว
2: ทุกคนมัวแต่ไปพูดถึงปัญหาปลายเหตุการณ์หมดทำไมไม่ลองคิดและหาคำตอบกันให้ชัดเสียก่อนว่าพี่ชายของน้อยและคนของเขานั้นเดินทางมาอย่างถูกต้องเช่นไรแผนที่ลายแทงของคนตายเมื่อ400ปีก่อนมีอยู่มากกว่า1ฉบับนอกเหนือจากที่ไพรวันมีอยู่ในขณะนี้เหรอ
0: มาเรียถามแทรกขึ้นกลางคันทำเอาทุกคนชะงักแม้แต่รพินถูกแล้วมันเป็นคำถามที่เขาก็ตอบไม่ได้และไม่เคยเฉลียวใจคิดมาก่อนเลยจนกระทั่งถูกตั้งเป็นคำถามขึ้นจังหน้าเช่นนี้ชดประชากรนักพเนจรแสวงโชคผู้สาบสูญกับคนร่วมตายของเขาใช้อะไรเป็นหลักยึดในการเดินทางแนวทางเดินของบุคคลทั้งสองซึ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั้นจึงอยู่ในแนวทางที่ปรากฏในแผนที่ของฝ่ายติดตามแทบทุกระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนปลายของเส้นเดินนับแต่ออกจากภูเขาในเรียกการมาการนำทางของรพินนั้นไม่ได้อยู่ที่การแกะรอยเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วท่ามกลางป่าดงพงไพรอันแสนจะกว้างใหญ่ไพศาลฝ่ายที่ล่วงหน้ามาก่อนผ่านเวลาไปตั้งขวบปีแล้วจะเหลือรอยอะไรให้สาวกันได้ทุกฝีก้าวที่มุ่งตามมานั้นเขาในฐานะมักคุเทศก็ตามมาโดยการชี้บอกของแผนที่โบราณซึ่งรู้เพียงแต่ว่าชี้ไปสู่จุดหมายเดียวกันกับที่คนทั้งสองเจตนาบ่ายหน้าไปเท่านั้นเป็นการตามอย่างเสี่ยงเหมือนงมเข็มเพราะไม่มีหนทางใดที่จะเลือกได้ดีกว่านี้แต่แล้วก็พบว่าในเส้นทางของแผนที่ฉบับนี้เองที่ได้ร่องรอยของคนทั้งสองเป็นระยะระยะไปและทีเข้ามาทุกทีเมื่อใกล้จุดหมายสุดท้ายมันไม่ได้หมายความว่าคนทั้งสองมีแผนที่หรือเครื่องชี้ทางอย่างเดียวกันกับที่เขาใช้อยู่หรือไม่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดแผนที่โบราณต้นฉบับมีอยู่เพียงฉบับเดียวที่เขาได้รับมาจากนักเสี่ยงโชคชาวพม่าที่มาตายในอ้อมแขนส่วนฉบับคำแปลก็มีอยู่เพียงฉบับเดียวเหมือนกันเพราะภายหลังจากไหว้วานให้เจ้ามองขี้เมาสหายของเขาช่วยแปลให้แล้วมันก็ลืมข้อความเสียหมดสิ้นเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่เมาจนงอหัวไม่ขึ้นซ้ำเจ้านั่นก็ตายไปแล้วอีกด้วยแล้วในชดประชากรไปได้แผนที่หรือหลักเกณฑ์เดินทางมาจากที่ไหนอีกแนวทางเดินจึงเกือบจะดูเป็นอันเดียวกันเช่นนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ยืนยันได้แน่นอนว่าแผนที่ฉบับนี้มีอยู่เพียงฉบับเดียวในโลก
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
4: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714438

0: ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมกอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้แล้วนะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บเบาเท่เงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาเท่เงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
4: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
4: ้โอ้ย ผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
4: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
4: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
5: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
0: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
5: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเสียงใหม่เดี๋ยวนี้กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงใหม่บ ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
0: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
5: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
0: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน
5: 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
0: เออสั่งมากินเนาะ
5: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีอันล้าคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระทบ
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: ขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊คมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบ
1: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: คนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเจ๊เบ้ปากแปแปเป่าแวะแวะถูจ้าถูจ้าอุ้มบ่อยชุนท่อนไทยมาแล้วเด้อค่ะ

พี่น้องเอ้ยคันได้ขึ้นดังบานเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าโว้เสียงลื่นคนทั้งคายสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีเนาะดอมบ่าวคันหักบ่าวบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ถ่าตื่นสวยหนุ่มบอยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคตรสุขไทยบ้านบันลิงหน้าบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเวเวขันกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาสอกหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่นะเบาหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยเด้อ090-292-7444ครับ090-292-7444อีพ่ออีแม่ที่รับฟังอยู่ทางอุดรธานีแม่คายหลักของเฮา FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์มาวินเรดิโอเป็นสถานีแม่คายที่ออกอากาศไปทั่วโลกนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นาอุดรหนองคายฟังได้ชัดแจ๋วครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางน้องบุรีรัมย์ผู้ครับฟังที่ 101.00 นนท์สังครับของอีพ่อสีทองพี่น้องทั้งสีทาดสามหมอสามชัยทาขั้นโทษกาละศอกกาละศิลป์ส่วนนั้นรับฟังที่คลื่น 104.25 ชนะชัยเรดิโอนะครับพี่น้องทั้งสว่างแดนดินรับฟังที่คลื่น 107.50 ชมดาโออำเภอเมืองสกลนครครับ 98.25 ของคุณพี่ตุ้มนะครับบรรจงโปรโมชั่นเนาะเริ่มเรดิโอผู้พันครับ 98.00หรือว่าจะเป็นในส่วนของนะฮะธาตุพนมครับ 99.50 ครับอำนาจเจริญร้อย 4.25 อุบลนี้มี3คืนครับอุบลนี้ประกอบไปด้วย 90.75 อำเภอเมือง 95.00 สีเมืองใหม่ 103.75 อำเภอน้ำยืนนะครับโง่ขึ้นมาสารคามครับ 87.50 คลื่นนี้สีชมพูครับขอนแก่นครับ 90.25 ของน้องกุ้งนาง 100.50 ครับของสอสมาร์ทเรดิโอกระนวนครับ 99.75 อำเภอภูเวียงนะครับทื่นขึ้นไปทั้งเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์นี่ 96.75 หนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับรวมไปถึงในส่วนของ 98.75 นครนายก 100.75 แก้งสนามนางพี่น้องทั้งโคราชชัยภูมิขอนแก่นบางส่วนฟังได้ส่วนนี้นะครับเนาะคลื่นน้องไม่ผู้ใดฟังอยู่เนี่ยครับ 100.75 ขอบคุณพี่สาวกุ้งนางนะครับกุ้งนางทั้งผู้นี้ครับกุ้งนางทั้งชัยภูมินะครับเอื้อยผมเพิ่นปั่นหน้าให้น้องเฮ็ดนะครับขอบคุณเอื้อยหลายๆเด้อนะครับเอาแล้วก็98.75 นครนายก 101.50 อรัญญประเทศทุกคลื่นที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับทรงแรงจิตไห้ทรงแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยในเด้อครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ090-292-7444ตอนนี้ฝนตกแห้งๆนะครับหลายหมองหลายบอนหลายพื้นที่อุดรธานีก็ย่อยแซะแซะอยู่นี่แม่ ตกแซะๆอยู่ตั้งแต่เศร้าๆเลยโอ้ยจังสิเฮ็ดจังไดว่าซั่นหาลางคนยังบ่ทันออกจากบอนนอนอยู่อากาศดีซะแล้วเอานอนฟังเสียงฝนสักวันสนะคันอากาศมันดีคักปานนี้เพิ่นว่าหนึ่งงานเพลงจากน้องตายอรไทยหยิบมาทักทายกับบรรยากาศสบายๆในเช้าวันนี้นะครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำนะครับ

นอนฟังเสียงฝนว่าสั่นเฮ้ยจะเป็นคักแน่โพดผู้บักมู่บักแต่งดอกเวเนาะขอบคุณหลายๆครับทุกแรงใจทุกออเดอร์ทุกการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หลังใหม่ก็ดีโทรมาแต่เสาร์แต่เสี้ยวฝนตกกระสังคือเก่าได้เดี๋ยวนี้บ่อยว่าสั่นอีเมลผมว่าเฮ้ยขอบคุณคุณสายใยครับสั่งให้คุณแม่เนาะนี่คุณสายใยสุดพาจากลูบเล่าภูพานเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีเมลไล่มาจันจากแว่งนางสารคามเออเราขอขายนกเขาไว้ก่อนหมู่ได้เหรอผมลืมข้าวเอออีพอแล้วสิไปเฮ็ดงานว่าซั่นเอออยากฟังขายนกเขานั่นดิเห็นบ่เออคันมาอ่านออเดอร์แล้วค่อยคิดพ่อได้แม่ มื้อเช้าละคิดยากอยู่เอ๊ะอีเมลเราขอเพียงหยังว่าซั่นอีเมลไล่มาจันนี่ครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอนกเขาไว้ก่อนนาคิวอะไรกะเรเลยเด้อนะฮะเดี๋ยวสิเปิดให้เพียงต่อไปนี่ล่ะนะครับคุณแม่บังออนงามใสครับจากกุดหมักไฟหนองวัวซ้อกาแฟ2หนวดร้อน2สบู่ล้างหน้า3อาบน้ํา1 1,250 บาทแถมนวดเย็นนะครับขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อนะครับเป็นกําลังแรงใจให้บักลาก่อนค่ำหนุ่มบอยสุนทรชัยกันเข้ามานะครับแม่กองสาลีแผงครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณพิมพ์พิไลบุรันรมจากบึงเนียมเอากาแฟ2กล่อง600บาทขอรูปดีเจด้วยขอบคุณดีเจกุ้งนางครับผู้รับออเดอร์มาให้แม่บวรทับสมบัติจากบ้านแสนเจริญตำบลวังแสงอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามคุณแม่สั่งเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีเมลมอนเหลาเกตครับจากว่าท้องผู้เวียงขอนแก่นบำรุงสายตา

0: 2กระปุก 1,300 บาทแถมนวดร้อนว่าสั่นได้เลยได้เลยเดี๋ยวบักลาจัดให้ครับบักลาจัดให้ครับนะครับร่วมไปถึงพ่อสมยศภาษีจากอุบมงหนองวัวซอบำรุงสายตา1กระปุก650บาทคุณแม่ประภาพรมานุโยจากหนองยางชินเรนูนครนครพนมครับกาแฟ1หนวดร้อนเย็นคู่1นะครับรวมไปถึงเมฆคูณทาแสงจากโคกสะอาดลัก18นะครับอุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเป็นนวดเย็นเนาะแม่เนาะได้เลยได้เลยนะครับรวมไปถึงแม่วิสารวงจันทร์จากตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ1บำรุงสายตา 1,000 บาทถ้วนแถมเป็นนวดเย็นคุณไพฑูรย์ชำนาญกุลครับจากหนองใหญ่หนองกรุงศรีนวดร้อนเย็น1คู่อีแม่บุหลันสีเดชจากพูดแหละครับบ้านหน้าแก้วตำบลหน้าแก้วอำเภอพูดหน้าแก้วนะฮะจังหวัดสกลนครคุณแม่นะครับสั่งซื้อนะครับเป็นในส่วนของกาแฟ2กล่อง600บาทเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับเอาเดี๋ยวเด้อแม่เด้อเดี๋ยวเด้อเสียงอีแม่คือบ่มาเสียงอยู่ซ้าย
1: แม่ได้รับแล้ว
0: อีแม่ได้รับแล้วตีได้รับครบถ้วนอยู่ตี
1: จ้า
0: ครบอยู่เนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ได้รับเมื่อวาน
0: เม
1: ื่อวานนี่ค่ะ
0: จ้าแม่จ้าขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อที่โทรมาบอกมากล่าว
1: จ้า
0: ครับแม่บุษดีขอบคุณครับแม่ฝนตกบ่ฝนตกบ่ทั้งพุ่นน่ะ
1: ตกอยู่ค่ะ
0: สีเมืองใหม่กระไดตีโอ้ตกดีเนาะแม่เนาะฝนกระไดปานนั้นว่าสีแรงนี่พระโคดื่มนั้นดื่มนี่ผัดว่าสีแรงผัดคือบ่คืออัตตะกี้เนาะคันตะกี้คันพระโคกินอันนั้นกันนี่มันเป๊ะเลยเด้
1: เออตกอยู่บ่ทั้งหมด
0: ทั้งนี้ว้ายตั้งแต่มื้อคืนนี่แม่บ่ทันเซาอยู่มันยังตกยังกระดอกกระเดี่ยซั่นนี่เดี๋ยวนี
1: ้ตกอยู่หั่นบ่ตกอยู่หั่นบ่แห้ง
0: อือครับแม่ตกความรำคาญนี่ล่ะพอไปยากมายากนี่ล่ะ
1: แม
0: ่โอ้ย
1: ไปยากมายาก
0: เออเป็นจังซั่นเด้แม่เอาขอบคุณอีแม่เด้อ
1: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณแม่บุษดีครับจากทั้งสงย่างสีเมืองใหม่อุบลได้รับของแล้วว่าสั่นนั่นแล้วได้รับสินค้าแล้วก็โทรมาบอกลูกชายสั่นตัวอีพ่อผมอีแม่ผมอุ้ยจะเป็นตาหักตาแพง902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: บอย
0: ครับพ่อบุญเพ่ง
2: กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีพ่อเอาหยังแถม
2: เอาอันแนวเย็นๆเอาตั้งห้อนไหลเอาเย็นๆนะ
0: เออเอาเย็นๆบ่พ่อ ได้ครับแถมนวดเย็นนะพ่อเนาะ ครับๆสวัสดีครับพ่อเดี๋ยวลูกชายจัดสุด
2: อันนั้นฟังล่ําจักก่อนเด้อ
0: เอาก่อนได้พ่อ
2: ชีวิตรุ่งโรจน
0: ์ชีวิตรุ่งโรจน์สันโดษโลดเต็ลนี่นะพ่อเนาะ
2: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กบสวัสดีครับ
3: ได้รับไปเด้อของ
0: เอามันคือออกพี่บัดนี้อีแม่กบคือบ่ออกน้ำมูเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อแม่กบได้รับของแล้วเนาะ
3: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าได้รับของแล้วเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความอยู่ตัว
3: ถามแน่จะควมแน
0: ่ถามเลยแม่เอา2ควม3ควมก็ได้ถามโลดบ่แพง
3: อันกินหลายมันเป็นยังบ
0: ่เป็นอยู่แม่กินหลายนี่มันจะ
3: กินพอร้อย
0: กิน
3: พอร้อยกล่องแม่เด้อ
0: กินหลายมันเป็นอยู่มันสิสุขภาพดีขึ้นบ่ซ่อมเจ้าของติว่าเจ้าของแข็งแรงขึ้นบ
3: ่แข็งแรงอยู
0: ่นั่นแล้วมัน
3: แต่น้ำหนักมันลดไป10โลแต่บัดนี้ปกติแล้ว
0: เออครับแม่ครับเฮาต้องเบิ่งว่า1เฮา
3: อย่าถามพอนั่นแหละกันบ่ว่านั่นน่ะสิกินขั้นบ่ได้กินงวดกิน3มื้อย่างเซ่สัตว์ผัด
0: นั่นแล้วมันก็เป็นปานนั้นตัวเป็นก็คือดีดีกับร่างกายคันเฮาบ่กินมันก็บ่ดีแม่นบ่แม่เพราะฉะนั้นถามว่ากินหลายๆเป็นหยังบ่เป็นครับเป็นหยังดีกับร่างกายนั่นดิสุขภาพแข็งแรงนั่นดิแม่
3: เออกินประจำจนเดือดเท่านี้นี้พุ่นล่ะ
0: จ๋าบ่หนีไปไสดอกครับแม่อยู่นํากันไปยาวๆนี่ล่ะแท้เฮาเด้อจ้า
3: ขอบคุณหลาย
0: ขอบคุณครับอีแม่ส
3: ุดเอาจนเอิ้นนั้นเอานั้นเอิ้นสาวก่อนซ้ำแต่ว่ามีแต่โคข้างหลังข้างหลังไม่เด้อบ่ออกรายการเพราะว่าคนอยู่ใกล้เคียงนี่เห็นแก่ตัวมีแต่อยากกินดีๆจุ้งอื่นนะครับ
0: มันออก
3: มือแล้ว
0: เดี๋ยวอย่าฟาเว้าอย่าฟาเว้าอย่าฟาเว้าตอนนี้มันออกอากาศอยู่มันออกอากาศอยู่เดี๋ยวข้างบ้านเขาสิเครียดให้ตอนนี้มันอ่อนแอนะไม่อยู่บ่ได้ฟังวิทยุแม่นบ่ อย่าเฝ้าไปเว้าพื้นเขาเขาสิเครียดให้ตอนนี้มันอ่อนแออยู่เออปานนั้นว่าบ่อยากออกอากาศว่าซั่นเฮ้ยด่าเพิ่นก็บอกเพิ่นซื้อกินตัวแม่คันเพิ่นเห็นแก่ตัวเฮาก็อย่าไปเพิ่นกินนําเออซื้อเอาว่าซั่นเนาะห่วยสิมากินแต่ฟรีอยู่นี่บ่ไหวเด้เนาะอ่ะ0902927444ไปต่อซะก่อนขายนกเขางานเพลงทีอีเมลผมขอไหวครับคุณแม่ไลทางแวงนั่งมหาสารคามจวดจาดปาดบึมนำกันต่อเลย090 292 7444 0902927444ครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

คำผ้าคำพองครับรุ่งฟ้ากุลาชัยอังคณังคุณชัยครับจากอ้ายพิทักษ์แนะนำเขาสู่รายการมาตั้งแต่เศร้าคือกันทางตำบลแกงอำเภอเดชอุดมพุละนะครับยังเหลือชีวิตรุ่งโรจน์อีพ่อขอไหววังหันค่อยรักต่างแดนจากอีแม่ผมครับคุณแม่หนูเพียรหนูมอไปยังไดคือมิดคือมีแต่แม่ว่าสันไหวบ่เมดว่าสันของบ่เบิดแม่กับบ่สั่งแล้วเนาะบ่แม่มิดหมายถึงว่าบ่โทรมาเล่นน้ำลูกน้ำเต้าสันเดียว่าสันอีแม่ว่าแม่กำลังฟังอยู่นี่ล่ะว่าสันมื้อนี้อีแม่เอากระใสเส้น3กระปุกนวดเย็น2 1,500 บาทแถมนวดร้อนกันย้ำเราบ่สั่งของเราบ่โทรมาอีหลีอีแม่ผมกันโทรมานี่คือโทรมาสั่งรถกับโทรมาบอกว่าได้ของแล้วเด้อว่าสันเป็นลูกค้าอะไรแรกๆครับตั้งแต่บ่าวบอยตั้งบริษัทครับสำหรับคุณแพ่หนูเพี้ยนหนูมอจากทางบ้านทุ่งแร่ตำบลหมู่หมนอำเภอเมืองอุดรธานีนี่คนบ้านเดียวกันอุดหนุนกันมันค่อยแม่นแนวเนาะแม่เนาะอุดหนุนลูกอุดหนุนเต่าแล้วก็เหนียวแน่นครับบ่หนีบ่ถิ่มบ่ป๋าบ่ล่าบ่ไล่ไปไสครับแม่นไปวัดไปว่าไปเที่ยวกับลูกกับเต่าไปตั้งจังหวัดโง่ขึ้นมาแล้วกะไม่ลืมก้อนคำเหมือนเดิมนะครับเอาอีแม่คิวต่อไปเด้อค่อยรักต่างแดนของอีแม่นั่นนะต่อจากชีวิตรุ่งโรจน์อีพอเราขอไว้สักวันไปตามคิวเนาะแม่เนาะ0902927444ขอบคุณแม่จ่อยชัยกล้าวเอานวดเย็น2กระปุกครับคุณแม่นันทิยาทองคำพากาแฟ2กล่อง600บาทจัดไปจัดไปอีพ่อบุญเพ่งยาวพ่อชีวิตรุ่งโรจน์

0: ครับคุณไพก้อนคำครับ
1: ค่ะหนูเอาน้ำมันหนวดสูตรหอนกับสูตรเย็นอย่างละหนึ่งค่ะ
0: ครับคุณกันนิกาเถาแสนที่อยู่เดิมเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแต่ว่าวงเล็บภายในว่าเป็นน้ำมันหนวดใหญ่ค่ะ
0: น้ำมันหนวดใหญ่เนาะ
1: ค่ะแล้วก็เอาสบู่น้ำค่ะก่อนหนึ่ง
0: อาสบู่สูตรอาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
1: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำเนาะ
1: อ่ะ
0: ครับครับโอเคครับ
2: ตั้งยา
0: ครับ
2: เนี่ยนะกระใสเส้นบ่คะกล่องนึง
3: กระใสเส้นนึงกระปุก450บาทครับ
2: จ้าแล้วก็มีกาแฟบ่มีกาแฟบ่คะแม่เพิ่นว่า
3: ครับกาแฟมีครับ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
2: เอาเอาย่างละกล่องนะคะ
3: ย่างละกล่องเป็น800บาทครับผม
2: จ้าแต่แม่เอาย่างละกล่องแบบนี้ค่ะ
3: ขอชื่อที่อยู่คุณลูกค้าครับทรงคุณอย่างครับ
2: ค่ะวันนิสาค่ะ
3: คุณวันนิสา
2: จ้าน
3: ามสกุลยังครับพี
2: ่อินภูวา
3: อินภูวาเนาะพี่เนาะ
2: จ้า
3: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่19หมู่3
3: 19หมู่3ตำบล
2: นานาด
3: อำเภออ
2: ำเภอธาตุพนมจ้า
3: ธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะพี่เนาะ
2: แม่ค่ะ
3: โอเคครับพี่เดี๋ยวผมจะส่งให้ด้วยครับเด้อรอสินค้าประมาณ 2-3 วันยังเร็วก็ได้มืออื่นยังสากกับบ่กันมือด้วยครับเด้อ
2: ค่ะได้ค่ะ
3: ครับพี่สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สดีค่ะ
4: สวัสดีครับพ่อทองมาครับ
5: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับพ่อทองมา
5: ครับ
0: ครับผม
5: กาแฟมากองเท่าไหร่ครับ
0: กาแฟ1กล่อง350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
5: ยังได้ยักสองกล้องนะ
0: กาแฟสองกล้อง600บาทพ่อทองมาบุญมาพันนี่เนาะ
5: ครับผม
0: ได้ครับได้เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อพ่อเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
5: ครับครับโอเคครับ
0: ครับ
3: ครับแม่เกดครับสวัสดีครับแม่เกดครับ
6: แม่ชีว่าให้ฟังนี
3: ่ครับแม
6: ่แม่กินหมดคันทั้งรวมทั้งหมดน่ะ40สุดนะดีได้หมดลูกแม่ฮะ
3: ครับแม่เกด
6: หมดลูกแล้วก็คอกระดูก
3: ครับแม
6: ่แล้วก็ลิ้นที่ดวงโอ้ยดีสนิทแล้วครับเอ้ย
3: ครับแม่ครับ
6: ดีจังหวะน้อยหาเงินได้ก็สิซื้อมากินอีกอยู
3: ่ครับแม่
6: ครับพี่ทีมหนูฟังอยู่คู่มือจ้ะ
3: ครับแม่ดีกับสุขภาพเฮาอยู่เนาะมั่นใจอยู่เนาะกาแฟก่อนค่ํา
6: เนี่ยโอ้ยแม่ดีแม่ดีย้อน
3: ครับแม่
6: หมดลูกก็กระนี้ดีสิดวงแล้วก็คอกระดูกที่มันไข่ขึ้นมาน่ะ
3: ครับแม่
6: มันดี
3: จ้าให้แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อ
6: จ้า
3: จ้าจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวลูกเปิดให้ครับเพลงครับ
6: จ้าจ้า
3: ครับ

องยังคอยใช้มาจากต่างแดนน้องแฟนน้องไปขุดทองคอยได้กับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอ้อนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมกอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัว
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็น

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาดอนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อขอบอก ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวน้อย

0: ่ภาษา
1: ครับ
0: บวยนี่มาก
1: ครับพ่อ
0: ซอยหมูแลผิว
1: ฮอดได้ได้ลูกเด้อเห็นกาแฟฮอดจะว่านี่พุ่นล่ะ
2: อ๋อฮอดแล้วเนาะพ่อเนาะ
1: ฮอดแล้วล่ะกาแฟนะ
2: ครับพ่อขอบคุณมากครับพ่อครับ
1: พ่ออยากช่างงานยาเนี่ยยาอย่างก่อนนึงนั่งเกี่ยวเลยยาเขียนนั่งที่ตรงนั้นนะฮะ
2: น้ำมันเขียว
1: เออน้ำมันเขียวนะลูกกับมันกับกับน้ำมันนั่นก้อนเขื่อนอย่างก
2: ็น้ำมันเขียวกับไอ้น้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็น
1: ซ่อนร้อนอันน้ำมันร้อนนะเอาร้อนนะลูกเด้อวันนี
2: ้ได้ครับน้ำมันเขียวกับร้อนน้องพ่อเนาะ
1: ครับ
2: สามร้อยสามร้อยบาทสามร้อยบาทครับเขียวหนึ่งร้อนหนึ่งสามร้อยบาทครับ
1: สามสามร้อยบาทบ่ลูก
2: ครับผมสามร้อยครับพ่อครับ
1: โอ้อาม่าพ่อแน่
2: อ่าอ่าโอเคครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้
1: อครับครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
3: ก็เรียนบุฟเฟ่ต่อ
2: สวัสดีครับแม่คำศรี
4: เออ
2: จ้าแม่
4: ตั้งตั้งยาเนี่ยลูก
2: เอาอย่างนี้ครับ
4: โอ้ยยากระใสสินกล้องหนึ่ง
2: ครับผม
4: กาแฟสอง
2: กาแฟสองกระใสเส้นหนึ่งกระปุกเป็น 1,050 บาทที่แมวยังแถม
4: โอ้ยนะฝากคุณหนูลูก
2: ฝากคุณหนูนะแม่เนาะ
4: จ้า
2: จ้าที่อยู่เดิมนะแม่เนาะ
4: จ้า
2: จ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เด้อ
4: จ้า
2: จ้าสวัสดีครับแม่ครับ
4: ลูก
2: คร
4: ับได้ลูก
2: ครับแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับดีครับแม่จอน
5: จ้า
2: จ้าแม
5: ่ค่ะหลังจังกาแฟ2สูตร
2: กาแฟ2สูตร8กล่อง 2,000 บาทแม่เอายังแถม
5: เอาผักหนูไปว่าจะแยกกล่องเด้อเพราะว่าเพิ่นมาสั่ง
2: ผักหนู2บ่ครับ
5: จ
2: ้
5: า
2: จ้าขนหนู
5: แยกแยกมันเป็นกองไผ่กองมันโหลด
2: เอาบ่อันลูกลูกใส่เป็นกองเดียวกันนี่แม่แยกออกได้บ่ซั่นเพราะว่ามันจะบ่ได้เสียค่าส่งไว้แค่
5: เออเออเอาแน่นั้นก็ได
2: ้แต่ว่าของแถมลูกก็แถมไป2ชิ้นอยู่แล้วจังซี่นะ
5: เออเออแถมมานํากันโหลด
2: ได้ครับแม่จอนครับ
5: จ้าจ้า
2: ครับขอบคุณอีแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อ
5: จ้า
2: จ้าจ้ากินแล้วได้ย้อนได้ย่ออยู่ตัวกาแฟก่อนค่ํานะ
5: กันไข่อยู่
2: มีว่าไข่อยู่
5: ไข่หมูเออไข่หมูเพิ่นไปกินเพิ่นก็ว่ามันไข่ก็เลยเพิ่นมาสั่งเพิ่นก็เลยมาสั่งให้สั่งให
2: ้นั่นดีนั่นดีโอ้ครับพี่เมียครับพี่เมียก็กินเองไข่แน่เนาะแม่เนาะ
5: ยายก็ไปวัดสุเมินละย่างไปหมูเพิ่นขี่รถยายก็มีแต่ย่าง
2: เออนะเฮาได้สุขภาพแม่เฮาได้ออกกําลังกายเฮาดีแล้วเฮาย่างออกสบายแต่มันบ่ไกลหลาย
5: ก็ว่ามันไข่อยู่นั่นแหละจังว่าก็พอไปได้ย่างไปได
2: ้อีแม่อีแม่ดีเหนื่อยเด้อ
5: แต่กี่ย่ายก็ทานอยู่ครับเพื่อนนั่นแหละ
2: อือแต่กี่ที่แม่จอนที่ไปได้บ่ได้มาบ่ได้เลยล่ะติ
5: บ่แล้วมีแต่ทานอยู่กุ้งเนาะ
2: อีแม่กินจักกองกินรู้สึกว่าเออเฮาเริ่มดีขึ้นเฮาเริ่มมีเหี้ยมีแห้งขาแข็งเฮา
5: บ่แม่นสูตรที่4ล่ะบัดนี
2: ้อือบ่หมายถึงว่าตอนที่อีแม่เริ่มรู้สึกว่าเฮาสิย่างได้เฮาเซาคั่นเฮาไปได้มาได้นี่แม่ชุดใดเริ่มเห็นผล
5: ก็ไปได้มาได้เหลือจังว่ายายแม่ก็กินต่อกันเนื่องกันมา
2: ครับแม่กินต่อเนื่องเด้อแม่เด้อดูแลต่อเนื่องเด้อ
5: จังว่ากินต่อเนื่องนั่นล่ะ
2: ห
5: ม
2: ู
5: เพิ่นก็ไปกินหมูเพิ่นเอาไปกินเพิ่นขาเพิ่นก็ว่าเพิ่นไข
2: ่ครับแม่ครับขอบคุณหลายๆครับ

0: จ้าแม่จ้ามันแห่งใกล้สิเบิดแล้วทีนี้เพิ่นตั้งไปแต่โดนแล้วก็ยังกองยังบ่ทันมาอยู่กองมาวันที่29มื้ออื่นบ่ได้ส่วนสิผลิตอีกก็เลยว่า
1: จะใช้เป็นแม่แม่ก็กินคู่กาแฟมันก็ดีอยู่วันนี้แม่ก็มาว่าพอปวดขาแม่ก็ได้เซากินมันนี่มามาเบิ่งสายตาก็แกงดี
0: แม่นบ่แม่นได้ย้อนสู่ตัวยืนบ่สินค้าเฮาหมายถึงว่ามั่นใจสู่ตัวยืนบ่
1: มั่นใจอันดาดนวดคือกันดีตอนนั้นแม่นบอกคือมือนับข้ออนุญาตโรงพยาบาลพอประสนเลย
0: โอ้ครับเรา
1: เจ้าอย่าตอนค่ำเนี่ยดีเยอะเ
0: ลยก็กินก่อนค่ำแล้วเราไข้ดีพอที
1: จ้าแล้วอันนวดคือกันน้ำยาเขียวน้ำมันเขียวแล้วก็ว่าหอมดีแล้วแล้วก็อ่านมือเต่าเนี่ยแล้วก็นวดน้ำตุ่นน้ำตัวแล้ว
0: ครับน้ำมันเขียวนี่มันทาจมูกเนี่ยนะแม่มันจะบ่แสบ
1: ถ้าน้ำเนี่ยแม่ว่านวดที่แม่สีใดก็จะทาจมูก
0: ทาจมูก
1: ทาขมับ
0: ทาขมับทาหน้าอกย่ำเข้าเนี่ยหน้าอกย่ำย่ำเข้าหายใจบ่ลงสื่อทาได้เลยทุกสะดวก
1: แม่นะแล้วแม่เอาทาซื่อๆนะแล้วนอนเอาดอกอุ๊ยด
0: ี
1: อีหลีกระบูแม่ก็ย่างยืดสองสายตาสร้างหุ่นกับน้ำมันนวดน้ำมันนวดจะเยอะแล้ว
0: จ้าแม่โอเคครับ
1: จ้า
2: ไม่เชื่อครับ
3: จ้า
2: ค่ะแม่ค่ะแม่
3: แม่สั่งยาเนี่ยค่ะ
2: เอายังไงครับแม่จ้า
3: แม่เอาตะกระไสเสียนกับกระไสเสียนมัน450เนี่ยล่ะ
2: จ้าแม
3: ่ตอนนี้แม่จะเอายานวดอันนึงค่ะ
2: กระไส
3: เสียนอันนึง
2: หนึ่งน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
3: สูตรเย็นจ้าน
2: วดเย็นหนึ่ง
3: เออ2เหรอ2มัน100 300บ
2: ่2อัน300ทานเดียวมัน195บาทครับ
3: เออเอา2อันละตันเอาฮ้อนอันนึงเย็นอันนึง
2: ร้อน1เย็น1เนาะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ได้ครับเป็น750บาทนะครับแม่นะ
3: จ้า
2: จ้า
3: ผู้สาวน่ะปิดใจโทรเอาหลายเที่ยละบ
2: ่ฮะ
3: ไปทุนนะไปทุน
2: อ๋อ
3: กันพูดอ่ะนะ
2: ครับแม่ครับ
3: เออเพิ่นว่าเออก็ดีตัวเราแม่ว่าซั่นดีกันเพราะเอาตัวละแม่ก็ได้บอกเพิ่น
2: ครับแม่ครับเพิ่นโทรมาเรียกอยู่ครับแม่ครับ
3: บ่
2: จ้า
3: เออเอาเท่านี้แหละค่ะ
2: ครับแม่เชิดขอบคุณครับ
3: จ้า
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444 4-4

0: ฮัลโหล
1: ครับผม
0: ฮัลโหลจ้าพี่เพราะว่าจะสั่งกาแฟอันจ้า
1: ได้ครับกาแฟก่อนครับต้องกินก่อนครับ
0: หมดเลยละแม่นอยู่บนในเด็ก
2: บอก
0: ไม่ใช่บอกเดี๋ยวเขาไม่ได้ออกเจ้าเขาไม่ได้ออกหัวหน้าบอกสร้าง
1: ม
0: ันแ
1: ม่มายังไง
0: คุณบอย
1: อย่าเฝ้าเถียงกันอย่าเฝ้าเถียงกันครับผมบอกกับผมก
0: ็อ
1: ย่างไรครับ
0: ค่ะคุณบอยขา
1: ว่ายังไงครับคุณแม่
0: อยากได้กาแฟ2กล่อง2กล่อง600ใช่ไหม
1: กาแฟ2กล่อง600บาทครับแม่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมอีแมนอันบอกชื่อที่อยู่ได้เลยเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให
0: ้ชื่อยายเดือนคำมูล
1: ยาย
0: เอ้บอกอันบอกบอก
2: เลยไอ้โหจ้าย
1: ายเดือนคำมูลแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: บ้านเลขที่บอกให้เดี๋ยวพี่ครับเบิ่งก่อนดูเบิ่งก่อนเดี๋ยวค่ะ
1: ครับ
0: 118ค่ะ
1: 118
0: 118ค่ะ
1: หม
0: ู่13หมู่13ค่ะ
1: 3ตำบลจ้ะ
0: ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมค่ะ
1: ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเน
0: า
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เน
0: า
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับเดี๋ยวเวลาขนส่งไปส่งแล้วค่อยจ่ายตังค์กับขนส่งเลยนะครับ
0: ค่ะพี่ค่ะ
1: ครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณแรงใจจำได้อยู่วะ
1: จำได้ครับแม่ท้องพีด
0: เอากาแฟให้แม่นะ
1: เอาจะกองจ้า
0: สี่กอง
1: สี่กอง 1,000 บาทของแถมแม่รับเป็นอะไรดีจ้า
0: เอาเบอร์เบอร์ภาษาตาก็โดนนั่นวะ
1: เอาได้ดีมี
0: เอาอันนั้นก็ได้เอาไอ้ชิมนวดน่ะ
1: นวดเย็นคือเก่าบ่แม่
0: แม่แม่
1: โอเค
0: สูตรทอดก็ได้เอาสูตรทอดแล้วอ
1: ่ะเอาลองสูตรทอดลองมึงนะแม่เนาะ
0: จ้า
1: จ้าได้ครับอีแม่ยูดีไม่แห้งเนาะ
0: เมียน
1: จ้าจ้าขอบคุณอีแม่หลายๆด้วยครับแม่ท้องผิดครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
3: บ้าบ่อยผู้ใดเว้า
1: บ้าบ่อยครับแม่บุญชู
3: ต้มกาแฟให้แม่แน
1: ่กาแฟแม่จะกอง
3: เอาเก้าสี่กองทอเก้าละ
1: กาแฟสี่กองหนึ่งพันบาทที่แม่เอายังแถม
3: กระแถมกาแฟมาลดให้เป็นหากองลด
1: แถมมาได้ยี่แม่กระแถมได้ลูกไส้แถมให้เลยโอ้จีบเหลือโยนคาสถานีที่แม่เอายังแถมดีมีสบู่แม่เคยได้ใส่ไปสบู่ถูโตก็ดีถูล่างนาก็ดีเด
3: ้สบู่บ่ท่านเคยหรอกแต่ว่าเลี้ยงอันน้ำมันหนวดเลี้ยงโมนันมันนั่นแล้ว
1: อืมใส่ใส่แล้วมั่นใจแล้วว่าสันเถาะ
3: จ้ามันเหมือนเคลื่อนกับสิเป็นมื่นตัวเดียวเนี่ย
1: จ้า อีแม่เอายังแถมสันครับ
3: เอาจังสีซะเอาสบู่ซะบ่อย
1: เอาสบู่สูตรอาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
3: เอาสบู่สูตรอาบน้ำนี่ล่ะ
1: อาบน้ำเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
1: ครับได้ครับแม่บุญชูครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
3: จ้า
1: ครับอีแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยครับเด้อ
3: ค่ะค่ะ
1: กินเราไปได้ไหนเนี่ยกาแฟก่อนค่ำในย้อนในย่อป
3: อเออกินแล้วกะหังว่านั่นอยู่ดอกกันตะกี้โคตรว่านอนบ่หลับแม่เลยว่าโอ้ยบัดผู้ขาดเนี่ยกินกาแฟพอได้น้องหน่อยลงขึ้นหลับหลอดโลดว่าสนอก
1: นั่นแม่อยู่แล้วแม่พอว่าแม่กินก่อนค่ำเด็กกันไปกินแล้วอื่นมันนอนบ่หลับอีหลีเด้กาแฟแต่ว่าของเรามันเป็นกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟคาเฟอีนตำที่ผู้เฒ่ากินแล้วนี่จะสุขภาพดีแล้วก็นอนหลับกินข้าวแซ่บจริงสิแม่
3: จ้า
1: คือถือว่าคือกาแฟทั่วไปอย่างสินะเพราะว่าผมเน้นกับหมอว่า
3: แต่ว่า
1: ให้ผู้เฒ่ากินได้อย่างสินะครับ
3: ตะเงาะตะก้อนนั่นกับอันนั่นอยู่ดอกอันบอยอันลูกไส้มันทำงานอยู่บริษัทมันนั่นมันให้มันอยู่บริษัทมันลอยของเขามากินลองเมืองกาแฟนกฮูกมันแม
1: ่ครับแม่ครับ
3: เออกาแฟนกฮูกเนี่ยกระเบิดบ่อยว่ามันสองสามพันอยู่ที่เออ
1: จ้าแม่เอาสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อ
3: จ้าแม่ก็เลยว่าเออสี่สะเท่าอันร่องก่อนข้ามเบิ้งโหลดแม่เลยวางสี่แม่ก็เลยจดเบอร์ให
1: ้จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อ
3: จ้าจ้าจ้า
1: สวัสดีครับ
4: ไอ้เบาค่ะสวัสดีค่ะอันยาตามันยาตานั้นมันมีมันเท่าไหร่คะ
1: ผมลงสายตากระปุกละ650บาทครับแม่บุญนำ
4: ค่ะแล้วก็กาแฟนั้นอีกกล่องนึง
1: กาแฟ1สายตา1ก็จะเป็น 1,000 บาทครับแม
4: ่จ้า
1: เอาอะไรแถม
4: เอาอย่างก็ได้
1: ขายังก็ได้เอายังไรแถมตะบูน้ำมันนวดน้ำมันเขียวเสื้อผ้าถุงผ้าก้นหนูแก้วกาแฟแม่อยากได้อันใด
4: แถมยานวดอยู่บ่
1: แถมครับสุดร้อนหรือเย็นแม
4: ่เอาสุดร้อนค
1: ่
4: ะ
1: แถมสุดร้อนแม่บุญนำอนันตีที่อยู่เดิมเนาะ
4: ค่ะอันแล้วที่เย็นมันเป็นเท่าไหร่ก่อน
1: 1,000 ถ้วนครับแม
4: ่จ้า
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะแม่นะ
4: ครับมื้อใดก็ฮ้อนๆหน่อย
1: มื้ออื่นน่ะสิฮ้อนนะสกลเฮ็ดงานเร็วอยู่ครับแม
4: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแม่ขอบคุณครับ
4: จ้า
1: ครับผม
2: ยาไว
1: ้ครับแม่ลำไพ่ครับ
2: เอายานกระใสสินแม่สองก้อน
1: กระใสสินสองครับแม่
2: บัดเนี่ยอันนี้ยังมันยังสิพ่อพันนั่นเนี่ยเอายังใส่วะกาแฟกะยังอยู
1: ่กะใส่เส้นมัน2กระปุกมันกะ900แหละครับแม่มันมีแต่
2: 900เอา
1: สบู่เท่านั้นแหละ
2: เอายังใส่อีก
1: เอาสบู่
2: ฮะสบู่บ่เอาหรอกนี่สบู่อยู่เอาอันนั้นซะเอาอันยานวด
1: ยานวดมัน
2: เอา2อันมันเท่าไหร่เอาสูตรร้อนเนี่ย
1: นวดร้อน2กระปุกมันนวดร้อน2กระปุกมัน300เป็น 1,200 ครับแม่
2: จ้าเอาแค่นั้นล่ะ
1: ไม่ได้ของแถมล่ะครับ
2: เอาผ่านขนหนูสีสวยๆไงเนี่ย
1: เอาผ่านขนหนูสีสวย
2: ๆจ้า
1: ได้ครับได้ครับแม่สีใดค่อยส
2: ิเจ๋งกันลูกไผ่อนาถาเด้อ
1: ลูกไผ่อนาถาเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้านอนตั้งอยู่นี่ล่ะ
1: จ้าจ้าจ้าแม่
2: จ้าจ้าจ้า
1: ครับครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่รำไพของแม่ยอด 1,200 บาทนะ
2: จ้า
1: จ้าจ้าจ้าขอบคุณ
2: ยักษ์มือละฮอดแบบเนี้ย
1: คือเก่าเหมียนเดิมครับ 2-3 วัน
2: สุกเหมือนเดิมเป็นไรฝนตกฝ้าห่วงบ
1: ่ฝนตกอยู่ฝ้าบ่ห่วงครับแม่อย่าไปถามหาฝ้า
2: โอ้ยของแม่ของว่าในอนาคตของว่าแม่ไปหลานหลานได้สังกะสีเก่าแฟนเพิ่นมาให้เมื่อวัน
1: เนี่ยคือว่าจังสันคือตะเลียตุนแท้
2: เอ้ยของว่าอยู่นะเนาะยังไงลมปั่นไปขาดออกเลยแม่ง่วงกับว่าท่านเหลวไปไว้ง่วงว่าท่านเหลวออกจากเราไปไว้แม่เอ้ยกินได้ยัน
1: โอ้ครับ
2: ตกลงไปยุงอันพวกน่ะตกไปยุงนั่นหน้าพวกน่ะครึ่งนึงอ่ะ
1: ครับแม
2: ่จ้าเอาท่านเหล็บปั้นเขาจ้าจ้า
1: พี่แม่ฟังเพลงยังเกาะ
2: อันนั่นแม่ลูกไผ่อนาถาแม
1: ่ไผ่อนาถาเอาเดี๋ยวรอคิวเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
2: จ้าฟังวิทยุอยู่เด้อ
1: จ้าแม่โอเคครับแม่คร
5: ับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ผมทางกาแฟนะครับ
2: ทางกาแฟเอาจักกล่องครับ
1: ฉันเอาจักสองกล่อง
2: สองกล่อง600บาทส่งย่ายหนูพินสารพันที่อยู่เดิมนี่บ่ครับ
1: แม่นแม่น
2: โอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้เด้ออีพอเด้อ
1: ครับครับ
2: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
0: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
3: แม่นั้นป้าเจียวเมาแม่ว่าที่ว่าเขาสร้างเงินแม่เอามากินเราโดนแม่เราไข่ยังว่า
0: โอ้ไข่จังเลยแม
3: ่ยางน้ำเย็นบริษัทไม่กันเท่าเด้เลยป้า ไปเช้า
0: ท่านเห็นบ่ก่อนค่ำคอฟฟี่เฮานี่เนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้า
0: แต่ก่อนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่เว้าสู่พี่น้องฟังนี่
3: แต่ก่อนมันย่างบ่ได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไปใช้ก็ได้ซักไม้สันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
0: ้นั่นแล้วนะมันไขคอเฮาเบิดเออ
3: บาดนี่ว่าเขาพอนี่ไม่กินเบิดตอมฮ้อนน่ะคือจังบ่บ่ขัดย่างไปน้ำเฮ
0: ีย
3: น
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เดี๋ยวกินเบิด2ฮ้อนึงติเดี๋ยวนี้ไข่อันได้ที่ไม้กันเท่านั่นน่ะ
3: กิน2ฮ้อนแล้ว
0: กาแฟก่อนค่ำเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี
3: ้แต่ว่าแม่กินตื่นถึงว่าแม่กินโดนเรื่อยๆท้องว่างกินโด
0: นแม่นครับแม่กินเนี่ยมื้อเช้าน่ะถูกต้องแล้วบัดที่นี่อีแม่นี่อายุจักปีแล้วปีนี
3: ้อัน74
0: ปาดแล้วอีแม่เป็นเข้าอุจุอาจะที่ว่าปวดได้เข้าได้ขอที่เฮาต้องใส่ไม้กันเท้าค่ำนี่เป็นมาโดนปานใด
3: โอ้เป็นมาโดนแล้วที่แรกเดิมแรกมันนั่นล้มนะล
0: ้
3: มวันนี้ไปว่าได้ย่างที่ขาพุ่นนี
0: ่ครับแม่ครับ
3: มาเป่าพุ่นน่ะ
0: โอ้
3: วันนี้ก็มาเพิ่นมาอยู่บ้านไปหาหมอซะเพิ่นก็ไปโรงเรียกเพิ่นก็ว่าอยากสิไปเนาะไปเสียเงินซื้อๆแต่เรากินยาไปแล้วกินยาแล้วค่อยกินน่ะแม่เด
0: ้อ
3: ย่างที่ขาพุ่นนี
0: ่ไป
3: ย่างขาก็กินมาเล่นว่าที่ขาได้บาดนี
0: ่
3: แต่ว่าหางบอกได
0: ้ครับแม่
3: ย่างไปมันจะขัดจะปวดอยู่คนว่าประดูกก็เป็นหมอว่า
0: ครับผม
3: บาดนี่ว่าจะกินเอียงนกก็ย่างขัดแท้สั่น
0: ครับแม
3: ่ปวดมากเลยแล้วไปฉีดยาเลย
0: ครับแม
3: ่ไปฉีดยาอันนั้นไหมบาดนี่จะขัดแม่ไม่กินหมอจะซ้ำมากวันที่30
0: ครับแม
3: ่อันบอกว่าได้ไปฉีดยาจักเทีย
0: มากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข่แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
3: ต้องมากินด้วยหวยค่อยดึงเบาไปเรื่อยบาด
0: โอ้
3: เอาน้ำยาเลี้ยงเทียบมาถือดื่มใหม่เลยยางน้ำเทียนก็ไปไปไม่ได
0: ้เฮาสิฮู้ภายในร่างกายเฮาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเฮาไหวบ่คันร่างกายเฮาบ่ไหวนี่เฮาสิบ่กล้าทิ่มไม้คันเท้าเด้เนาะซ้ําใดซ้ํานึงเนาะ
3: จ้ะ
0: ๆนั่นแหละ
3: โอ้ยนี่ย่างเข้าไปฮอดปึ้งตะปงไว้ข้างมันนอนพุ่นแต่ว่าแม่นี่ก็แม่ว่าจะเป็นว่าเป็นหลายปีแม่จะไข้กว่านี้เลยก็มึง
0: อันนี้ขนาดเป็นมาหลายปี
3: แม่โดนปีแล้วเนาะ
0: ครับแม่เอาสิให้แม่น่ะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
3: แล้วแต่ว่ากันขั้นเงินเดือนออกก็ได้กินแล้วมืออันนี้ก็เงินเดือนออกก็ได้ซ้ําแม่น
0: ี่เออแล้วลูกเต้าเขาหายบ่ลูกเต้าเขาหายบ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
3: ่ว่า
0: ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
3: จ้
0: าๆอันนี้แม่หยังครับ
3: แม่สอน
0: เอาเป็นหยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแน่ว่าเป็นหยัง
3: เว้าพี่น้องฟังว่าคันผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินบ่เด้ออย่าไปหาอย่ากินเอาอื่นแม่ไม่กินไข่นะแม่กินเอาอื่นบ่ไข
0: ่
3: แม่เอาน
0: ี
3: ่บ่ไข่
0: ครับกิน
3: บ่เข้ากันบ่เข้าหมอทั้งวันน้ำมันไปคอแสง
0: ครับแม่
3: ไปหาหมอฉีดยาแค่นี้หมอว่าโอ้ว่าเข้าห้างตัวว่าสันหมอส่ว
0: นนั่นล่ะครับแม่เพราะว่าหยังเพราะว่าคันเฮาอายุเกิน40ปีขึ้นไปนี่คอลลาเจนมันจะผลิตน้อยลงแต่ว่ามันย่อยสลายทั่วเก่าก็เลยแนะนําอีแม่ว่าให้กินกาแฟก่อนค่ําคอฟฟี่ผสมคอลลาเจนนั่นเด้ถูกใจบ่อีแม่
3: ถูกใจแล้วบัดนี้ท่านคนว่าเอาเจ้าคือกล้ากินนั่นมีกาแฟผสมตัวว่าสันบ่ว่า
0: ละคนอ๋อมันเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ํามั้ยครับแม่ที่เฮาเน้นส่วนผสมก็คือสมุนไพรกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายมั้ยครับแม่
3: จ้ะ
0: ๆแม่กินแล้วแม่หัวใจแม่หัวใจแม่หัวใจสั่นแม่ยังบ่สั่นแม่กินแล้วแม่หัวใจสั่นแม่อีหยังบ่
3: บ่เป็นหยังกินแล้วก็บ่ตามว่าหยัง
0: ดีใจน้ําอีแม่หลายให้อีแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่สอนเด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นวิทยาทานให้ผู้เพิ่นฟังอยู่เพิ่นที่จะได้ตัดสินใจง่ายๆเนาะแม่สอนเนาะ
3: จ้
0: ะขอบคุณครับบ่าวบ่อยขอบคุณลิกแม่หลายๆเด
4: ้อสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมกอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช้อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai khan nang san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

ค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำ ทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

มี2ซ่อนนอน3มันบ่เบื่อมี4 5 6 7 8 9 10คนนอนไก่แห่งอุ่นโดนเพิ่นว่า น้องนิดอุดรน้องพรคนแก่นอุบลน้องแนนสาวแอนคนกาลสินกะสิเก่งโพดวาสนาลังคนว่าถ้าข่อยผู้เดียวก็ยังหาบ่ทันได้อยู่นุ่มบ่อยเพิ่นว่าเฮ้ยมันก็ต้องเบิ่งเจ้าของนําเด้การที่สิผู้เสียผู้สาวมาคือเฮานี่ล่ะเอาเป็นผู้ชายนี่เฮาสิมักผู้หญิงจังได๋1สะอาดสะอ้าน2สวยงาม3พูดจาเพราะใช่มั้ยผู้หญิงก็เหมือนกันครับถ้าเขามองผู้ชายเขาต้องมองผู้ชายที่สามารถสร้างอนาคตให้กับพวกเขาได้เป็นมงเพิงเป็นที่ปรึกษาได้เป็นสร้างเท่านาเป็นหัวหน้าครอบครัวบ่แม่นเอาผู้ชายมาเป็นภาระร้อยคนแบบนั้นเขาก็บ่อยากได้อีดีมันสำคัญอยู่เนาะอันมู้นี่แสดงว่าเขาเจ้าบริหารจัดการดีเนี่ยมีอยู่คู่หม่องบ่แม่นขี่รถไกลก็นับเอาเลยบ่ฮู้จังได๋เดี๋ยวนี้คือมาไหลกระดอกกระเดียเทวสาววิไล0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสาวอันสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยแล้วบ่พอนะ090292เม็นติดมือเธออยู่092 0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดี

0: รำ
1: อยากได้ครีมหนวดก่อนค่ำ
0: คือจอมเคยเจอสีสะเก็ดน้องนา
1: พี่น้องโทรหากันได้เลย
0: จำได้
1: 0902927444เด
0: ้อใจอดเจอ
1: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเบอร์ที่ท่านสามารถสื่อสารทักทายเว้าจาหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกันเขามาได้เลย0902927444ครับส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับฮัลโหลครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำตอนนี้ติดหน้าไมค์แล้วนะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าอะไรดีครับ
2: อยากจะสอบถามว่า
1: ครับผม
2: ความดันกับเบาหวานที่ทานได้ไหม
1: โอ้ย99.99%ครับคือผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราอยู่นี่ทานได้เลยครับทานได้เลยอยู่จังหวัดไหนครับคุณพี่ฟังอยู่จังหวัดไหน
2: โอ้ยสังวัดสระแก้วนี่แหละครับ
1: อยู่จังหวัดสระแก้วบอกกินได้เลยเด้อกินได้เลยครับ
2: ครับผมขอเพียงสักเพียงไหมครับ
1: เอาขอเพียงก่อนเนาะยังบ่ทันสั่งเนาะสามใบก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ท่านสั่งดอกมาสอบถามมือซื้อครับ
1: ได้ครับได้ครับเอาเพียงยังครับ
2: หาที่จอดใจได้ครับเด
1: ้
2: อ
1: ได้ครับได้ครับสวัสดีครับคุณแม่บัวเรียนครับ
3: เรียนครับลอยเป็นไงทางบ้านฝนตกไหมลูก
1: ตกครับแม่ครับ
4: แม่ครับ
3: โอ้ทางนี้ก็ตกไม่หยุดเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
1: จ้าน่าจะพายุเข้านะแม่นะจ้าจ้าลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะแม่เด้อสายเข้าเยอะเด้อ
3: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ซ้อนครับ
5: ค่ะสวัสดีครับ
1: ครับผมพี่
5: อันบางมือบ้านชื่อพี่เดสั่งไอ้กาแฟก่อนค่ำเอ้ยสั่งไอ้ซากาแฟไปกองนึงแต่ว่าผู้เขาเจ็บมาส่งเขาโทษว่าหมู่บ้านนี่เขาว่าท่านเนี่ยมาส่งเขาว่าเจ็บมาส่งมานี่คือบ้านเนี่ยเห็นเนื
1: ้อมันเป็นยังสี่พี่ขนส่งนี่เป็นบริษัทขนส่งแฟดเขารับส่งสินค้าทั่วประเทศเลยเขาบ่แม่นลูกน้องผมพี่ต้องโทรหาเขาโดยตรงครับพี่ต้องโทรหาเบอร์ที่เขาโทรหาพี่เด้อผมจะบ่มีเบอร์เขาให้เอื้อยโทรให้เอื้อยโทรกลับไปเบอร์นั้นเด้อเอื้อยเด้อเพราะว่าเขารับส่งของสินค้าทั่วประเทศเด้อจ้า
5: เดี๋ยวพี่ขอถามเนี่ยพี่ขอถามในบอส
1: ถามได้ได้ได้ได้พี่ได้ครับ
5: แท่งที่ว่าที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะสังเกตแบบใดฮะ
1: มัน
5: มีลิขสิทธิ์เลยมันเขาเปิดไหม
1: พี่จะเอา
5: สังเกตเดีย
1: วพี่จะเอาไปใช้กับอะไรครับพี่จะเอาไปใส่กับหยัง
5: เพราะว่าคือพี่เป็นไอ้ที่เจอพี่จะสมัครแต่ว่าพี่จะโดดเพ่งของนี่สตอรี่ให้พี่นะนะ
1: โอ้นี่อันนี้ผมให้คำแนะนำบ่ได้เลยเพราะว่าผมบ่ค่อยเล่นผมบ่ค่อยเล่นนะพี่นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะเขียนไว้อยู่ท้ายเพลงว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับถ้าไม่เขียนก็คือมีลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะพี่นะ
5: บอ
1: กถ้าก็คือแบบใช้ฟรีนะฟรีลิขสิทธิ์ยังเสียนะเขาจะเขียนไว้ทั้งไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่ในแอปนั้นๆเขาให้ไว้นะครับพี่นะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงที่มีใครส่วนใหญ่ก็จะมีลิขสิทธิ์หมดมันต้องมีส่วนแบ่งการตลาดไปเขาหรือไม่งั้นเราก็จะขึ้นแดงนะ
5: โอ้
1: จ้าจ้าเป็นคีเอเตอร์ทีเดียวนี่เฮ้ยสิบ่ได้ตามไปเบิ่งบ่เฮ้ยอัน
5: นั้นนะก็ถือใจพี่นั่นเด้อพี่ซื้อพี่นี่ตรงนี้แหละเด้อ
1: สอนสารวดนี่ตี
5: จ้าคุณถึกใจให้นั่นแน
1: ่โอ้เอาได้สิไปกดถึกใจให้เด้อเอื้อยเด้อ
5: ขอบคุณได้หลายได้ค่ะเนี่ย
1: ครับ
5: ขอฟังเพลงเนี่ย
1: เอาเพลงหยังเอาเพลงหยัง
5: ส้มสั้นเพลงแน่สตอรี่เพลงแน่
1: เอาเป็นคีย์เอเตอร์จังได๋คือล็อกปูไฟซ้อนสารถที่ใส่หมวกนี่ติ
5: แม่นจ้าแม่นจ้า
1: เอาล็อกปูไฟมันเป็นคีย์เอเตอร์บ่ได้เด้อเฮาต้องไปปลดล็อกเป็นสาธารณะมันถึงคนถึงจะเข้าถึงได้เด้อครับเด้อมันก็สิมียอดวิวเด้อ
5: จ้ามีคนไปรอคงสีเดี๋ยวถึงจะไปเปิดใหม่จ้า
1: สวัสดีจ้าเอาเพียงยังก่อเพียงว่า
5: ส้มซ่าน
1: ส้มซ่านทรมานมานานหลายปี
5: แม่นจ้าบ่แม่นจ้าเป็นแท่งของท่านสมัยเลยค่ะของในโทรศัพท์นั่นแหละชื่อว่าส้มซ่าน
1: ส้ม
5: เป็นแท่งของไอ้นักร้องดังๆเขานั่นแหละ
1: เสกโลโซ
5: บ่

0: คืออะไร
1: บำรุงสายตา
0: ผมรู้แล้วครับคุณแม่สั่งแล้วนี่แม่โทรรอบที่4แล้วนะวันนี้ผมเดี๋ยวขนส่งเขาจะโทรหาแม่ตอนนี้พัสดุถึงสาขาหนองไผ่เพชรบูรณ์แล้วเดี๋ยวฟังผมก่อนให้เข้าใจแม่โทรมา4รอบแล้วผมอธิบายอย่างนี้คือขนส่งเขาจะโทรหาแม่เองผมไม่ได้ส่งให้แม่จ้าแต่ของถึงเพชรหนองไผ่แล้วเขาจะนำส่งวันนี้นะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าจ้าจ้าโอ้ยแม่ผมนะครับเอ็กซีว่าจังใดนะฮะนอฮาลังก้นพ้นบ่เข้าใจก็บ่เข้าใจอีหลีนะครับบ้าบ่อยบ่ได้แล่นส่งเองผมจะส่งผ่านทางขนส่งสาธารณะซึ่งนะครับเขารับจ้างส่งอยู่ทั่วประเทศนะครับเอามืออื่นบ้าบ่อยบ่ได้เขารายการสดนะครับเขาเจ้าให้ไปเป็นพิธีไปเป็นกรรมการประกวดสรพัญญะกรรมการประกวดสรพันอยู่ที่วัดเดชสว่างบ้านหนองบึงหม้อตั้งแต่เสาร์เลยเพิ่นติดต่อมาโดนแล้วเกือบลืมข้าวเนี่ยเอื่อยเล่าโทรมาบอกวังหันนะครับเนาะเอาขออภัยเด้อมืออื่นเป็นรายการแห่งเด้อสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับเอาบ่ปากน้ำกันอ่ะขออภัยไขอภอก็แล้วกันนะครับ0902927444ฟังเพลงแล้วมาฟังล่ำซ้ำตึมพี่น้องเอ้ยให้มันซึมอยู่เรื่อยคือน้ำบ่อทราย

แก้มไอ้แก้มองตรงแก้มน้ององตรงนี่จังแม่นเจ้าองค์ปานนี้เรือบินเว้าอีหยังก็บ่ยินดีนำจักทาขอบวาลาศีวาทุกยากปากมองย่านบ่ได้ค่าดองสมควบมุ่งมาดห้องตั้ง 20,000 บาทกับสอยทองคำเกินค่าลองค่าล่ำศรัทธาเพิ่นให้ตัวก็พ่อแต่ได้สื่ออยู่สื่อกินบัตรค่าดองสมศีลลดแทนดาวแขกแขกมาสิได้สิแตกสำพ่อปั้นโตจังมาพมเลยโสตัดใจไล่ห่างเจ้าบ่เอากระสร้างคอยสิอยู่ตำกำกันนี้เป็นทองคำสีน้ำงอ

จังว่าฟังเจ้าฟังบุฟังดอกเป่าพุทธิมักกินเหล่าฟังก่อนจะข้าวนับแต่เหล่าขาวเหล่าโทเหล่ากันเมาเหล่าโฮสนันหลองล้ำทำเพ่งบักตุ่มเองลิ้นเองมีเขาเอิญเหล่าป้าถ้าเฮิรนให้เขาท่ากับบักซอล่อถอแปลออกมาแล้วนอกกับวัสูราดเทือนกึบเข้าไปแล้วเฟือนปันเครือเขาห่อคืนละบาทล่ำข้อลงไปจาดจาดท่านอย่าขี่ใส่ศาสตร์กะล่องเบิงจักผมแต่จะกินผสมดีขี่สีรถลิ้นแล้วย่อขึ้นสดแบบยางเพียวเพียวมอท่านดนกะเหลียวเห็นหมูเป็นหมาเนาะกะเห็นแม่ป่าว่าแต่แม่นมอเมียผันเลยกอดเอาเสียหากินไก่คุกกะเลยเกิดนี่ถูกย่อนบังซอล่อถอมเจอขอหามั่งมอสองตัดสองถอดขอที่หนึ่งนั่นกอดแม่ป่าเจ้าของขอที่สองนั่นมีเหล่าขอบพ้องคือสุราเทือนน้ำตาไหลเลือนเลือนปัดนังกาตูนบัดท่าเมาแล้วสูนตีขาตีแข้งก็ก่วยลมเป็นแรงศอกหน้าศอกหลังเขียดว่ามั่นมาบังทางเพิ่นสียางบัดท่าไปหอดวางกกเผากกตาลหลุดบ่ฮุดบ่ห่านเต๋สุยเต๋แหะหอดเพื่อนไผกะแวะท่าสุกท่าตีเขาเสียวอีหลีผัดย่อมือขอโทษคันหามไม่แล้วกระโดดปล่อยกูปล่อยกูบ่จังตีผิดคู่ผิดม่นผิดมวนกัดแขวดังกวดกวดปันเขียดข้าย่าว่าได้แถ่เหล่าข้าวขืนแห้งแพงลิดผู้บ่ฮู้ก็คิดว่าแต่เพิ่นผิดของหาดอกไม้เทียนท่องอ่อนย่อมท่อมแถบบ่ฮู้ว่าบักแสบมากินมาเมาเขาไปจุดไปเผาร่างกายในทันขันเมามาแล้วเห็นผู้ใดเดินผ่านก็เอาบ่อเอาไหมตากระแดงปั้นไฟข้อกล้วยโงกเหงกย่างกระโปกกระเปกเสสายเสขัวกะยังมอเจียมตัวถาตีถาตอยแต่เขาสุกคอยๆกะยังกลมดมดินบัดคว่ำถาเพื่อนนั้นเป็นหินหินที่ไหนเมื่อไรเฮ้ยที่นี่กูใหญ่มีบ่อนักเลงตั้งแต่นุ่งกางเกงกะยังลืมหูดสิบเปิกเสียงท่าตาทิพย์ออกไปทัศนาจรจักไปสีอ้อนซ่อนไปหัวซาเพิ่นการกินเหล่าขันกินไรกะเปิ้นกินหน่อยกะซุยล่างคนกินแล้วคุยย่อโตโออวดขันในกำข้อขวดปันใดกับนมกินมาเบิดพ่อกลมข้อตกเตะเสะมือนี่กูลุยเละถาไผซุ่นขิงเห็นเขานั่งมาติงผัดว่าเขาแอกทาเว้าเท่าได้กะว่าแต่ตัวบ่เมาหากของทอผู้เขาตาแดงขึกสื่อกะยังว่าตัวถือบ่วิงบ่เวียนนั่งปันคนขี้เกียจ

0: ข้อกวยปันอูขันได้ไปน้ำมูละออกสีออกแสงเบาเหลืองยิ่งเหลืองแท่งปันในนังเจกตั้งแต่บอท่านเป็กละนั่งอยู่คำมั่มไม่แง่ห้ำกับมิดปันเป้าสากบัดท่านเราเขาปากละปันเครื่องทำไฟมักน้ำเปลี่ยนนิสัยเขาไปสอกแสกบัดจังตีบ่แตกว่าจักวานังเหนียวเก่งขึ้นมากข้าวเดียวปันฝนตกแดดพูดจังสันนกกระลุ่งแอดแหลดบ่ได้พอข้าวอันนี้เว้าเหล่าข้าวเหล่าโค้งไม่เกี่ยวเราแม่โค้งคอยสร้างมั่นปวดเหี่ยวว่าจะคืบลงไปน้ำโซดาใสๆนี่ละเป็นเหตุขันอยากลงเอ็ดเลดให้ผสมกับในก้อนสีกินให้สร้างลูกสร้างเมียให้เขาเตรียมเมียนหากมันจังสีบ่อยากบัดพึ่งจุดเอวังส่วนผู้ไปหรือลังกับเตรียมตัวถือเลดมัดอิเล่เพเพกสีลอยมาตามลมผู้ไปโจมขึ้นลุกขึ้นนั่งกับเตรียมลบมัดสั่งของพอผายากขึ้นเสื้อสุรากินหลายให้โทษเนี่ยมันได้ประโยชน์กินพ่อถึงมาเราพากันดึงว้อยใส่ต้มไก่กินแล้วก็ของใหญ่จังสั้นดีไรแม่น้อนางขันเดาลาน้อแต่พ่อปานีวสิรีลาดันจะไปทางใหม่ไปคนลาใหม่สองสอนปีหมุนเป็นตาในสมเป็นตาในคนมากไงขี่ขันลังยาวจนมาใหญ่เป็นสาวนมห้าบักฟักจักแต่มักผู้สอนผู้ใส่บ่จักแรงจักง่ายเกินเปลี่ยนตาในเบิ่งคนใส่ปันแห่งข้อค่ำนายหมอลำยิ้มแป้ยิ้มแป้นพระประตูเฮ็ดแมนตาสุ่มตาหวานเห็นทหารตาตู่ทอไข่บัดจะเห็นเศร้าให้บ้านนอกของหน้าเพื่อนได้สีหัวซาหมอลำห้ำแบงแต่งแรงแต่ไปแรงแต่แรงแต่งน้ำขอดแดงเฮือนหกคือดงกดแต่ส่งเขียนตาท่าคิวบ่จักสีสิวสีเหลืองสีแดงรอให้เขามาแท่งของตู่เป่าเป่าอ่างแต่เตาตู่มีราคาหมอเดือทราบมีหอดพื้นหน้าไม่ใช่ยิ่งของามบอลค้นซื้อหุ้ยขอกะย่างบอกคุยหวดกาหวดจริงเจ้ารถเบ่งป่านอึงเห็นงัวอยากได้พัวแต่หัวทอกำปั่นมาครับพัวคุยสันตีหมอตีให้หมอลำจังไล่คืนเปลี่ยนตาในเตรียมไปไล่นายอีกซะน้อใหญ่มาพ่อเป็นสาวสิดีบ่จักเตียนจักดีแสะแหละแสะแล่นเฝ้ากับแฟนถึงจ๋าถึงจ๋าบ่จักขาจักขาภาพผัวมึงเอ้ยกูก็แทงบ่เคยปล่อยเป็นจักเถือเรือข่อยเรือพ่อป่านบักลาจักแต่ท่านำมันเขาแป้งผู้จักแต่แต่งเขียนผิวท่าตาบัดบางขาสิบผีบ่ล่างบ่จักเห็ดจักสางขาแต่เอาผัวบ่ผู้จักเพื่อนตัวเพื่อนนอนเพื่อนนั่งปัดเพื่อนทางหนูบ่มีไผสอนสาวหมอลำสมหูจักนอนง่ายลงเจ็บเบิดนี่ก็เศร้าหูเบิดปานคนเบิดใจแม่มาเป็นจังไหนเว้าให้ฟังแน่ต่อยแล่นแต่ไปแล่นต่อยแล่นแต่เลิกมาแน่แข้งหวาดจังหวะให้เขาหาก่อนเขามาเทียบหาบ่ได้แล้วเสียบให้มันคู่แกนจังเอิ้นหมอแคนมาเอาส่วนแบ่งแต่งแล่นแต่ไปแล่นแต่แล่นแต่งท่านสิแข้งทางลองทางลำแข้งทางลำสิขึ้นกระสูสิแข้งก้มหลู่มุ่นหน่อยมุ่นกลางบอกว่าเกี่ยงปานทางคือแลนลงทงพ่อแม่องค์อวดเก่งเสียงดีหามาสู่ตรงที่ซ้ำใดซ้ำหนึ่งขันมองไหลงตึงขาสี่สังล้างเสือหาสิต่างหมอลำโตแม่สีนานวลมวลนายสักก่อนเขานี
1: ่หมอลำเดชานิตาอินครับฟังมือละนิดฟังมือละหน่อยพ่อเป็นกระใสเนาะอีพออีแม่ได้ยินเสียงแค้นเสียงพินเสียงลำละบ้ามันขักแน่สาวรินเย้าเล่าอยากฟังฮักไออีลีเดอร์ว่าสั่นแล้วก็แฟนของพี่อย่างน้อนะฮะวังหันเราอยากฟังแอบรักโคศกวะสันก่อนละมวนมวนซื่อๆดอกวะสันเอาได้ตัวละเอื้อยมวนน้ำกันมวนน้ำกันนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับหวัดดีครับแม่อุไรอินอาราม
2: จ้าแม่สั่งกาแฟกล่องนึงจ้าก
1: าแฟ1กล่อง350บาทนะจ้าแม
2: ่จ้าก
1: ินแล้วได้ย้อนได้ย่ออยู่บ่กาแฟก่อนค่ำนั่น อันได้ย้อนบ่มันได้ย้อนบ่มันไข้แน่บ่กับร่างกายเจ้าของ
2: จ้า
1: คือสั่งดูแท้ซั่นเด
2: ้สั่งดูตัว
1: เนาะนะแม่เนาะ
2: มันมีเงินสั่งไปละหน่อยเอา
1: โอ้ยบ่เป็นหยังแฮงได้สั่งดูก็มูครับผมขอบคุณแม่นะครับ
2: จ้า
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณอีแม่ผมอีพ่อผมหลายๆครับที่ให้กำลังแรงใจลูกไส้กันเข้ามาหน้าไม่แน่หลังไม่นำนะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอันส้มสั้นซีเมนต์กวนนี่ละตีเนาะอันเอื้อยเพิ่นว่ากำลังดังอยู่ในโซเชียลนั่นแม่เพิ่นว่าว้ายกับปันหมอหม้อนะโคศกกระไดได้เดาเอาน้ำได้เดี๋ยวนี้แฟนเพลงขอเพลงยังกระไดจะเมนคักเนี่ย

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: กาแฟ3หนวดเท่าไหร่ครับ
2: หนวด2ให้โปนมั้ย
1: จ้าโอเอาเป็นโปร 1,000 หนวดเอาร้อนกับเย็นบ่หรือเอาร้อนเบิดเย็นเบิด
2: เอาแต่เย็นจ้าเอาแต่เย็น
1: หนวดเย็น2กระปุกเนาะไม่อ้อยทานจือเนาะที่อยู่เดิมเน
2: าะจ้าจ้า
1: อีแม่ได้ยินขึ้นยืนบ
2: ่ได้ยินบ่ชัดปานใด
1: อดสาคนนะแม่ผมกำลังหาอยู่คันมีขึ้นไหนมันว่างเขาร้อยแต่เพียงนี่แม่โทรมาบอกผมแน่ผมสิไปเซา
2: จ้า ขึ้นได้บ้างแล้วจักกันน้องหัวใจท่านเรา
1: น้องหัวใจเขามาหักหลังเขาจ่อมือเดียวเขาก็ไปเอาปุ๋ยมาขายเขาก็บ่ให้โอกาสเขาหาขึ้นหาอย่างเลย
2: แต่จังวาวานั่นแหละ
1: จ้าเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวอันคันแม่นได้ขึ้นยังไม่เดี๋ยวลูกศิษย์แจ้งอีกที่หนึ่งเด้อ
2: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม
2: ่จ้า
1: จ้าสวัสดี
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: แม่สั่งกาแฟนี่จ้า
1: ได้ครับแม่อีเมลจะกล่อง
0: แม่เอา4กล่อง
1: 4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
0: เอาผักขนหนูจ้า
1: เอาผักขนหนูเนาะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
0: แม่อันแม่ว่าที่เว้าถูฟัง
1: ว่าจังได๋
0: อันน้ำตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอกับลิซ่าว่าบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
1: จ้ะ
0: น้ำเบาหวานแม่น้ำตาลสะสมแม่นั่นน่ะมันเจ็บแม่ธรรมดามันสีผุนแม่ลูกแม่ก็เลยอยากบอกสู่ฟังแม่ดีใจว่าสันอย่างยังว่าเนาะ
1: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม่
0: มันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนวายโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
1: คือแต่ก่อนนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่มั้ยแม่
0: จ้าจ้า
1: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็คือโอ้มันต้องภูมิใจเนาะแม่เนาะ
0: แม่แม่ดีใจว่าสันยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
1: เออดีใจดีใจขอบคุณหลายๆ
0: แม่ดีใจโอ้แม่อยากเว้าสู่ฟังนี่สนุก
1: อีแม่กินต่อเนื่องได้ครับแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮาแข็งปกติจังซี่แม่ครับแม่
0: จ้าจ้าจ้าก
1: ินดีกินไข่แล้วอีแม่กินต่อเนื่องเด
0: ้
1: อ
0: แม่กินต่อเลยแม่สร้างรอจะเหมือดที่แม่ก็สร้างไว้นี่แหละแม่ย่างมันเหมือดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
1: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่4-500ใกล้สิเบิดแล้วจังหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
0: ่จ้าจ้าแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปว่าคือบ่มวนแท
1: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ำเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
0: จ้าจ้าขอบคุณ
1: แล้วเนาะมันนี่กาแฟก่อนค่ำมันใจแล้วเนาะ
0: แม่แม่แม่แม่ดีใจกันยังว่าบ่มีกะสิหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่วะ
1: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: กติ
1: กินน้ำมือเศร้าเปล่าปกติกินน้ำมือเศร้าเปล่าน้ำมือขึ้นก็นอนบ่หลับนะบ่อย
0: ปกติกันพ่อกินกาแฟก็คือพ่อสินอนบ่หลับเล่นบ่ครับพ่อนั่น
1: แม่นบ้านนี้พ่อมากินกาแฟบ่อยนะ
0: ครับพ่อ
1: กินข้าวกาแฟกินข้าวกาแฟนอนก็หลับดี
0: โอ
1: ้กินกับควบคู่กันกับกระไสเป็นนะ
0: แต่ย้อนได้ย้อนอยู่ตั
1: วพ่อว่าแข้งขานี่จะกี้พ่อย่างนี่สงขาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนสงย่างย่างขาแข็งแรงก็เก่าอยู
0: ่นั่นดีนั่นดีมันจะได้ย้อนมันนั่นตัว
1: จังหวะผมว่ามันเพิ่นว่าดีนั่นผู้เพิ่นว่าดีนั่นผมก็ว่าคือเพิ่นนั่นล่ะ
0: เพราะว่าเขากินกับเจ้าของเหรอเนาะพ่อเนาะเขาลองกินเอง
1: แม่นแม่นร้องเบิ่งแล้วผู้ใดกินก็ว่ากับแพ้กินบ่ได้แพ้กับแพ้นั่นผมที่แรกผมกิน2 1 3เที่ยผมนี้ผมย่านผมแพ้คือกาแฟทั่วไป
0: โอ้หมายถึงว่าอีพ่อกําลังอธิบายฟังว่าผู้ใดเคยแพ้กาแฟเคยกินกาแฟบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
1: แม่นเฮาผู้เพิ่นฟังนะถ้าเพิ่นนั่นออกถ้าเพิ่นออกกันฟังอยู่นี่เพิ่นก็สิรู้จักอยู่
0: บัดนี้พ่ออ
1: ยากว่า
0: คือที่แรกพ่อแบ่งกิน2 1 4 3เทื่อเพราะว่าย่านเจ้าของแพ้ย่านเจ้าของนอนบ่หลับคือกาแฟอื่นว่าซั่นเถาะ
1: แม่น
0: กินได้โดนปานใดบัดนี้ค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นโดนบัดนี้อีพ่อค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น
1: กินเบิดเป็นก้องก็รู้สึกแล้ว
0: โอ้เบิดเป็นก้องก็รู้สึกเบาตัวเฮาเลยแม่นบ่พ่อ
1: เบาตัวย่างก็ง่ายแล้วก็กินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับพี่พ่อว่าพ่อนอนนี่นอนขึ้นตื่นนึงนี่นอนอีกสิบ่หลับเด้อจังเช้านี่ตื่นแต่6ทุ่มตีหนึ่งตีสองนอนถ้าให้มันแจ้งคือได้บ่อยแล้วก็ว่าจะคิดว่าโอ้เฒ่ามาแล้วบ่มักนอนอิ่มง่ายว่าซั่นบ่แม่นบัดมากินกาแฟบ่อยนี่นอนดีบัดน่ะนอนได้ก็บ่อิ่ม
0: ครับ
1: ผู้เฒ่านอนบ่หลับนะให้เพิ่นได้ยินรวดให้เพิ่นได้ฟังผู้เฒ่านอนบ่ใครหลับเด้อ
0: ครับ
1: นอนแต่นอนอิ่มไว้ผม70แล้วน่ะพี่นะ
0: ว้าดิพ่อนะ70แล้วติพ่อมั่นใจเลยมันบอกว่านี่ว่ากาแฟก่อนค่ํานี่คือตอบโจทย์สุขภาพผู้เฒ่าเห็นบ่พ
1: ่อแม่นผู้เฒ่านอนบ่หลับนั่นน่ะ
0: ผู้บ่เคยกิน
1: นอนบ่ได้หลับนะ
0: นอนบ่หลับนี่คือกินกาแฟก่อนค่ํานี่อยู่พ่อการันตีเลยแม่นบ
1: ่แม่นการันตีเลย
0: ครับผม
1: ให้เพิ่นโทรมาถามให้เพิ่นมาถามพ่อโลดโทรมาถามพ่อโลด
0: ครับ
1: พ่อยืนยันให้เลยแล้วกาแฟพ่อก็ยังอยู่ที่5 2หน่อยละเดี๋ยวนะแต่ว่าพ่อสิตั้งอยู่อยู่มื้อน่ะ
0: ครับผม
1: พ่อสิตั้งอยู่อยู่ผู้ได้กินแล้วนี่ผู้ได้กินแล้วนี่สิบ่เซากินกาแฟบ่อยนะ
0: ขอบคุณ
1: พ่อย่านหยังว่าติพ่อย่านตั้งแต่อันโรงงานเขาผลิตบ่ทัน
0: แม่นอีหลีพ่อตอนนี้ก็ซ่าลูกตั้งไปแล้วลูกก็รออยู่นี่เพราะว่าสั่งกล้องไปก็ต้อง2อาทิตย์พอซั่วเขาสิผลิตซั่วผลิตแล้วเราก็ต้องส่งเด้พ่อต้องส่งให้กสทช.ต้องส่งให้อย.ต้องส่งให้ไอ้ข้าเจ้าตรวจสอบเบิดทุกอย่างสคบ.ครับผม
1: พ่อฟังซุมื้อเด้แต่ว่าหลวงพ่ออยากกันโทรเข้าเพราะว่าเพิ่นขอเพลงหลายใจนั้นอยากฟังอยากขอเพลงซุมื้อเพิ่นแล้ว
0: ขอได้ครับพ่อมักอยากฟังก็ขอโทรมาขอได้ครับ
1: จังว่ามื้อนี้พ่อจะสิฟังอีกเด้น่ะ
0: เอาพ่อเอาจักกล้องครับมื้อนี้ครับ
1: อยู่ฟัง4กอง
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทที่พ่อเอายังแถม
1: เอาผ่านคนหนูสีเลือดนกก็ได้สีแดงก็ได้สีเลือดนกก็ได
0: ้แดงกับเลือดนกบ่มีพ่อช่วงนี้หายากบัดที่นี่มันมีเป็นสีน้ำตาลงามๆได้พ่อได้เราไป
1: สีน้ำตาลสีน้ำตาลก็ได
0: ้เนาะเป็นสีน้ำตาลวันนี้ที่พ่ออยากฟังเพลงหยังครับ
1: สาวเฒ่าอกหัก
0: สาวเฒ่าอกหักเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
1: ครับ
0: แต่เล่นตัวเพื่อนพ่อเนาะเท่าๆพักเนาะ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณ
0: ที่มาหลายๆครับพ่อนั่นดีให้ขอบคุณครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณ กำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงก็จังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

่มีแววสิเอ็นคากินน้ำตาจนอ่างทองแต่ข้องอายเปลี่ยนนิสัยได้น้อย

็บนะ

0: ่าผัวนั้นอาจจะหุนหันพันแลนอย่าแม่นบ่แม่นก็ให้ฟังเมียเว้าโตเจ้าอย่าเล่าเถียงอย่าขึ้นเสียงเมียงบ้านสิลำคาญปล่อยด่าเงินหามาก็ให้เมียเมียนไว้เงินเจ้าจังเล่าย่างซะแล้วเนาะย่ามศูนย์อย่าสุมาปังปังไปลงใส่สิงของอันนี้ผิดข้องทำให้เจอจำดอกเอาไว้แนวใดดีแนวใดเมียอยากได้อย่าขัดใจให้เฝ้าแลนเสียเงินเป็นแสนเจ้าอย่าย่านเสียเงินล้านเจ้าอย่ากลัวการเป็นผัวเมียนี่ผัวดีเมียจังอยู
1: ่
0: ถ้าขั้นว่าผัวบ่ฮู้เมียเสียหายนายนี่ได้เท่าเด้อ
1: ได
0: ้ย่ามเมียบอกนั่นบอกนี่บ่แม่นเขาล่ำไล่ได้แม่หญ้ามีหญิงนานา
1: เจ้า
0: อยากให้ใส่ใจฟังแล้วกับปะปุงโตบางทั้งเวียการงานสร้างเหตุตรงทางโดยชอบประกอบข้องพอบานแนวนั้นจังสิสมซะแล้วน่อเห็นว่าก็ได้สวัสดีครับผมบานสมุนไปก่อนครับครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับฮัลโหลครับผมสบายดีนี่ฮาวขออนุญาตวางสายนะครับเอานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับยานเสียเงินสันดอกว่าโทรมาแล้วบ่ปากบ่ติ๋งเบาๆ
1: นอผิดบัง
0: เป็นจังใดเนาะคือโทรมาแล้วคือบ่ปากบ่ติ๋งเขียดขมไม่ยังให้กันเนาะน้องลาโทรมาแล้วก็มีซีรีอยู่มีเรื่องอันใดนักอกนักใจกับเบาบอกกันเด้อเงียบจังสินะเฮาบ่รู้จักดีว่ามีเรื่องปัญหาอันใดซะเด
1: ้
0: แค่ได้ยินเสียงดีเจเลยเป็นจังได้กดกันเข้ามาแล้วก็บ่ปากบ่ติงเนาะน้อง
1: ปู่กับย่าทั้งเอาอ่างป้าและลุง
0: เอาปัวนะครับไปขึ้นยาจากคุณแม่จันนารีแฟนเพลงแฟนรายการทางบ้านโน่นตาลนะครับตำบลเชียงพินฝากตรงส่งไปถึง
1: บอกว่า
0: คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางนำพ่องเพิ่นแล้วว่าสันเดย์นะครับเพิ่นเพิ่งมุนวิทยุมาพ่อได้ว่าสันขอบพระคุณอีแม่เฮาหลายๆนะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามา
1: ขอโทษเด้อคุณยาลูกนี่ดา
0: คันว่าผัวบ่ดีเมียก็บ่อยู่คือว่าแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเจ้าไว
0: ้ตื่นขึ้นมาโลยอีมัสมิงงับเงียบโลดเว้ย
1: ลาอยู
0: ่อาจบ่เจ็บมันเหยเคยบ่เคยก็เมากินบ่เศร้ามันหากอยากบ่อยากก็ต้องกินเพราะว่าเพิ่นลิ้นมาแล้วเพิ่นว่า
1: จน
0: ถอนเถ่าถอนเพิ่นว่าจักฝังไว้แต่ย่ามือหึงหาเวียกบ่การงานบ่สร้างอาศัยแต่บักสองเศร้าอยู่นี่โลยเศร้าโลดย่ำเฮาจมย่ำเฮาด่าให้ก็โอ้ขึ้นเสียงใส่เด้เพิ่นน่ะผัวเป็นทางสาวนาก็เฮ็ดสาให้มันสมซะแล้วเนาะใส่สติปัญญาสร้างครอบครัวให้เต็มที่ซั่นตัวผีปานั่นก็ยาสิเอามาเข้าเฮียนเฮาสิฮ้อนเฮงยำเกียงเมียบอกเว้าโตเจ้าอย่าเล่าเถียงซะแล้วครับผมสวัสดีครับคุณแม่จิตรา
2: ฮัลโหลได้รับก็เด้ออ
0: ันนี้อ๋ออีแม่ได้รับสินค้าแล้วนะแม่เนาะ
2: เออได้รับแล้วอันช่วงใช้น้ําร้อนนิดเท่าไหร่เน
0: า
2: ะ
0: กาแฟว่าจ้าแม่กาแฟบ
2: ่แม่น
0: จ้าอีแม่ใส่น้ําร้อนแต่ว่าน้ําอย่าไปใส่หลายเด้อแม่เด้อใส่พอประมาณพอเอาเจาะไอ้แจ๊ะนี่แหละอีแม่จ้าอย่าไปใส่บ่แม่นว่าบ่แม่นว่าใส่กะน้ำเต็มแก้วได้ละจ้าแม่ครับใส่พอประมาณจะครึ่งแก้วก็ได้จ้าจ้า
2: แม่ว่าขันเบิ้นนี่จังแม่ให้แม่สิสร้างน้ำอีกหรอ
0: จ้าด้วยความยินดีครับผมจ้าจ้าแม่เอาขอบพระคุณแม่หลายๆได้แม่เด้อคร
2: ับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จิตราแสวงดีไอ้แม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อบ่าวเดี๋ยวเด้อว่าซั่นขอบบุญขอบคุณ
3: ย
0: ที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณตาคุณยายนะครับยายๆน้องนุ่งลุงป้าน้าอาเฮาที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับแม่สมครับครับผม
4: ฮัลโหลดีวะ
0: จ้าแม่ครับ
4: แม่ขอฟังเพลงแน่ลูก
0: จ้าเพียงใดครับ
4: ผัวจนทนได้บ
0: ่ผัวจนทนได้บ่เนาะ
4: ได
0: ้ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวขอสู่ฟังครับ
4: ฝากให้สามารถได้กันเด
0: ้อได้ครับผมได้เปิดสู่ฟังครับเอาครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สมจันดา090ครับ292744ครับ0902927444นะครับคุณตาคุณยายเอื้อยอ้ายน้องนงลุงป้าน้าอาที่โทรเข้ามาในรายการพรวิทยุลุงนะครับหรือว่าฟังในโทรศัพท์อย่าไปฟังในวิทยุครับคันมาฟังในวิทยุนี่มันสิคุยกันบ่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันสิออกวิทยุซากว่าในโทรศัพท์ครับพรวิทยุลงนะครับคันมาอยากได้ยินเสียงเจ้าขวางกับพรวิทยุลงจักหน่อยบ่แม่นว่านะครับไอ้ฟังในวิทยุคุยในวิทยุมันก็คุยกันบ่รู้เรื่องค่ะเสียงในโทรศัพท์กับวิทยุมันสีสากว่ากันเด้อแม่เด้อ

0: 0924927444ครับ0902927444กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณตาคุณยายเอไอหนองนงลุงปานาอาที่กำลังรับฟังทุกพื้นที่ไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดส่วนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับจัดส่งให้วันพรุ่งนี้ปวามือนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันพุธสีแดรับสินค้ากับประมาณมือวันพฤหัสหรือว่ามือวันศุกร์ครับขั้นว่ามือวันศุกร์นะครับมือวันเสาร์สันดอกขั้นว่ามือวันเสาร์บ่ทันได้เห็นสินค้าโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยครับอย่างน้อยๆก็ผ่านไป2มือสักวันครับบางเทื่อบางที่พัสดุมันก็สิหลายพนักงานขนส่งเขาก็ไปส่งมองนั่นไปส่งมองนี่เขาบ่ได้ส่งให้เฉพาะเฮาผู้เดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วให้มันผ่านไป2มือก่อนก็ได้นะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าบ้าวอย
0: ครับสวัสดีครับผมบ้าเดี๋ยวครับแม่บ้าจังไดครับ
1: ผู้จักแม่บ่ล่ะลูก
0: จ้าแม่หน่อยครับบ้าจังไดครับเอาแม่ไปทั้งใดแล้วว่าฮู้จักแม่บ่ละลูกว่าซั่นมิดซีรีส์ล่ะครับหา090ครับ292744ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้คุณตาคุณยายเอไอน้องนงลุงป้าน้าอาพี่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรมาได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444090ครับ292744ครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์อีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่มอนไอเมียว่าขอฟังเพลงเรามีหลายสีนารีหลายใจว่าสันมันบ่แม่นเพลงนั้นเด้อแม่เด้อนะครับสิเพลงว่านะครับจะรักเธอจนสิ้นใจของคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรครับ

0: ออกพรรษาที่เชียงคานครับไก่มือเลยเด้อเนาะอีเมียไก่มือสิได้ออกพรรษาแล้วเด้ออกพรรษาล่าพระเจ้าแล้วเด้วันที่เท่าไหร่วันที่26บ่เหรอคันว่าจำบ่ผิดว่าคันว่าจำบ่ผิดก็แม่นถูกเท่านั้นตัวเนาะวันที่26ตุลาว่าแม่นเดือนนี้ได้เดือนหน้าออกพรรษาล่าพระเจ้ามือออกพรรษากาสีใดตักบาเทโวโรหณะสันตัวครับปะคุณเจ้าอยู่วัดอยู่ว่ากาสีใดปะวาลนาออกพรรษาสันตัว
1: เสียงร้องลั่นกองริมโค้ง
0: ปะนี่ขั้นว่าได้ออกพรรษาล่าพระเจ้าเรียบร้อยเลี้ยวสิไปจำวัดสิไปรับไปนอนไปมองนั่นมองนี่ไปข้างขึ้นได้ได้ครับปะเนี่ยบ่ต้องสัตหะไปนะแต่ว่าในช่วงพรรษานี้ไปได้บ่แต่ว่าไปได้อยู
1: ่อยู่ริม
0: ย่ามมีเหตุที่จำเป็นที่จะต้องไป
1: ย่ำ
0: และกษัตริย์ตหากรณียกิจล่าไปเจ็ดมือ
1: ท่ามกลางเดือน
0: ไปจำวัดอยู่มองอื่นได้นะครับขั้นว่ามีเหตุจำเป็น

0: คอยเดือ
1: หาศูนย์เก้าศูนย์ครับ2924444ครับ0929927444ครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: เอาอันกาแฟให้ได
1: ้เลยกาแฟไอ้แม่เอากาแฟแม่กาแฟสีกรองไอ้แม่ยังไปของแถม
2: อันยานวดนะ
1: น้ำมันนวดสูตรเอาน้ำมันนวดสูตรเย็นจ้าช่วงนี้
2: ฝนตกมันบ่ค่อยได้ยินเด็ก
1: โอ้ฝนตกนะครับช่วงในน้ำของพ่อสอยว่าจ้าแม่
2: จ้าจ้าพ่อสอยนะ
1: ได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้มืออื่นนะแม่เด้อ
2: สา
1: ใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่ด้วยครับทางตำบลทุ่งแกมเพื่อเจริญศิลป์ฝนตกเสียงดังจากจากอยู่แม่ฟังนึงนี่ก็ตกอยู่สถานีเอวนี่ล่ะครับปานฝ่าหัวทางขอนแกนตอนนี้ลงเครื่องแล้วนะครับคุณตาคุณยายเอไอน้องนงลุงปานาอาทางจังหวัดขอนแกนบ่ได้ยินเสียงแล้วครับฝนตกฝ่าห่วงว่าสั้น
3: ว่าอย่าหลอก
1: ทางเจริญศิลป์นะครับทางบ้านพอสอยได้ยินแต่เสียงฝนจากจากอยู่วันนี้เน
3: า
1: ะ
3: เจ้าร้องไห้หลังน้ำตา
1: คุณแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำเด้อสีกรองนะครับแถมน้ำมันนวดเย็นเหมือนเก่าเหมือนเดิมว่าสั้นเอาขอบพระคุณคุณแม่หลายๆครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: จงอย่าโศก
1: เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได
3: ้
1: โทรมาหาบ้าดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าลุงป่านะโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่

ศรัทธาเอ้ยอาลหังตนเหี้ยมขาบ่แม่นองค์พระสัมมาพุทธเจ้าเพิ่นเที่ยวผ่านเด้อคุณพ่ออานุวงศ์วิสาจารย์ย่ำเมื่อมวลชาติแล้วคงสิฮู้ดอกเมื่อหลังสาธุเด้อองค์พุทธจุติไปแต่ละชาติแต่ละครั้งหากคือดังโพธิสัตว์เด้อคุณแม่กระจัดความโลภโลภโกรธหลงบ่ทันเลยใดแล้วด้วยกุศลปัจจัยชัยท่านมีหน่อยบารมีหักเพียรยอมรักษาศีลภาวนาสิ่งประกอบแวดล้อมเคยเตรียมพร้อมผู้สุญามแล้วอีกอันหนึ่งคงสิขามแม่น้ำไปม่อมฟังอันสงสารถึงวิมานแดนสุขดังพระโพธิญาณเจ้าละเดี๋ยวนี้ลงมัวเมาน้ำความกินน้ำความเล่นอันความนอนบ่ทันตื่นเด้อคุณพ่อความสันติทางอื่นแสวงหาเด้อเบิ่งแล้วบ่เห็นมองปองสบายโลกมนุษย์เฮาเอ้ยอยากไหลเด้อยากขอบความอยากได้อันขึ้นคำกะบืนบกย่ำฝนตกฝนลิ้นมันมืนตีนหินก่อนนอนบ่เต็มกะตาได้มีแนวได้มันลำบากอยากไหลเด้อน้อแม่ยากน้ำปากและท้องพาไปขี่ผัดแม่นขาลามีเฮือนสานป่าสลังผ่านฟ้าพันอยากขี่เรือบินไปน้ำนินอยากมีรถยวดยานสีผ้าวิ่งถึงย่ำกินก็อยากมีคนป้อนถึงย่ำนอนก็อยากมีพัดลมเป่าตายแล้วเอาไปเผายากน้ำผู้อยู่บ้านหาเงินสร้างก่อกุศลละจักปันได้ดีเนาะจังสิได้ล่วงพ้นคิดมาเบื่อโลกามันเวียนไปวนมาดังหมดแดงมันเวียนโดละทรงพระไทยดูแล้วในหัวใจมันหดหัว

0: ม่ยังล่ะลูก
1: ปัญญาวานั่นให้แม่มากินข้าวซะแม่เรื่องไอ้จริงใช่นั่นพักเล่าไว้ซะก่อนอย่าสิไปคิดน้ำเล่าหลายแม่สุขภาพเจ้ามันสิอ่อนแอได้แม
0: ่เอออันกะซั่นก็หามาสู่แม่กินซะแม่จะกินแต่คำ2คำพอบ่เมื่อยบ่ลาหลายลูกหลา
1: อ้าวปัญญาว่าสิหาปลาเข่าบักพี่อ้ายกับอีเว่ยมันย่างมาหยังให้นี่แม่มันมาแต่ใส่ฮะเนี่ย
2: ไอ้ทิดสิมาเร็วๆแน่อีไว้สิเป่าย่างอีไว้แน
3: ่มาบัดนี้เฮาเป็นเคยเฉยทำหนิงบ่ไว้ติ่งฟังยายเก่าทุ่นกัดแก้วทางเฮาตาแนมเมียเห็นทอก

0: อําพรบอกกับแม่เจ้าโหลดเด้อ
1: เจ้าสิไปใส่
0: ข่อยบอกแล้วว่าเจ้ามาผู้เดียวยังบ่เชื่ออยู่ข่อยบ่เก่งทั้งความเว้าความจาข่อยเก่งแต่เคตธรรมพุ่นข่อยสิไปถ่ายอยู่ตะลางน้ําค้านคนจมเอ้ย
2: โอ้ยจักสั่นแล้วหัวมึงน่ะเป็นแน่ท่านมาแล้วก็มาอื้อหายใส่กูแทนที่มันสิถามสารทุกข์สุขดิบกูบ่มีบ่มีเลยผัวมึงอําพร
1: แหมเจ้าก็อย่าสิโพดสิเหลือหลายมันก็ธรรมดาล่ะเขาเป็นเคยสิให้เขาเว้าอีหยังกระดอกกระเดื่อแท้ก่อนเจ้าสิปากสิเว้าอีหยังออกมาเจ้าก็เก่งงกเก่งใจเขาแน่
2: เก่งๆมันอีหยังมันเป็นลูกเคยกูมันไม่พอกู
1: ก็ลูกเคยน่ะล่ะเฮ็ดไผเฮ็ดท่าสู้กินเนาะ
2: มันสู้มาหยังมื้อนี่ขอมาหยังไปเบี่ยงไปเบ็ดแท้ฮะ
1: เอาปิ้งหนูมาส่งตัวแม
2: ่หนู
1: ไอ้ทิดวันนี้นอนเบิดขึ้นมื้อคืนนี่เราไปหาคนหนูไม่หายหนูมาไว้ให้เจ้ากินมันแน่ๆกินนะแม่เนาะ
2: บ่กูบ่อยากพี่หนูสมัยนี้เขาบ่ให้กินน่ะมันเป็นสารผิดสารหนูแล้วตั้งแต่บักหลาปัญญากูไปใส่เบ็ดมาได้ปากคอใหญ่ตะทอแข็งนี่กูก็บ่อยากภาษาหนังพี่หนูกูบ่กินกูบ่อยากเอานี
1: ่อีหนูเจ้าก็อยากสิเว้าคักหลายมาเขาหูยิ้มอยากอายเขาตัวเก่งใจเขาแม่เนาะแม่เนาะ
2: บ่เก่งตัวเก่งๆมันดอกเฮ้ยซื้อไว้
1: แม่เอ๋ยแม่คงตะเตี้ยมันแน่นอย่าจันเล่นมั่วให้ดาต้องดูสิเบาหนึ่งตั้ง
2: เบาเบาให้มันดีนะเบาบ่ดีมึงเห็นแท้ๆละมื้อนี
1: ่ยาวหอนเข้ามาพาโตสะพะเป็นจริงให้อดทนไว้ดอกตัวขาวถึงจังได้นางกระต่ายเลือดเจ้ามาปอกกล่าวความในกิจไอ้ทำมีดก็คือคนความหลวงบนไปถึงตามไอ้คำพาวันนอนแก้วเล่าไปเห็นมาปอกเก่าแล้วพันว่าไอ้ถึงใช่ไปติดสาวแต่ว่าไอ้ถึงใช่ไปติดผู้สาว
2: ไหนเล่าไหนมา
1: แล้วพันว่าไอ้ถึงใช่ไปติดสาวเอาเงินเทอ้อยจุ่มบะจุ่มฮ้อนดอกก้อนลงเป็นห้าคง

0: ไรกูไรคนตำแม่มวยชื่อเอ็งที่แก้วมวยชื่อหงผ้าเขาจะว่าได้แม
1: ่มึงเสื้อกระทักโลดเสื้อบูขัวมึงน่ะนะเสื้อมันไหนตะเบิดหึงแล้วบักแก้วขี่แล้วดวงผ้าขาแหลงมึงเสื้อมันคักจะบ่
0: ตะบ่แม่นเติ้งเสื้อปันไหนดอกแต่ว่าเพิ่นบอกให้ตั้งกะมาเว้าสู่เจ้าตั้งซื่อ
1: ๆโอ้ยบ่มีดอกจะมาหาเรื่องหาราวใส่ลูกไส้กูไส้กูเป็นคนดับคนดีมึงเว้าจังซี่มึงหาเรื่องใส่เขาบ่ได้มึงบ่อยากซี่มองดูซั่นบ่กับผัวมึงนั่นน่ะ
2: อ้าวพ่อแม่สิเว้าสิจ๋ายังก็ฮู้จักเกรงอกเกรงใจคนแม่เป็นแม่คนผู้แห้งล่ะแม
1: ่กูสิเกรงใจซวยหยังเรื่องบ่มีสู่หาใส่อ่ะ
2: หมู่ลูกนั่นเขาเป็นคนดีเด้เห็นเขาก็จังว่าเห็นหรือแม่บ่เสียก็แล้วไปตัวสิหาแนวมาผิดจังอยู่เฮ้ย
1: นั่นกันเว้าแล้วมันไม่ได้ท้าเรื่องหาล่ะใส่มึงกับผัวมึงบ่อยากดูนะเพื่อนกูก็หนีจากขึ้นกูไปซะ
3: เนี่ยฮะเจ้ากับเกื้อยกับพี่ไอ้เห็นหน้ากันจังได๋ตากันบ่อยากอายผัวคนบ่อยากอายบ้านเบิ่งเขาบ่คันเดียบ่ดีพี่ไอ้บ่ดีไล่ทิ้งเลยตัวแม่ว่าอย่านอนหลายควบบ่รอบ่ได้แท้
1: แม่นแล้วบักล่ะแม่นคักเป็นจังซั่นกูบ่อยากไปนำกูสู้ว่ากูบ่ดีสุขก็ดีจากผู้สาคนสิ่งคนของนี้จะขึ้นกูไปได้ดีป๊า

างเพื่อนไหลไปกระตันมันแน่นอนคนของเบาตัวบ้านวิจารณ์ค่ะ

0: 个廖方叔，我把户门点了平了，我还摆那我扔几个刀那腮骨皮不刀，我把掉过来。我宾馆跑跑，
1: 后面。我这边可是不放干爹呢。
0: 放干爹。
1: 哦，那头呢？那。
0: 两个没问题，对没？
1: 那变态，那破，那破，这老破呢？这不米就撇又不好看。
0: มันไม่มีหรอก
1: ครับอดได้ใจเด
0: ้อบ่ต้องมาขอไปเห็นดอก
1: ค่ํากระดา2ค่ํากระดาค่ํากระดา2ค่ํากระดามันก็ศูนย์เป็นอยู่เด้คนแต่บักบุญโฮมสิลงเฮียนลงซ่านไปเด้อมันบ่ลงซื่อๆดอกมื้อนี้มันสิเปิดเอิกเว้าคือกันนั่นล่ะ
0: เฮ้ยบ่ว่าแต่มึงสิเปิดเอิกได้ฮอดมึงแก้เสียกูก็บ่เงือกกับบุญโฮมเฮ้ย
1: เฮาแม
0: ่
1: เรื่องเขาน้ำซ้ำปลาทุกปีมันได้ขายได้ใส่ยนผู้ได้เฮ็ดสู่อยู่สู่กินสู่สแตกแดกตับแม่ห่วน
0: เฮ้ยขอตะไผเฮ็ดสู่กินด้ะ
1: ไผเฮือนซ่านไม่ไหลเฮือนซ่านไม่ไหลไม่ไหลบ่มีกับบุกบุญโฮมนี่ล่ะไปเรื่อยมามาปลูกเป็นหลังหลังบักไงเอาไปจำนองขอพอเศรษฐีนั่นคือบ่ปรึกษามันแน่กับบุกบุญโฮมนี่ล่ะกับเมียนี่ล่ะเฮ็ดคือบ่ปรึกษามันแน่เห็นมันเป็นฉี่บ่เฮ้ย
0: ปรึกษาสูเหตุอย่างสูไปลูกกูคือว่ามันพ่อกูของอยู่ในที่ของกูกูขายมือได้ก็ได้เพื่อชิงใช้ลูกชายหลานใช้กูของกูมึงมาต้องมาเมามากลำไรอยู่ดิเปล่าคนจริงคนของหนีอย่าพ้นไปท่าน

เปียกพื้นกันกับมวยแก้วยังแตกบนลงเป็นผงบอนเป็นดงกะยังแผนหอดบ่เดือพอน้อยเราฟังพี่อ้อยสิขอส่วนมันสมควรแต่อ้าย

จากนั้นบุญโฮมกับอมพรก็ได้พากันออกจากบ้านจากเฮือนโดยการขับไล่ของย่าจันดาว่าปุ๊กกระท่อมปลายหน้าพี่น้องเอ้ยนี่แหละชื่อของคนห้องมันบ่แน่นอนดอกครับพระนี่แฟนๆกำลังติดตามในท่านในทองเรืองกำสนองกำจากการแสดงของชาวคณะดาวรุ่งเพชรเมืองไทยอันดับต่อไปขอเชิญพี่น้องสดับ

วันขึ้นในทรงจ้าโอ้เนาะเจ้าสา

0: นั้นฮอดมือนี่มันเลยผ่านกายเป็นปีมันหากโดนเต็มที่ฟูผัดฟ้องอยู่ข้างบ้านนางไปซ่านเหลือตาจองอีอัมพรกับมิดนีบักปัญญากับมิดจอยไปหาเล่นโหแต่กินอู้ปันป้าสิปีนเลยนางจมอยู่คนเดียวย่านเศรษฐีมาถามนี่กับทางนั้นเป็นไงเอ้ยจะเศษจังไหนคอยเนี่ยโหคนมาจะมันอุ๊บมันอัง
1: ท่านผู้ใดเนี่ยย่ายกันดาตัวนางอยู่ซ่านต่อหัวยังหยอกเดี๋ยวจะทำนางจังหยอกอันตีนฉินเป็นเอาไว้ปอบมันกระไร
0: เสียงไข่น้องบุ้ม
1: อะไรมาหายได้เด้อย่าย
0: เออมาขึ้นมาโลต้นบักกัดดอกบักหมอกนั่นนะเป็นไผ่เอาพ่อเศรษฐีบ่จ้า
1: ครับเศรษฐี
0: จ้าเออเส้นกันทั้งบ้านเลยจ้า
1: ว่าบ่มวนบ่หวานแต่น้อเป็นตะแดงเงินในท้องอีกแล้วเบิ่งมื้อนี้อ้าย่าเอ้ยเป็นจังได๋เสมอนี่เฮ้ออยู่ดีสบายดีบ่
0: โอ้ยก็อยู่ดีอยู่ดอกจ้าหางบ่สบายปานใดซะจ้า
1: ก็คือบอกแล้วว่าสิ้นเดือนให้เจ้าส่งดอกให้ข่อยเล็กๆๆน้อยๆนะคือมิตรศิริแท้เจ้ายืมได้สำหรับได้สำบ่ย่า
0: โอ้ยบ่ลงเงินดอกทำบ่อย่าเว้าแห้งดอกพี่เศรษฐีจ้าอันย่าคุณบอกมาแย่ประจักษ์บอกแห้งดอกคุณลูกชายก็มีปีนี้อยู่จังเกียร์จังไหนพี่เศรษฐีจ้า
1: ไม่ยังมาจ้ากันหรอกประเดี๋ยว
0: เลยแห้งมาอ่อนๆนะเด้อจ้าแต่ที่ซื้อนะเด้อจะแข็งเลยเด้อ
1: ค่อยไปอ่อนเขาก็เสียไป 40,000 บัดนี้จากอ่อนเขาจะกลายเป็นแข็งจักหน่อยแข็งหลายก็บ่ดีแข็งจักหน่อย
0: จ้า
1: ย่า
0: จ้า
1: ไฟว่านั่นมันหักเลยว่าแล้วทุนบ่เห็นดอกบ่ส่งหรือว่าเจ้าคิดสิโกงเกาตี้คันบ่ย่านบ่เห็นหน้าไปส่งคืนบัดย่ามเอาหัวราบลื่นบัดขึ้นส่งสังมามิแท้เจ้านั่นมันผิดสัญญาแนวกาวจ๋าบ่มีเป่าเอามาที่ทุนข้างว่างบันซี่แล้วทุนอ่านนี่เห็นบ่นี
0: ่จ้าน
1: างจำปาพาสนุกเจ้านั่น
0: อันจันดาตัวจ้า
1: เออจันดาเออจะเปลี่ยนเสื้อไหมล่ะบ่
0: จ้าเปลี่ยนเสื้อมาจะเป็นดีพุ่นละจ้า
1: บ่นางจันดาพาสนุกนี
0: ่
1: 149,000บาทท
0: ั้งฟ้านั่นน่ะวะจ้า
1: ทั้งต้นทั้งดอกใหญ
0: ่จ้า
1: คันข่อยเว้าไปเห็นข่อยสิเฮ็ดลงไปก็ย่านเจ้านั่นบ่มีหม่องอยู่เอาจังซี่ซะ
0: เฮ็ดจังไหนจ้า
1: เงินทองก็หายข่อยนะภายใน 10,000 นี่ได้บ
0: ่จ้าจ้า
1: ของข้าจะใส่กัดบ่สู้ข่อยฟัง
0: จ้า
1: ข้าเป็นจะยึดข่อยจะยึดบ่เป็นจะยึดของจีบ่จะเจ้า
0: อย่ามาจังสันต่อพ่อเศรษฐีเมื่อไหร่ตอนนี้ยายจันดาหมดความเมามือเก่าทั้งกะงอน
1: นั่นยายคันเจ้าเห็นข่อยมาน่ะหลงหน้าหลงหลังเฮ็ดยังบ่ถือจักซึ่งจักอย่างบ่อันนั้นมันนาพาพี่กะงอนเจ้านั่น
0: ติจ้า
1: เอาเฝ้าเก่าเก่าไปก็มาเดี๋ยวอีกจักหน่อยน่ะผมสิล่วงหมดหัวน่ะเจ้าน่ะ
0: โอ้ยยายเก่ามาแล้วก็หลงหน้าหลงหลังขึ้นมานั่นน่ะตีนมือก็จนอ่อนโอ้เนาะเฮาหมดหอมแก้ปานแท้ลมเจ้าเคืองหวังแล้วขอน้ำใจด้วย
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

0: 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นหมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่หมู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่หมู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานําไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยทรงให้หอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้

0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณพี่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำลองล่ำเลืองนะครับล่ำทำนองอุบลทำนองกาฬสินธุ์ทำนองสารคามทำนองขอนแก่นนะมีเบิร์ดนะครับล่ำสิงห์ล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเลืองตอกอนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะแล้วก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮากับมาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้บ่าวบ่อยกับพยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพออีแม่กันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสืบห้อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ
5: ยังว่าตาสองกำมันโหลดแดงปานเลือดเมื่อมันถือดาบเงาข่าวเหลี่ยมแจ้งวิในตอนนั้น

0: ผู้ใดมาเคาะประตูย่ำบังคำบังคืนแม่นผีสางนั่งใหม่สบ
1: มาซี่ดอกคุณผีบ่แม่นผีแม่นสางข้างไหนดอกพระเจ้าผี
0: อ้าวมาซี่มาหยังผีคือบอกเจ้าแล้วว่าบ่ให้มาย่ำบังคืนย่ำกำคำบังคืนพี่บอกเจ้าหลายเทื่อแล้วตัวมาที
1: คือมันเป็นจังซี่ดอกผีเอ้ยมาซี่ฝันบ่ดียันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นแก่คุณผีกับลูกทั้งสองมอมฉันตื่นตระหนกตกใจกันสิล่อให้แกงสักก่อนกับบ่ไหวคุณผีมาซี่ก็เลยมาคุณผีทำหน้าท้ายฝันสำหรับมอมฉันฝันบ่ดี

0: บ่มีเหตุเพศภัยอันใดเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันพร้อมทั้งลูกดอกวัตติวาคุณพี่หม่อมฉันฝันดีละวัตติ
1: แม่นล่ะมาที่บ่เป็นหยังดอกฝันดีแล้ว

ก็ทำนายให้หมดทุกอันเจียงตลอดบอกว่าความปันนี้มีดีตั้งหลายอย่างแม่ก็คิดตกแขนคำนี้บ่เหยียดหายจากที่เป็นตายแท้สันใดบ่หูเรื่องคำเอ้ยคอยส่องอ่อนหน่อยเน่าเลย

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็

0: ปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรือรั่งสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: หรอครับยานวดนะครับ
2: ได้ครับสูตรร้อนสูตรเย็นหรือว่าเอาเย็นหมดครับ
3: เอาเย็นหมดครับ4กล่องครับ
2: 4กระปุก600บาทนะครับคุณทองคำ
3: ครับผม
2: ที่อยู่เดิมนะครับคุณทองคำคำสูงเนี่ยเนาะ
3: แม่นครับ
2: เออโอเคครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้นวดเย็น4กระปุก600บาทนะครับ
3: ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
4: ครับพี่ของพี่ออเดอร์มันตกหล่นเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้มื้อนี้นะจะฮ้อนมื้อนี้นะครับ
5: จ้าจ้า
4: จ้าขอตรวจหลายๆเด้อพี่เด้อ
5: จ้าเพิ่นก็ถามอยู่เอ้าคือนานว่าเท่าไหร่แต่เก่าคือจัง10,000ฮ้อนมา
4: เมียนเมียนครับปกติมัน10,000ฮ้อนด้วยขอตรวจหลายๆครับออเดอร์มันเข้าหลายบัดนี้ผมลืมลงออเดอร์ให้
5: จ้าจ้า
4: จ้าพี่ขอบคุณหลายๆครับพี่ชิปสุดาครับ
2: ครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนนี่แหละครับ
6: บ่อย
4: ครับแม่คำศรีป้าบ่อยครับ
6: แม่คำศรีจ้า
4: จ้า
6: แม่อยากได้ยาอันนั้นไหมลูก
4: อยากได้อะไรครับแม
6: ่ยาอันบำรุงสายตาไหม
4: บำรุงสายตาแม่เอาจากกระปุกครับ
6: แม่ทาตาหน้าไหมไหมแม่อยากกิน
4: อ๋อได้เลยครับแม่เอาไปเป็นผู้เฮาได้เลย
6: มันท่านหนึ่งได้กาแฟแก้วกล้อง
4: ถ้าก
6: ับยาทาตา
4: จะได้กาแฟกล่องนึงบำรุงสายตากล่องนึงแล้วก็ได้ของแถมครับแม่ของแถมแม่เอาเป็นยัง
6: อือที่ที่ว่าเดี๋ยวกาแฟที่กล่องก็เลยอยากได้นั่น
4: ครับผม
6: วันนึงไง
4: สายตามัน650ครับแม่แล้วก็ไอ้กาแฟมันถ้าเอากล่องเดียวมัน350ครับนั่นก็จะเป็น 1,000 พอดีจ้ามันจะได้กับกาแฟกล่องนึงได้บำรุงสายตากระปุกนึงครับมันจะเป็น 1,000 พอดีครับแม่
6: อืมอยากได้กาแฟแล้วแม่ทำมากันยังกี่เบิดแล้วคือ
4: แม่
6: ไปกี่วันเถอะกาแฟที่กองพันหนึ่ง

0: จ้ะอิเมจ
1: นี่เด็ด
0: ที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นกาแฟสีก็ได้ครับหรือจะเอาสายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งก็ได้เอาจ
1: ก
0: ั
1: าง แ
0: ไ
1: ฟ
0: ด
1: สีก็ได้ถ้า
0: เอาเป็นกาแฟสีบ่
1: ห้านุ่นยังเอาสายตาเนาะกัน
0: ได้ครับแม่ครับเพราะว่ากาแฟหัวกะมารสใหม่นี่ล่าสุดหัวกะมาฮอด
1: เอ
0: เล
1: อ
0: ย
1: สิเงินว่ามันเบิดมันเบิดยุ่งว่าแม่รู้ว่าถ้า
0: ครับหัวกะมาทรงเดี๋ยวนี้ครับแม่หัวกะมาทรงวันเสาร์นี่วันนี้แม่ยังแถบ
1: อืม
0: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนู
1: อ๋อมันจะเสียหนึ่งทำงานกัน
0: แถมเส
1: ม
0: ีย
1: ี
0: นะ
1: ช
0: แม
1: ี
0: ่
1: วิ
0: เ
1: ต
0: นาะ
1: ชีนมันเวลาชีนยังก็ชีฟแหล่ๆนะชีน
0: สีม่วงบอกคือสีน้ำเงิน
1: สีน้ำเงินไหมลูก
0: โอเคครับได้ครับแม
1: เอ
0: ่
1: อ
0: ไอ้ขอ
1: ฮ
0: ง
1: า
0: แม
1: นุ
0: ่
1: นยังเอาอันนั่นฮานุ่นยังเอาสายตาเนาะ
0: ได้ครับแม่ฮารุ่นห้อยออก
1: มั
0: ม
1: น
0: า
1: อยา
0: ส
1: ก
0: าก ย
1: ิน
0: ตาก ก
1: า
0: ็
1: แ
0: ไ
1: ฟ
0: ด้ได้ครับ
1: ก
0: ไ
1: า
0: ด้
1: แฟ
0: ครั
1: แ
0: บ
1: ซ่บ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้มันแซ่บแล้วมันก็มีแห้งกิ้งข้าวพร้อมแล้วแม่กินแล้ว
1: นั่นแหละแม่ก็วางเสร็จแล้วแม่ก็เท่งอยากไข่ไตมันอันนั้นไตมันเค็ม
0: อื
1: ได
0: ม
1: ้ยินเพิ่นว่าไตมันดีแม่ก็เลยอยากกินถึงแม่ลูก
0: ได้ครับแม่ครับได้ครับเดี๋ยวจังไหนลูกชายจะส่งให้เนาะคุณแม่คำศรีเนาะ
1: จ้า
0: จ้า
1: จ้า
0: ครับอีแม่ขอบ
1: นี
0: ค
1: ุ่
0: ณหล
1: เ
0: า
1: จ
0: ย
1: ๊
0: ๆเน
1: เข
0: า
1: ี
0: ะ
1: ยนบ้านเลขที่แม่92/1นี่
0: 92
1: บ้านเขาไปหาอยู่92พุ่น
0: 92/1หมู่ใดครับแม่
1: หมู่หนึ่งบ้า
0: โอ
1: น
0: ้
1: หนึ่งเนี่ยม
0: 1/1ด้วยเนาะ
1: เนี่ย
0: ครับผมโออ
1: ัน
0: เคคร
1: เ
0: ั
1: ร
0: บ
1: าชิดเฉาไปถามหาญี่ปุ่นเขามาส่งเขาไปถามหาญี่ปุ่นโอ้เขียนลงบ้านนี้
0: โอเคเดี๋ยวผมบอกเขาครับ
1: มันมีทับจะลูกมันมีทับ
0: โอเคครับได้ครับแม่เดี๋ยวลูกใส่ทับให้น้ำเด้อ
1: เนี่ย
0: จ้าน
1: ี่ดูบ่อยบ่ใส่แม่แน่เด้อ
0: ได้ครับขอ
1: จ
0: ระ ู
1: ไ
0: ป
1: ด้
0: เล
1: ร
0: ย
1: ูป
0: ขอรูปน้ำเนาะได้คร
1: เอ
0: ับ
1: อแม่อยากเห็นเนาะที่ตามมาต่างแจ้งนี่น้ำไอเหมือนมากเนาะ
0: ได้ครับแม่ขอบคุณอีเมลหลายๆเดี๋ยวลูกจัดส่ง
1: แม
0: ให
1: ่
0: ้
1: อ
0: เ
1: ย
0: ด
1: าก
0: ้
1: เ
0: อ
1: ห็นเนาะ
0: จ้า
1: จ้า
0: สุขภาพแข็งแรงครับแม่คำศรีครับ
1: เออลำรวยเด้อลูกเด้อ
0: สาธุสมพรเด้ออีเมลเด้ออีเม
1: หล
0: ล
1: ายอย่างก็ได้ให้
0: คร
1: โด่
0: ัง บ
1: ดังคือเก่า
0: สาธุสาธุครับอีเมลขอบคุณครับ
1: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีครับแม่คำศรีครับสวัสดีครับบ้านสงไทยก่อ
1: จ
0: น
1: ้
0: ค
1: า
0: ่ำครับ
2: โบว์เลือกเอาสั่งอย่างกระสัง
0: ฮัลโหลครับบ้าบ่อยครับ
3: แม่อยากสั่งคิมนวด
0: น้ำมันนวด
3: สองกระปุก
0: สูตรร้อน
3: เอ
0: กับเ
3: อ
0: ย็นบ่แม่
3: เออ
0: 300 บาทอีแม่ยังเพิ่มบ่กาแฟเนาะกาใสเซียนบำรุงสายตา
3: บ่เอาสองอันนั่นละลูก
0: 300 บาท
3: บันพันนา
0: ส่งคุณแม่ยังครับแม่ซื้อไว้จังไดครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับฮัลโหลครับ
2: คำศรีจ้ะคำศรีแสนเมือง
0: คุณคำศรีแสนเมืองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 11 หมู่ 10ตำบลพันนา
0: 11 หมู่ 10ตำบลพันนาอำเภอ
2: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
0: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เนาะคุณพี่เนาะ2265เนาะ
2: จ้าจ้า
0: ได้ครับเป็นเบอร์ไอเป็นซื้อคุณแม่หรือซื้อคุณพี่คำศรีนี่
2: คือแม่จ้ะ
0: อ๋อจะได้ลงว่าแม่คำศรีเนาะครับครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายซ้อนนะครับ
4: สวัสดีครับบ้านสงไทยก่อนคำครับ
3: ขอสัญญาแน่จ้า
0: ได้ครับแม่เอาอย่างแน่ครับ
3: เอากระใสเซนสอง
0: กระใสเซนสองครับผม
3: ยานวดหนึ่งสองย่างหยุดย่างรอด
0: นวดสองร้อนกับเย็นเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: แม่เคยสั่งไป
3: บ้านนี่เคยสั่ง
0: อ๋อวันนั้นเด็กใส่ตังค์แท็กเชียร์เนาะของแม่ก็จะเป็นยอด1,200 บาทที่แม่เอายังแถม
3: เอาผ่าขนหนูจ้า
0: แถมผ่าขนหนูเนาะ
3: จ้า
0: ได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรครับ
3: แม่โอทาตะวง
0: แม่ยังก็ครับ
3: แม่ดม
0: แม่ดมนามสกุลยังก็ครับ
3: จ้าโอทาตะวง
0: โอทาตะวง
3: จ้า
0: ครับบ้านเลขที
3: ่91
0: หมู่ที่3หมู่ที่3ตำบล
3: ทรายมูล
0: ทรายมูลอำเภอ
3: สว่างจังหวัดสกล
0: สว่างแดนดินสกลนครเนาะ
3: จ้า
0: จ้าเบอร์โทรก็ติดต่ออีเมลเบอร์นี้เนาะ
3: เบอร์นี้ล่ะจ้า
0: ได้ครับของแม่เป็นกระใสเส้นสองน้ำมันหนวดสองครับเป็นยอด1,200 บาทแถมผ้าขนหนูนะครับ
3: มือได้ที่หอด
0: จัดส่งให้มือนี่ ขันยังไหวกับฮอดอีแม่มืออื่นยังสากับมือฮื้อนะครับเด้อแล้วแต่ว่าคนทรงเขาเฮ็ดงานสาหรือไหว
3: จ้า
0: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจัดทรงให้ครับแม่ดมครับจ้าขอบคุณหลายๆครับแม่
3: จ้า
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
5: จ้าจ้าแม่แม่โยนน้ำสูงแม่ลาจำได้บ่
0: จำได้อยู่ครับแม่เที่ยมครับ
5: ครับครับครับแม่จะได้ยาสายตาแม่กับยาตาไหม
0: บำรุงสายตาแม่อาจจะกระปุกครับ
5: กระปุกเท่าไหร
0: ่กระปุกละ650 บาทครับ
5: เอาสองกระปุกไปนึงบ่
0: 2 กระปุกก็จะ100แม่กระปุกละ650
5: แม่บ่ออกส่วนลดแม่บ่ออย่างเด้
0: อ๋อ2กระปุก 1,200 ครับแม่100บ่ได้เด้
5: เขาคือว่าเจ้าชู้แจ้งคือว่าเขา1,000มันบ่จะบ่ของแถมบ่อย่างแม
0: ่ถ้าบ่ของแถมบ่อย่างมันเป็นไอ้กระไสเส้นคู่กับบำรุงสายตาครับแม่ตัวนั้นมันเป็นกระไสเส้นคู่กับบำรุงสายตาแต่ว่าถ้าเป็นบำรุงสายตานะ2กระปุก 1,200 ได้อยู่ครับถ้าบ่เอาส่วนลดเพราะว่ากระไสเส้นมัน450บำรุงสายตามัน650ครับแม่มันลดได้อย่างละ50บาทเอาว่าลูกจัดทรงให้พี่2อันรวดร่วมกันก็จะเป็นลด100สินะครับแม่ครับถ้าเป็นกระไสเส้นกับบำรุงสายตาน่ะได้พันท้วนอยู่ครับถ้าไม่เอาของแถมแต่ถ้าเป็นสายตาล้วนๆมันจะเป็น 1,200 จ้าแม่แม่เทียม
5: เพราะว่าแม่เอาไว้กับบ่ต้องปั้นตังได้อย่างมากอย่างมาลองมาอีกที่ซื้อดอก
0: ครับผมแม่เป็น2กระปุก 1,200 เนาะบ่เอาของแถมเนาะบำรุงสายตาเนาะ
5: 1,000 1,100บ่ได้บ่ลูก
0: บ่ได้แม่มันได้สุดๆจำนี่เพราะว่ามันลดจาก 1,300 แล้วบัดนี้ลูกก็จัดส่งให้พี่เก็บเงินปลายทางก็บ่ได้บวกเพิ่มมึงสินะแม่เพราะว่าบ่ได้ไปคิดค่าคนส่งเลย
5: ของแถมเรียงกระบอกเช็คยางแม่
0: จ้ามันได้ส่วนลดไป100บาทแล้วครับแม่ครับ
5: อีกสามอันจะเก่าคือว่าร้อยพันหนึ่งได้สองอัน
0: พันหนึ่งได้สองอันคือบำรุงสายตากับกระสายเส้นครับแม่แม่อาจจะฟังมาผิดครับแม่รับ
5: สองอัน
0: สองอันพันสองแล้วไม่เทียมเนาะ
5: เออ
0: ครับครับไม่เทียมครับจัดทรงไห้เด้อไม่เทียมจันทวงเด้อ
5: แมนแมน
0: ได้ครับแม่ขอบคุณหลายครับไม่เทียมครับ
5: อือ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดี
5: แล้วมือชื่อดอกละ
0: ได้ครับแม่คร
5: ับต้องกินมันจะต้องบะตังอย่างแม
0: ่ครับผมเอาลองไปทานเบิ่งต่อเนื่องลองเบิ่งเนาะแม่เนาะมันสิเป็นจังได๋เน
5: าะเออระวังซั่นล่ะก็สิอยากลองมื้ออีกนี่นะ
0: ได้ครับแม่เดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะครับ
5: จ้าๆๆจ
0: ้าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีครับ
5: มันได้อย่าซิ
0: มื้ออื่นก็ฮอดแม่ล่ะครับ
5: เออเอาซั่นล่ะถ้าแม่ไปใส่นะแม่สิได้ทาอยู่บ้านนี้
0: จ้ามื้ออื่นจ้าแม่มื้ออื่นถึงแม่เด้อมาเยี่ยมเด้อ
5: จ
0: ้าๆๆจ้าแม่สวัสดีครับแม่เทียมจันทวงศ์เนาะมนุษย์สูงตำบลปะโคนี่เนาะ
5: จ้าๆๆ
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้า
5: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับบ้าน
6: ครับผม
0: ทําครับ
6: ครับผมอันคอนยาหมองนะครับอันยา
0: น้ำมันนวด
6: ครับเย็นครับผม
0: น้ำมันนวด
6: สูตรเย็นครับเย็นครับ
0: ครับผมน้ำมันนวดก่อนครับ
6: ครับ
0: สูตรเย็นครับ300บาทครับ
6: ครับผม
0: เอายังเดียวว่า
6: ครับบ้านศาสตร์ตำบลเมกอนครับ
0: ซื้อไว้จังไหนครับผู้รับสินค้า
6: แม่นางรัตนศรีครับ
0: แม่นางรัตนศรีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: 35/3 ครับผม
0: 35/3 หมู่ที
6: ่3ครับ
0: ทับนี่บ่เป็นหมู่หมู่กับทับนี่
6: คนหมู่ครับหมู่ละหมู่3นั่นล่ะครับ35/3 หมู่3ล่ะครับ
0: 35
6: คนละความหมายบ
0: ่คนละความหมายครับ35หมู่3เนาะตำบล
6: ไม่ก่อนครับ
0: ไปก่อนอำเภอพะนาจังหวัดอำนาจเนาะ
6: ครับผม
0: ได้ครับได้ครับ
6: ขอโทษกระติบต่อไปนะครับเด
0: ้
6: อ
0: ได้ครับได้ครับขออย่ารับสายสอนได้ครับเด้อแม่มนทาป้าปอยครับ
3: จ้าวันนี้จ้าทางกาแฟอีกมีกองเด้อจ้า
0: ได้ครับอีแม่เอาหยังแถม
3: เอาเป็นผ้าถุงเด้องวดนี
0: ่เป็นผ้าถุงเนาะแม่เนาะได้ครับเดี๋ยวลูกชายส่งผ้าถุงให้แม่เด้อจ้าแม
3: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนคําครับ
3: โอ้ยอันแม่อยากถามว่าอันที่แม่ซื้อยากระไสเสียนเมื่อนั้นมันกินก้อนเขาข้างหลังเขาแม่ลืมเลยแล้ว
0: หลังครับแม่เท่าสองแรงสองหลัง
3: หลังเจ
0: จ้า
3: หลังเจโอ้ขอใจหลาย
0: จ้า
3: พ่อแม่ลืม
0: จ้าหลังอาหารครับเท่าสองแรงสอง
3: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับพี่แม่ครับขอบคุณครับ
3: ค่ะค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพก่อนครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลครับบ้าบอยครับ
7: ยายเล็กๆ
4: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
7: จ้าสวัสดี
4: ครับผมมีแม่ฟังจากมือถือนะครับวิทยุมันจะออกซ่าก่อนเด้อ
7: ยายเล็ก
4: ๆอันไหนก่อนครับ
7: อยากได้กาแฟนะขายได้ไ
4: หมอยากได้กาแฟกาแฟขายกล่องเดียวนี่350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับแม่
7: เอาอยากให้เอา4กล่อง
4: กาแฟ4กล่องเนาะมีของแถมมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีถ้วยกาแฟมีน้ำมันนวดแม่เอาอะไรแถม
7: เอาน้ำมันนวดกล่องนึง
4: น้ำมันนวดเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
7: สูตรเย็น
4: แถมนวดเย็นนะโอเคครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
7: คุณแม่สง่าชัยภา
4: แม่สง่าชัยภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
7: ่98
4: 99นะครับ
7: 98
4: อะไรนะครับ
7: แม
4: ่ฮะ
7: 88ทับ1
4: โอ้บ้านเลขที่88ทับ1ใช่ไหมครับ
7: จ
4: ้
7: า
4: หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
7: หมู่ที่19ตำบลศิลา
4: ตำบลศิลาตำบลศิลาอำเภออะไรนะครับ
7: อำเภอศิลาจังหวัดขอนแก่น
4: ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นใช่ไหมครับแม่
7: เออ
4: ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นชุมชนที่อยู่เป็นชุมชนหรือหมู่บ้านอะไรครับ
7: หมู่บ้านเป็นห้องที่5
4: บ้านอะไรนะ
7: บ้านหลังวัดจารุณ์นะหลังวัดจารุณ
4: ์บ้านอะไรนะแม
7: ่หลังวัดจารุณ์
4: อ๋อหลังวัดอรุณ์นะครับ
7: จ้า
4: ได้ครับ
7: บ้านหลังวัดที่สวยงามห้องที่ห้านะ
4: ได้ครับเดี๋ยวแม่
7: ไม่ค่อยได
4: ้หรอกได้ครับแม่สง่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีขนส่งโทรหาแม่ก็รับสายได้อยู่ใช่ไหมเพราะว่าของน่าจะถึงแม่ไม่วันพรุ่งนี้ก็มารืนแม่สะดวกรับสายอยู่ใช่ไหมครับ
7: รับวันนี้หรือพรุ่งนี
4: ้วันนี้คือลูกส่งออกพรุ่งนี้น่าจะถึงแม
7: ่พรุ่งนี้นะ
4: ใช่ครับแล้วเวลาขนส่งโทรหาแม่กดรับสายเองได้อยู่ใช่ไหม
7: กดได้
4: เพราะว่าเดี๋ยวขนส่งเขาจะไปส่งแล้วค่อยจ่ายตังค์กับเขาแค่1,000นะครับ1,000ทวนไม่มีบวกเพิ่มนะ
7: จ้า
4: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่ครับให้ก่อนครับครับสวัสดี
8: จ้า
4: ครับผม
8: อัน
9: บ้านสมุนไพร
8: ว่าสิสร้างอันสมุนไพรไหมจ
4: ้ะได้ครับแม่รับตัวได้ดีครับ
8: มันเป็นตัวใด
4: มีกับมีกับมีบำรุงสายตามีกับสายเส้นมีกาแฟมีน้ำมันนวดครับอีแมวไหน
8: บำรุงสายตาจ้ะ
4: สายตากระปุกละ650บาทอีแมวจะกระปุกครับ
9: กระปุกละ650นั่นแน่อันน้ำมันนวดไหมจ้ะ
4: น้ำมันนวดสูตรร้อนกับเย็นเนาะแม่เน
8: าะร้อนกับเย็นเอาทั้งสองอย่างกาแฟเลยจ้ะกาแฟแม่จัง
4: กาแฟกองละ350บาท2กอง600 4กอง 1,000 ครับกาแฟผู้สูงอายุก็กินได้ผู้ไม่เคยกินกาแฟก็กินได้ตัวนี้มันจะเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำไม่หัวใจสั่น
8: จ้ะผู้สูงอายุละจ้ะ
4: ครับผมเอาจากกองดีครับกาแฟ
8: เอาลองเบิ่งก่อนจ้ะ
4: ลองครับผม
8: จ้าบ้างไม่เคยเอาจักเทีย
4: เป็นยอด 1,300 บาทครับมีของแถม1ชิ้นมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟเอาไหนดีครับ
8: เอาได้ไหมเอาผ้าแค่ขนหนูป่ะ
4: ผ้าขนหนูเนาะ
8: จ้า
4: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
8: แม่สาคอนจ้า
4: แม่สาคอนนามสกุลยังครับ
8: ชัยสิงหาน
4: ชัยสิงหานบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
8: 38
4: หมู่ที
8: ่หมู่2
4: ตำบล
8: บนหนองบัว
4: อำเภอ
8: หนองกรุงศรี
4: หนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เน
8: า
4: ะ
8: จ้าจ้า
4: เบอร์โทรกับติดต่อคุณแม่เบอร์นี้เนาะครับเนาะ
8: จ้าเบอร์โทรร้านนะจ้า
4: จ้าว่าถ้าเพิ่นรับแล้วก็บอกทางให้ซื้อว่าเป็นหยังครับว่าบอกทางบ้านเพราะว่าไอ้เพิ่นก็จะไปเก็บเงินน้ำแม่พุ่นละแต่ว่าสำคัญคือว่าเวลาคนทรงโทรหาเรามีคนรับสายบอกทางไปบ้านหนึ่งสินะครับบอกร้านไว้นี่ด้วย
8: ขันท่อมมือแม่ไปยุวัดแม่กับไปยุวัด
4: แล้วบ่เป็นหยังบอกเขาไปทรงยุวัดเขากับน้ำทรงเพราะว่าพระทรงองค์ข้าเจ้าเพิ่นก็สร้างน้ำลูกประจำอยู
8: ่จ้าจ้า
4: ทรงไห่หอดมองเลยว่าแต่อีแม่อยู่ใส่เพิ่นเป็นน้ำทรงไห่ได้ครับเด้อ
10: จ้าอันนี้เบอร์โทรร้านได้เบอร
4: ์ได้ครับสุขภาพแข็งแรงด้วยครับแม่แม่สาคอน
10: จ้า
4: จ้าเบอร์โทรอีเมลมีบอสันหรือจังไหน
10: มีอยู่จ้า
4: เบอร์โทรอีเมลก็ได้ตัวเบอร์โทรอีเมลก็ได้ตัว
10: เดี๋ยวให้รักบีบให้แม่บีบบ่เป็น
4: ได้ครับเบอร์โทรอีเมลมันค่อยง่าย
10: จ้าจ้าน
4: ายบอกไปเลยครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เพราะว่าแม่จะได้รับสายเองโดยตรงอะนะ
10: จ้าจ้า
4: จ้าเบอร์โทร
10: เดี๋ยวร้านเห็ดอยู
4: ่ได้ครับผมรอได้ครับแม่รอได้ครับแม่ฟังคืนชัดดีอยู่เนาะครับเนาะทางกาฬสินธุ์เนาะ
10: จ้าจ้า
4: ได้ครับผมแม่ฟังเพียงฟังล่ำมาไหนบ
10: 092บอกเพิ่น
4: บอกเลขครับผม
10: 092
4: 092ครับ
10: 516
4: 516ครับ
10: 4332
4: 4332 092 516 4332เนาะครับเนาะ
10: จ้า
4: ครับโอเคผมขออนุญาตรับสายสอนเด้อ
10: ฮัลโหล
4: ครับปั่นสมุนไพรก่อนค่ำครับ
11: ฉันสั่งกาแฟก่อนค่ำนะจ๊ะ
4: ได้ครับอาจารย์กองครับ
11: อันกองเท่าไหร่นะจ๊ะหนูลืมเลย
4: กองเดียว350 2กอง600 4กอง 1,000 ครับพี
11: ่เอา2กองก็ได้จ้ะ
4: ครับคุณนิรันดร์ปัชชาลีที่อยู่เดิมนี่เนาะ
11: จ้า
4: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพี
11: ่จ้าขอบคุณหลายๆค่ะ
4: ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ําครับ
11: อันกาแฟนะจ้ะที่กอง
4: กาแฟ4กอง 1,000 บาทเนาะครับเคยสั่งไปครับ
11: บ่จ้ะลูกค้าใหม
4: ่เอาลูกค้าใหม่เนาะเอาอีหยังแถมครับมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
11: เอายานวดได้บ่จ้ะ
4: ได้ครับน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
11: เขาเอาสูตรเย็นหรือสูตรน้ำเขาสูตรเย็นจ้า
4: ได้ครับขอซื้อที่ยุผู้รับสินค้าครับสงคุณอย่างครับ
11: นายบุญธรรมฟ้าชัยภูมิจ้าน
4: ายบุญธรรมนามสกุลยังก่อครับ
11: ฟ้าชัยภูม
4: ิขวาชัยภูมิบ่ครับ
11: จ้า
4: ขอไข่สลาวอแวนนี่เนาะขวาเนาะ
11: ขวาขวาไม่แต่ฟ้าพอฟ้าไม่จ
4: ้ะพอฟ้าสระอาฟ้าชัยภูมิเน
11: า
4: ะ
11: จ้า
4: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี
11: ่บ้านเลขที่223จ้ะ
4: 2เท่าไหร่ครับ
11: 243
4: 243หมู่ใดครับ
11: หมู่หาจ้ะ
4: หมู่หา
11: โคคา
4: บ้านโคคาตำบลหยังพี
11: ่ตำบลหนองตุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้ะ
4: ตำบลหนองตุ่มบ่ครับ
11: อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้ะ
4: โอเคครับเบอร์โทรกติดต่อคุณพี่เบอร์นี้เนาะ
11: จ้า
4: 5636
11: จ้าบ้านบ้านโคคาได้จ้ะ
4: บ้านโคคาครับผมรับทราบครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับพี่เด้อเดี๋ยวคนส่งโทรหาเด้อ
11: จ้า
4: จ้าขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงครับพี่
11: จ
4: ้
11: าจ
4: ้
11: า
4: จ
11: ้
4: าครับบ้านศูนย์ไพก่อนค่ำครับ
12: ฟองอันสีว่าสูตรร้อนสูตรเย็นอันแค่บาทก็
4: แล้วมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่หนึ่ง300ครับพี่พ่ออ
12: ันมาส่งมาส่งใดบ่จะมนลือประชุมราชวงศาลจำอำนาจจะเลิศ
4: ได้ครับส่งคุณพ่ออะไรครับขอซื้อที่อยู่คุณพ่อหน่อยครับ
12: เอาเอาแค่2ขวดเท่านั้นสูตรเย็น2ขวด
4: เอาเอาแต่สูตรเย็นบ่ว่าเอาร้อนบ
12: ่เอาแต่เย็นอย่างเดียว
4: เอาแต่เย็นอย่างเดียว2ขวดได้ครับ300บาทครับผมส่งคุณพ่อหยังครับ
12: ส่งที่อยู่ส่งคุณพ่อแดง
4: พ่อแดงนามสกุลหยังครับ
12: หมุนสี
4: หมุนสีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
12: บ้านเลขที่ไหนกัน146
4: 146หมู่ที
12: ่หมู่ที่9
4: ตำบล
12: มนลือ
4: ตำบลลืออำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญบ่
12: อำเภอปทุมราชวงศา
4: โอ้ตำบลลือซื่อๆมันบ่ครับบ่มีลืออย่างต่อเนาะ
12: แม่นๆซื่อ
4: ๆโอเคครับพอจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
12: ครับผม
4: โอเคมันมีลือกับลืออำนาจเนาะคนละอันเนาะเบอร์โทรกับติดต่ออีพ่อเบอร์นี้เนาะเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
12: ส่งส่งมาเดี๋ยวครับ
4: ครับผมครับผม
12: ครับ
4: ครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อยัง
13: เออเอากาแฟหน่อยเด้อ
4: เอากาแฟ4กล่องแล้วครับพ
13: ่อเอาเท่าเดิมอ่ะนะ4กล่อง
4: ได้ครับ 1,000 บ
13: าท4กล่องเท่าไหร่นะ
4: 1,000 บาทครับพ่อพ่อเอาอะไรแถมครับ
13: เอาไม่เอาอะไรแถมเอาอย่างล่ะมีอะไรบ้าง
4: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟครับ
13: เออเอามีอะไรนะพูดใหม
4: ่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดครับพ่อ
13: เอาผ้าขนหนูเอ้ยเอาไออะไรนะมันกี่เสื้ออะไรเสื้อยืดป่ะ
4: เสื้อเป็นเสื้อแขนยาวใส่ทำงานนะครับพ
13: ่
4: อ
13: โอเคเอาเสื้ออีกตัวนึง
4: ได้ครับแถมเสื้อนะครับพ่อนะ
13: ครับขอบคุณครับ
4: ครับพ่อยังราชสมบัติที่อยู่เดิมเนาะ
13: ถูกต้องครับ
4: ครับพ่อสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
4: ครับ
6: เออพ่อใหญ่ถามเรื่องมันยาแก้ขาลอยมันปวดแกงปวดขามันอยากขาลอยนะ
4: เป็นน้ำมันไขข้อเบิดเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ่ครับแม่พ่อ
6: เออมันอยากอ่อนขามันอยากขาอ่อน
4: ครับผม
6: มันมีบ่
4: ก็กินกาแฟล่ะพ่อกาแฟก่อนครับเพราะว่าตัวนี้มันมีคอลลาเจนที่ช่วยให้พวกน้ำมันไขข้อพวกคอตอของเฮามันแข็งแรงครับตัวนี้ครับ
6: กาแฟนําบ
4: ่แม่นครับแล้วมันเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ําผู้เฒ่าหรือผู้บ่เคยกินกาแฟก็กินได้ครับตัวนี้มันมีสมุนไพร32ชนิดเลยพ
6: ่
4: ออ
6: ๋ออันนั้นเอาสิ
4: ครับ
6: เอาเพิ่นพอจักอีกกล่องนึงเด้อ
4: กาแฟ1กล่องบ่ครับพ่อได้เนาะครับนี่
6: ว้าวเมื่อวานนี่พ่อใหญ่สั่ง4กล่องนึงดิ
4: เมื่อวานสั่ง4กล่องเมื่อวานเขาส่งออกไปแล้วครับพ่อ
6: ว้า
4: ครับแม่นอีพ่อคือว่าจังได๋ชื่อพ่อยังครับ
6: พ่อสวยจะมาพ่ออยากถามว่าคันมันแก้ได้อย่าให้เอาเพิ่มมาอีกกล่องนึงนะ
4: อ๋อครับลูกส่งออกไปแล้วของพ่อสวยเนี่ยส่งออกไปแล้วอีพ่อรับของนอกจากว่าจะสั่งเพิ่มเน
6: า
4: ะ
6: เออบ่สั่งเพิ่มมันกล่องเดียวบ่เอา
4: เออเอาเดี๋ยวโอ้ยพอสั่งมื้อวานนี่เป็นกาแฟซีบำรุงสายตานึงเนาะแถมเสื้อเนาะ
6: เออๆๆ
4: โอเคโอเคครับเขาส่งออกไปแล้วอีพ่อรอรับของเด้อ
6: เออเอางวดหน้าน้องงวดหน้าจะเอาอีกเนาะ
4: ได้ครับพ่อครับงวดหน้าค่อยเอาอีกครับพ่อ
6: เออจะเลิกกัน
4: ครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กองมาร
14: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา10:10 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟรมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรหมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม